0: ทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองทัพอากาศยืนยันนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ในวันที่14สิงหาคมนี้ยังคงไม่ร่วมบิน F-16 เหตุจากขั้นตอนความปลอดภัยและการฝึกตามมาตรฐานการบินยังดำเนินการไม่ครบย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
5: กองทัพอากาศชี้แจงกำหนดการตรวจเยี่ยมของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้หลังมีข่าวว่ากองทัพอากาศมีแนวคิดเชิญนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักบินร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศกองทัพอากาศยืนยันว่าในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะยังไม่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 เนื่องจากการบินกับเครื่องบินขับไล่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการบินอย่างครบถ้วนทั้งการตรวจสุขภาพและความพร้อมทางการแพทย์การฝึกในห้องปรับสภาพความกดอากาศรวมถึงการฝึกและทดสอบขั้นตอนการสละอากาศยานซึ่งต้องใช้ระยะเวลาโดยกองทัพอากาศย้ำว่าความปลอดภัยต้องเป็นสิ่งสำคัญสุดและหากในอนาคตมีความเหมาะสมนายกรัฐมนตรีจะร่วมทำการบินจะต้องดำเนินการตามกระบวนการฝึกและมาตรฐานเดียวกับนักบินกองทัพอากาศอย่างเคร่งครัดสำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจขีดความสามารถและบทบาทของ F-16พร้อมพบปะและให้กำลังใจนักบินเจ้าหน้าที่และกำลังพลกองบินที่1เท่านั้นนันทชัยดิ่มพลอยรายงาน
4: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ากำลังเดินหน้าเจรจาอย่างจริงจังเพื่อผนวกช่วงพักดื่มน้ำเข้าไปในแพ็กเกจลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกในอนาคตโดยมุ่งเป้าไปที่การดีลกับสื่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับฟุตบอลโลก2030และ2034ซึ่งเดิมทีฟีฟ่านำมาตรการพัก3นาทีในช่วงกลางของแต่ละครึ่งมาใช้เป็นข้อบังคับในแต่ละเกมของฟุตบอลโลก2026โดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของนักเตะแต่ช่วงเวลาดังกล่าวกลับกลายเป็นช่องทางการสร้างรายได้ครั้งใหญ่ของการขายโฆษณาโดยมีรายงานระบุว่าเครือข่ายโทรทัศน์สามารถนำช่วงพักกลางครึ่งไปจัดสรรในช่วงโฆษณาและสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมประมาณ 450-500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,000 ถึง 16,000 ล้านบาทต่อ1ทัวร์นาเมนต์ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบแรกพิมัสอากายชนะเอ็กเซเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสเกมมันเดนในซานตาคาร่าเสมอนาซีอองนาว2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนวาสเตรัสเอชเคชนะเยอร์เกเดน1-0ซีรีอุสเสมอบอมมาบอชคาน่า2-2และผลการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์กซิลเคบอกชนะโอบีโอดิเซ่1-0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐธาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาตรัฐมนพักธรณัฐคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่เป็นทีมงานอยู่กันในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ครับวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงสาวเมืองนนท์นะครับส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีทั้งจังหวัด
1: ครับ
0: นะครับที่มีเรื่องราวข่าวเศร้าเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สะเทือนอกสะเทือนใจนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนแล้วก็เรื่องที่มีข่าวคราวเกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต้องสูญเสียท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับพันตำรวจเอกดร.ธงชัยเย็นประเสริฐนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นที่รักของชาวจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านทราบว่าท่านเป็นที่รักของคนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมากเลยทีเดียวครับ
0: ครับวันนี้วันที่11พรุ่งนี้วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน ะครับเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับหลายหน่วยงานรวมไปถึงกองทัพบกของเรานี้ด้วยนะครับก็ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569ครับ
1: ครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักเลยขณะที่เราสองคนกำลังนั่งจัดรายการดำเนินรายการกันอยู่เนี่ยนะครับอาจารย์ครับก็มีพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็มีพิธีไถ่ชีวิตกระบือรวมถึงมีพิธีการบริจาคโลหิตนะครับโดยกำลังพลทุกระดับชั้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมบอกว่าเช้าวันนี้เขาก็จัดงานเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็มีการจัดงานเรียกว่าทุกหน่วยงานราชการในวันนี้ก่อนที่จะถึงวันหยุดในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะก็จะจัดงานกันทั่วกันโดยการบำเพ็ญกุศลนะครับกราบนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตบ้างมาเจริญพระพุทธมนต์บ้างเนี่ยนะครับก็ด้วยความสำนึกรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดิน
1: ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้แทนกองทัพบกเข้าเฝ้าถวายรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการสนับสนุนกองทุนหาไทยทิพย์กองทัพบกณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครในการนี้รองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์ลิ่มสกุลรองประธานกรรมการบริหารกองทุนหาไทยทิพย์กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนและกราบทูลเบิกผู้บัญชาการทหารบกเข้าเฝ้าถวายรายงานผลการดำเนินโครงการครับ
1: ครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านได้กราบทูลถวายรายงานผลการดำเนินโครงการโดยกองทัพบกนะครับได้มีการดำเนินโครงการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลจำนวน328แห่งแล้วเสร็จตามแผนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นะครับพร้อมกันนี้ได้มีการนำเสนอวิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานประกอบการถวายรายงานโครงการดังกล่าวนะครับสืบเนื่องจากพระกรุณาธิคุณและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยทรงมีพระดำริจัดตั้งกองทุนหาไทยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์และเมื่อวันที่14ตุลาคม2568ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้กองทัพบกจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลโดยได้รับงบประมาณสนับสนุน 51,813,600 บาทนะครับครอบคลุมพื้นที่ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยที่เป็นพื้นที่ติดกันได้นะครับ5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่สระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีครับ
0: หลุมหลบภัยและหลุมบุคคลคู่ที่กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างนะครับมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ได้ถูกนำมาใช้งานจริงในช่วงสถานการณ์การปะทะที่ผ่านมาครับโดยหลุมหลบภัยใช้รองรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่หลุมบุคคลคู่ เป็นที่กำบังสำหรับกำลังพลระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ช่วยลดความเสี่ยงและเสริมความปลอดภัยจากการดำเนินโครงการนะครับกองทัพบกก็ได้น้อมนำพระนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและกำลังพลตำแหน่งชายแดนได้อย่างแท้จริงครับ
1: ครับซึ่งกองทัพบกนะครับขอน้อมนำในส่วนของพระมหากรุณาพระกรุณาธิคุณขออภัยนะครับขอน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงกำลังพลผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและก็จะดำเนินงานสนองพระนโยบายเพื่อดูแลประชาชนเสริมสร้างความพร้อมและความมั่นคงในพื้นที่ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
0: ครับไปดูกิจกรรมดีๆชาวประชาร่วมใจสารสายใหญ่ปลูกข้าววันแม่
1: เกี่ยววันพ่อ
0: ไปเกี่ยววันพ่อเออนะเป็นกิจกรรมที่หลายคนก็คงจะคุ้นๆอยู
1: ่น่าจะได้จังหวะพอดีนะ
0: ได้จังหวะพอดีเลยนะครับประจำปีนี้นะครับ2569กองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองพันประจำอำเภอแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทานนะครับร่วมกับผู้บริหารคณะครูนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56จัดกิจกรรมชาวประชาร่วมใจสารสายใหญ่ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อประจำปีการศึกษา2569ตามโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแหลกน้ำใจและความหวังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนครับ
1: ครับก็มุ่งเน้นนะครับให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับโรงเรียนอารยะเกษตรภายใต้โครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งเป็นการถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ซึ่งเขาก็จัดขึ้นนะครับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56ที่ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีทางด้านของนายปฏิวัฒนไพศาลนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียงท่านเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครับ
0: นี่ครับน้อมทุกความดีถวายเป็นพระราชกุศล นะครับไปดูกองทัพภาคที่3นะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยมีพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่3ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสมาชิกของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3กำลังพลนักศึกษาวิชาทหารนักเรียนตลอดจนชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือความสามัคคีของทุกภาคส่วนนะครับในการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งมีพระราชกรณียกิจนานาประการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะด้านของการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครับ
1: ครับซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสานะครับก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับกำลังพลนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็นักเรียนรวมถึงประชาชนได้มีความเสียสละมีจิตสาธารณะร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมน่าอยู่นะครับอาจารย์นะฮะการมีจิตสาธารณะการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สังคมทุกสังคมนะครับปรารถนาต้องการนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งแผ่นดินนะครับและเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทุกพื้นที่ด้วยความรักและเมตตาธรรมครับ
0: กรมแพทย์ทหารบกก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสากรมแพทย์ทหารบกนะครับร่วมทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาภูมิทัศน์ริมคูน้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทนะฮะแล้วก็ภาคีเครือข่ายหน่วยราชการและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมก็มีการเก็บขยะการกำจัดวัชพืช ในพื้นที่บริเวณรอบริมคูน้ำถนนกำแพงเพชรเลียบทางรถไฟแขวงพญาไทกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ประชาชนเห็นแล้วสบายตาพาให้สบายใจ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องช่วยกันนะครับเรื่องของการดูแลสิ่งต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นภูมิทัศน์เนี่ยนะฮะแล้วก็โอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ประชาชนก็จะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสานะครับแล้วก็สำหรับเช้านี้ครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมด้วยนะครับโดยมีทางด้านของพลโทอาวุธพุทธอํานวยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านเป็นประธานมีทั้งพิธีสงฆ์พิธีถวายราชสักการะพิธีถวายราชสรุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะฮะซึ่งนอกจากภายในกองบัญชาการกองทัพบกแล้วช่อง5นะครับที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนเลยอาจารย
0: ์
1: นะครับหน่วยงานราชการก็น่าจะจัดพร้อมเพรียงกันในวันนี้แหละครับ
0: ใช่ครับทั่วประเทศนะครับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกก็จัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันไปดูเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็การรับมืออาจจะมีน้ำท่วมอาจจะมีภัยแล้งในบางจังหวัดเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองก็ได้ตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการนะครับปลดล็อกงบฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการเนี่ยนะครับลุยช่วยประชาชนหน้างานได้ทันทีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดเลย
1: ครับก็ฟังข่าวนี้แล้วนึกถึงเพลงเมื่อสักครู่นะครับที่คุณผู้ชมเปิดไปเมื่อช่วงต้นรายการ
0: ครับ
1: นะครับสาวเมืองนนท์เนี่ยเขากล่าวถึงท่าน้ำเมืองนนท์นะจ๊ะ
0: อ๋อครับ
1: น่าจะขึ้นอยู่นะช่วงนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำเรื่องของท่าเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: เขาก็มีการตั้งแล้วก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่นะครับทางนี้ก็มีการประเมินจากสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายที่ซับซ้อนทั้งฝนที่ตกหนักแล้วก็เสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ปัญหาภัยแล้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในห้วงต่อไปนะครับมีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยแล้วก็สแตนด์บายคือเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลแล้วก็รถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติ24ชั่วโมงนะครับซึ่งหากพื้นที่ใดนะครับทรัพยากรไม่พอก็ให้ดึงในส่วนของกำลังทหารแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีเลยนะฮะโดยเน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับหรือว่าหนักขึ้นเนี่ยจนต้องมีการอพยพก็ขอให้ดำเนินการนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีมาตรการระยะยาวคุณผู้ฟังครับก็คือสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรัฐบาลได้ให้มีการประเมินเรื่องของน้ำต้นทุนแล้วก็น้ำสำรองในการอุปโภคบริโภครวมทั้งประสานเกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกนะครับส่วนกรณีหลังเกิดเหตุอุทกภัยก็ให้เจ้าหน้าที่ปูพรมนะครับสำรวจแล้วก็เร่งเยียวยาช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของเงินช่วยเหลือนะครับเพื่อเป็นการคืนฟื้นชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ไวที่สุดครับ
0: ครับแม่น้ำโขงน้ำก็เยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งเซลวอร์คัสแจ้งเตือนหลายพื้นที่เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอเมืองนครพนมอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงที่จังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเหตุน้ำหลากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายน้ำมาเร็วนะครับท้องถิ่นท้องที่ก็แจ้งเตือนชาวบ้านให้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกชั่วโมงปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับก็ขณะที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่2ตำบลในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีการช่วยเหลือมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาบอกประมาณ10หลังคาเรือนด้วยกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทางการเกษตรซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับด้านของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากเนี่ยคือคอสะพานในพื้นที่ถูกน้ำกัดเซาะ2แห่งอาจารย
0: ์
1: นะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าดับประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งในส่วนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเทิงก็ได้ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกชั่วโมงผ่านเสียงตามสายแล้วก็หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน นะครับเขามีไลน์กรุ๊ปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีการประสานกันอย่างเต็มที่ปัจจุบันนะครับอย่างที่เรียนว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ
0: ครับก็ส่งกำลังใจไปถึงชาวตำบลตับเต่าแล้วก็ตำบลเหงาอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ก็ได้ผนึกกำลังร่วมกับเทศบาลตำบลกลางเวียงนะครับได้เตรียมกระสอบทรายรับมือล้นตลิ่งน้ำล้นตลิ่งนะครับเสริมความพร้อมป้องกันผลกระทบประชาชนพลตรีบุญจริตเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นะครับในฐานะผู้อำนวยการผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจากอิทธิพลของพายุฤดูฝนที่อาจส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในการนี้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากแนวน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้และก็สิ่งจำเป็นต่างๆไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ครับ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้กองร้อยมณฑลทหารบกที่32พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนะครับก็สนับสนุนจังหวัดลำปางร่วมกันฟื้นฟูแม่น้ำวังนะครับที่บริเวณสะพานแขวนบ้านดงชัยอำเภอเมืองลำปางก็ร่วมกับทุกภาคส่วนคุณผู้ฟังครับมีทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครลำปางด้วยนะครับมีอาสาสมัครมีการเร่งกำจัดวัชพืชแล้วก็มีการดำเนินการที่นำสิ่งกีดขวางทางน้ำออกจากพื้นที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน
0: ์
1: นะครับมองไปแล้วให้ดูสะอาดตาสองก็คือการเตรียมการรับมือกับอาจารย์กับในเรื่องของน้ำที่มันอาจจะมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับให้น้ำมันระบายได้โฟลว์ก็คือสะดวกมากขึ้นเนี่ยนะครับ ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการบรรเทาในช่วงของฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยครับ
0: ครับทางด้านพลตรีฉัตรชัยมีชั้นช่วงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210นำกำลังพลจากกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย210พร้อมยุทโธปกรณ์นะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะครับก็มีน้ำท่วมขังในบางจุดก็ได้บูรณาการนะครับทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับ
1: ครับก็ในส่วนของปภ.เองก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังหลายคนหลายท่านเนี่ยต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมนะครับบางทีเนี่ยมันท่วมเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานอาจารย
0: ์
1: นะครับการที่จะต้องเดินลุยน้ำอยู่กับน้ำเนี่ยมันก็เป็นเหตุจำเป็นเนี่ยนะครับปภ.ก็ฝากเตือนนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของน้ำท่วมเนี่ยอย่าดูแค่น้ำนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่ก
0: ็
1: เป็นได้เนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังกันด้ว
0: ยสังเกตอะไรบ้าง
1: ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นบ้านเรือนเนี่ยอาจารย
0: ์
1: มันอาจจะมีกระแสไฟที่มันรั่วไหลนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสัตว์มีพิษกิ่งไม้เศษแก้วอะไรที่มันมากับน้ำนะครับดูให้ดีนะคุณผู้ฟังก็ต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้ทุกครั้งนะครับถ้าจะ
0: สังเกตน้ำขุ่นน้ำไหลแรงดูผิดปกติ
1: อย่าเลย
0: นะครับ
1: นะครับ
0: ต้องระมัดระวังนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพผิวด้วยนะ
1: ครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่ามีกลิ่นเหม็นมีสีผิดปกตินะครับอย่าไปสัมผัสเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้หรือว่าติดเชื้อที่ผิวหนังก็ได
0: ้หากจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำต้องมีรองเท้าบูทนะ
1: จำเป็นนะครับ
0: นะหรือว่ารองเท้าหุ้มส้นเพื่อป้องกันการลื่นล้มใช้ไม้ยาวสำรวจความลึกของน้ำด้วยนะฮะปักลงไปดูว่าน้ำลึกขนาดไหนอย่างไรและก็เดินช้าๆไม่ต้องวิ่งไม่ต้องรีบเดินทรงตัวให้มั่นคงนะครับทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากที่ลุยน้ำท่วมครับ
1: ครับแล้วก็มากันที่เรื่องของยาเสพติดกันบ้างจับได้อีกแล้วรวบกันได้อีกแล้วคุณผู้ฟังครับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับร่วมกับในส่วนของฝ่ายปกครองนครพนมนะฮะแล้วก็มีในส่วนของนรขเขตนครพนมด้วยนะครับเขาก็ทำการลาดตระเวนในพื้นที่ของตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเขาพบเรือกีบอาจารย
0: ์
1: นะครับแล่นมาจากฝั่งเพื่อนบ้านก็คือสปป.ลาวเนี่ยนะฮะมาจอดริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังลำเลียงเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข
0: ้
1: าตรวจสอบเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์หนีสิครับ ทิ้งของกลางเอาไว
1: ้อยู่ไม่ได้แล้ว
0: ครับไปตรวจพบยาบ้า10กระสอบรวมทั้งสิ้น4ล้านเม็ดนะครับ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำของกลางทั้งหมดไปยัง สพท่าอุเทนนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโอ้โหก็มีเกือบทุกวันเหมือนกัน
1: โอ้โห4ล้านเม็ดอาจารย
0: ์ไม่น้อยเลย
1: นะครับจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องฝากกันเป็นหูเป็นตาด้วยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์เวลาหมดลงแล้วฮะ
0: ครับเดี๋ยวข่าวเพิ่มเติมก็คงจะฝากไว้ในช่วงรายการกลางวันเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปเยี่ยมกองทัพเรือเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio และก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศด้วยเช้าวันนี้กองทบกเพื่อประชาชนผมสุธี
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาบทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญธรรมะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีปัญญายุกันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระตาตามจงบังเกิดขึ้นแด่พนวักกะพิโสพมัชเชมะพิสุรทั้งสามสับตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมจะกลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการะนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการะนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตปะกวตาธัมโมอัมมังนัมจามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอจะยอมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะขอจงยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านกุมบ้านอยู่ตัวกุมตัวอยู่รถกุมรถกายเยนะวาจายะเจตสาวาวัชรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยกำลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสตาสติปวันตุเมงสิทธิพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมพัมมาจมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิจมะอะโอนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทธิโยพุทธสะมานีมานะพุทธสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านความวัดพัฒนาธรรมรามก็มีการปฏิบัติธรรมประจำปีแต่ขอพยม10ถึง12สิงหาคมนะเมื่อก่อนเราเคยปฏิบัติถึงวัน8แต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนยอมก็เลยเหลือแค่3วันก็คือ10 11 12สิงหาคมประจำปีทุกปียมนั่นแล้วก็ขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีความสนใจได้พลังจิตตานุภาพนาคุสมาธิซึ่ง เปิดสาขาที่228ดาวัดพัฒนาธรรมรามโยมก็มาติดต่อมาสอบถามรายละเอียดบ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนั่นก็เป็นโยมบางทีเราก็ต้องหาที่พึ่งเนาะเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมนะโยมก็ดังที่เราเป็นข่าวกันเรียกว่าหนกระแสเด็กอายุ14ซึ่งก็โยมโรงเรียนนี่ถือว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยเอาลาประชุมกรรมการสปท.
อาตมาจะปรารภเสมอว่าต้องดูแลความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนโดยเฉพาะคนก็โรงเรียนก็จึงต้องมียามโรงเรียนใหญ่ๆอาตมาจึงพูดกับผู้อำนวยการทั้ง3โรงเรียนที่อยู่ใกล้วัดพัฒนาว่าโยม ผู้อำนวยการต้องดูแลก็ว่าความปลอดภัยเกิดขึ้นอาตมาบอกว่าเลี้ยงลูกให้ท้ายมันเป็นพิษเลี้ยงลูกให้หัวคิดมันเป็นคุณให้สตังต้องตั้งสติพ่อแม่ในปัจจุบันนี้เลี้ยงลูกแบบตามใจมันก็เลยเป็นพิษเลี้ยงลูกแบบด้วยโทรศัพท์เลี้ยงลูกได้สิ่งใหม่ๆไม่คุยกับลูกบ้างไม่สังเกตกิริยาอาการของลูกบ้างเต็มให้ลูกจะลูกเสียคู่เสียคนเยอะแยะไปหมดนะโดยเฉพาะเราเลี้ยงลูกตามใจแล้วก็เด็กปัจจุบันนี้ติดยาบ้ากันเยอะยมมันก็บอกว่ายาเสพติดไงเสพแล้วมันติดนั้นเลี้ยงลูกต้องอย่าให้ท้ายมันเลี้ยงลูกต้องให้หัวคิดนะให้หัวคิดเขาคือต้องคุยกับเขาบอกเขาสอนเขาไม่งั้นมันก็จะเกิดเป็นปัญหาเป็นประเด็นบางทีก็อาตมาไปเจอข้อความพระครูพระสอนศีลธรรมงบประมาณปีหนึ่งหลายสิบล้านหยวนแต่ว่าอีกหลายโยมอาตมาไม่ได้เข้าข้างพระด้วยกันเองบางทีว่าโรงเรียนดังๆพระไม่ได้แค่เข้าไปพระจะเข้าไปสอนก็เด็ก120คนโรงเรียนประถมนี่นะโรงเรียนชนบทโรงเรียนใหญ่ๆดังๆพระไม่มีโอกาสได้เข้าไปสอนโยมอันอยู่ที่เราว่าเราจะต้องช่วยกันให้คำแนะนำอบรมตักเตือนสั่งสอนบอกเขาโยมโดยเฉพาะตอนนี้ใกล้จะวันแม่แล้วนะขอแสดงความเสียใจกับคุณครูที่ผู้บริสุทธิ์นักเรียนผู้บริสุทธิ์ต้องมาตายเพราะความคิดของคนคนเดียวนั้นเราท่านหลายก็ต้องคิดร่วมด้วยกันอย่างสาธุชนผู้ฟังท่านการเข้าถึงธรรมไม่ใช่เรื่องยากหากสนใจศึกษาเพราะธรรมนั้นมีอยู่ที่ความพอดีถูกและตรงซึ่งตรงกันข้ามกับชั่วผิดและคดหรือโง่เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมสามารถทำได้ทุกขณะหรืออิยาบถอย่าเข้าใจผิดคิดว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องไปนั่งหลับตาภาวนาพองหนอยุบหนอและต้องเสียเวลาไปตามที่วัดถนนทำที่ไหนก็ได้ทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ขอให้มีสติกำกับตลอดเวลาเราจะไม่เผลอไม่พลาดยามใดทำดีชื่อว่าทำแบบเป็นมีธรรมะพูดดีชื่อว่าพูดแบบมีธรรมะคิดดีชื่อว่าคิดแบบมีธรรมะนั่งนอนเดินยืนฟังเหมือนกันหมดโยมให้ดีให้ถูกให้ตรงท่านั้นล้วนเป็นอาการของคนปฏิบัติธรรมทางซึ่งตรงกันแค่ตรงกันแค่ผู้ใดทอดทิ้งการงานที่รับผิดชอบแล้วอ้างว่ามาปฏิบัติธรรมนั้นเป็นข้ออ้างที่กำลังเดินสวนทางกับธรรมนิยมและกำลังทอดทิ้งการปฏิบัติหน้าที่เสียอีกด้วยเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมเมื่อขมวดแล้วอยู่ที่รับผิดทำถูกปลูกความดีเท่านั้นแม่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์คู่กับคำว่าพ่อยมคำแรกที่ลูกพูดได้คือคำว่าแม่ดวงหน้าแรกที่ลูกพบคือดวงหน้าแม่เสียงแรกที่ลูกได้ยินโดยธรรมชาติคือเสียงแม่แม่หมายถึงผู้หญิงที่ให้กำเนิดแก่ลูกคำที่ลูกมาเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตนคำที่ให้เรียกหญิงที่ประกอบกิจการเงินบางอย่างเช่นค้าขายเรียกว่าแม่ค้า
ทำอาหารเรียกว่าแม่ครัวแม่บ้านเรียกผู้เป็นหัวหน้าหรือนายโดยไม่มาจำกัดชายหรือหญิงเช่นแม่ทัพแม่กองคำที่ผู้ใหญ่เรียกสตรีรุ่นลูกอย่างสุภาพด้วยความรักและเอ็นดูเช่นแม่หนูแม่นางแม่คุณแม่เจ้าประคุณแม่ศรีเรือนแม่พระแม่ใช้เรียกเชื่องชื่อถิ่นที่อยู่อาศัยเช่นทางภาคเหนืออุดมไปด้วยคำว่าแม่ยมนับตั้งแต่แม่สอดแม่สายแม่อายแม่แจ่มแม่โจ้แม่จันแม่สรวยแม่สเรียงแม่ห้องสอนแม่ริมแม่ใจแม่ทะแม่หาแม่ยะแม่จานแม่แตงแม่พริกแม่ใช้เรียกธรรมชาติเช่นสายน้ำต่างๆก็นิยมเรียกว่าแม่เช่นแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำแม่กองแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำคงคาแม่น้ำอัจฉรวดีแม่น้ำเหืองแม่ใช้เรียกธรรมชาติอื่นๆเช่นแม่โพศพคือแค่แม่พระธรณีคือแผ่นดินแม่เหล็กคือพลังมีพลังดึงดูดแม่เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังและปรากฏทั่วทุกแห่งที่ใดไร้แม่ที่นั่นจะขาดพลังและความอบอุ่นแม่จึงต้องติดตามลูกไปทุกทิศทุกทางทุกสาขาอาชีพเช่นแม่แห่งชาติได้แก่สมเด็จพระพันปีหลวงหรือแม่ฟ้าหลวงก็คือสมเด็จพระศรีนครินทร์สมเด็จย่าแม่ของลูกเรียกว่าแม่บังเกิดเก้าแม่ของเรือเรียกว่าแม่สีเรือนแม่ของรถแม่ของเรือเรียกว่าแม่ยานางแม่ของเรือแกเรียกว่าแม่ยกแม่ของเจ้ามาเรียกว่าแม่ขมแม่ของนักมวยเรียกว่าแม่หมายแม่ของหญิงที่รักชายเรียกว่าแม่ไม่แม่ของชายที่รักหญิงเรียกว่าแม่ทุนหัวแม่ของนักเรียนเรียกว่าแม่พิมพ์แม่ที่เลี้ยงลูกผู้อื่นเรียกว่าแม่เลี้ยงแม่บุญธรรมแม่นมแม่ของหญิงชายที่มีคู่เรียกว่าแม่ยายแม่ผัวแม่ของนักก่อสร้างเรียกว่าแม่แบบแม่ของแม่เรียกว่าแม่ใหญ่แม่อุ้ยแม่ยาแม่ของทหารเรียกว่าแม่ทัพแม่ของคนอยากมีคู่เรียกว่าแม่สื่อแม่ชักแม่ของชาวพกหนองเรียกว่าแม่นาคแม่ของโสภณีเรียกว่าแม่เล้าแม่ที่ไม่ดีเรียกว่าข้าพยมแม่ลีแม่แลดแม่เป็นท่านกล่าวเป็นยอดนักเสียสละของลูกไม่มีสิ่งใดที่จะแหนหวงแม้แต่เลือดในซองอกยังร้องให้เดือดดันถึงแม้ชีวิตแม่ก็ยอมสละได้หากเป็นไปเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยและอนาคตของลูกสรุปสิ่งที่แม่ให้ลูกทุกคนคือหนึ่งให้กำเนิดเมื่อสู้ท้องประคองขันทรมานถึง9เดือนกว่าจะเคลื่อนคลอด2ให้การเลี้ยงดูพ่อทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมโดยความรัก3ให้น้ำนมเมื่อยังเล็กแม่ให้น้ำคือเลือดที่กันออกมาจากสวงอกโดยความรักสี่ให้บรมธรรมให้คำแนะนำพร่ำสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จักบุญและคุณโทษท่านปอปริศนักประพันธ์อุณามโคตรได้จดุดีเพราะคุณมารดาไว้จับใจตอนหนึ่งแว่นแม่จามเพราะคุณนั้นสุดจะหาสิ่งใดเหมือนน้ำใจแม่ชดช่วงดังดวงเดือนเตือนแม่ลูกกตัญญูไม่รู้วันรักอะไรหรือจะ
แท้ท่อแม่รักปลูกสมัครสายเลือดมิเหือดหายรักเอิงยังประจักษ์ว่ารักสกายเจิดจางง่ายไม่จรังดังมารดาตั้งแต่เล็กอุปถัมภ์ค้ำจุลูกให้ความสุขถนอมรักเลี้ยงรักษายามกึ่งแม่คอยป้อนโภชนายามนิตาแม่กล่อมเฮใส่เปกไว้ยามเจ็บไข้ยากเย็นแม่เป็นทุกข์ลูกมีสุขแม่จึงปลื้มลืมทุกได้รักลูกแสนแหนหวงดังดวงใจตีด่าก็เพื่อให้ลูกได้ดีเป้าอบรมจัญญามารยาทไม่ประมาทกลัวโรคจากหนองเสียงให้เล่าเรียนวิชาหาความดีสุดที่จะกล่าวสรรพรณาจะเปรียบเทียบสิ่งใดย่อมไม่ได้พระคุณแม่นั้นใจมากหนักหนาเมื่อแม่อยู่อุ่นใจลูกทุกเวลาได้เห็นหน้าและชื่นละลื่นใจแม่จ๋าเลี้ยงลูกมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่แสนลำบากยากเย็นเป็นผลไปพระคุณใครหรือจะเท่าคุณมารดาท่านกล่าวไว้ว่าลูกนั้นคือแก้วตาดวงใจของแม่ในทางพุทธศาสนาจัดประเภทของลูกไว้สามระดับคือหนึ่งอวชาตบุตรได้แก่ลูกผานตระกูลจัดเป็นลูกตาแฉะสองอนุชาตบุตรได้แก่ลูกรักษาตระกูลจัดเป็นลูกแก้วตาธรรมดาสามอภิชาตบุตรได้แก่ลูกเชิดชูวงตระกูลจัดเป็นแก้วตาพิเศษในคัมภีร์มหาชาติกันกุมารนิยมได้พรรณนาถึงความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกตอนที่พระมัทสีนำกันหาชารีไปฝากพระเวสสันดรตามความเมื่อชาลีกันหาของแม่เอ๋ยเมื่อคืนนี้แม่ฝันร้ายผิดประหลาดเจ้าอยู่หลังระวังน้องให้จงดีผิดชอบอย่าด่าตีกันฟังแม่ว่าถ้ากายแม่นี้แร่ได้ออกเว้นภาคแพ้พอที่แม่จะแบ่งแม่ก็จะแบ่งแร่งออกไว้ภาคหนึ่งแม่จะไปอีกภาคหนึ่งแม่จะอยู่จะได้ปอบประดมเลี้ยงลูกรักทั้งคู่ไม่ให้เดือดร้อนเครื่องพระทัยโอ้ความเข็นใจในครั้งนี้นี่เหลือขนาดเจ้าเกิดมากำหาไร้ไร้ญาติประยุนวงสารแต่จะเห็นหน้าพระมารดาเราก็ไม่เต็มวันแต่เวลาสายยังเย็นระย่อย่ำแม่จึงจะได้กลับมาสู่อุปถัมภ์ถนอมเคยเชยให้ชื่นให้ชื่นชื่นชูพอเช้าตู่ก็พัดแม่เป็นกำพร้าจะมีใครเลี้ยงรักษาพระลูกเราเลี้ยงกันเองเถิดสินะเจ้าแต่พี่น้องกันได้เห็นหน้ากันแต่เพียงสองตามภาษายากเพราะมีกรรมแล้วจึงจำจากด้วยจำเป็นออกอกแม่นี้แทนแทบจะเด็ดกระเด็นเสียแล้วนะกันหาชาลีลูกแก้วจงคอยโยมพระลูกรักทั้งคู่ของแม่เอ๋ยในกันมัจจีนิยมภายหลังจากที่พระมัทสีเสด็จเข้าป่าเสวยแสวงหาผลไม้ด้วยมาด้วยความห่วงใยในพระราชพระราชธิดาและพระสวามีพระนางก็ยกหาบใส่บาเรียบจะดนครั้งมาถึงช่องแคบวางคิรีเป็นตอกน้อยรอยวิถีที่จะเฉพาะจนพบสองเสือสามสัตว์มานั่งนอนสกัดหน้า
แหนงกับร้องหามคอลงว่อนไหวขอหนทางแล้วรีบย่างมายังพระกันทกุฎีเมื่อไม่พบกันหาชาลีเช่นทุกวันพนางก็ร้องเรียกหาว่าชาลีกันหาแม่มาถึงแล้วเหตุไหนใหญ่พระลูกแก้วจึงมิมารับแม่เล่ารักใจแก่ใจแต่ก่อนจะไรพี่ไรพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งละลี่เรียงเคียงแข่งกันมารับประมาณดา เคยแย้มผสวนสร่วนล่าระเริงรีบรับเอาขอคันแล้วกราบการพระชนนีพอชาเรก็รับเอาผลไม้แม่กันหาก็จะอ่อนวอนไหวจะสวยนมบันทมเหนือพระพราวพันเจ้าฉอเลาะแม่ต่างๆตามภาษาทารกเจริญใจเมื่อพระนางลำพันลำพึงถึงแก้วตาดวงใจเมื่อไม่พบก็เสดสังเที่ยวสอดแสวงหางตามมักคาจะคิดว่าจารีกันหาจะไปดังความในแหล่ว่าเมื่อเที่ยวเสร็จสังสอแสวงทุกแห่งห้องหินทั่วประเทศทุกราปันสุดสายยันนายนาแม่ที่แม่จะตามไปเล็งแดสุดสดแล้วที่แม่จะซบจะซาซับซ้ำสำเนียงเสียงสุดพระสุรเสียงที่แม่จะร่ำเรียกพี่ไรล้อมสุดฝีเท้าที่แม่จะยังย่องยกย่างลงเหยียบดึงก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดจะหาสุดจะแทะค้นหาเห็นสุดคิดจะได้ผ่านพบประสบรอยพระลูกน้อยสักเล็กก็ไม่มีเลยจึงตัดว่าโอ้เจ้าดวงมนหาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ยหรือว่าเจ้าทิ้งคว้างวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วแดงสาชนจะเห็นได้ว่าคำลำพันของพระมัทสีที่มีต่อลูกนั้นกินใจเพียงใดใครที่ไม่เคยมีลูกอาจจะไม่ซึ้งถึงอารมณ์ดุจผู้ที่เคยมีลูกก็ได้นะโยมความรักความผูกพันจะอยู่กับลูกตลอดเวลาข้ารักเอาไว้พอยอดดวงใจจะไปไหนสักนิดใจแม่หรือก็ติดตามรักษาจะล้มตัวลงนอนยังไหว้วอนเทวาให้ไปทักลูกยาได้พ้นโทษภัยแม่ทุกคนต่างปรารถนาให้ลูกเองปานีคอยแนะนำว่าลูกเอ๋ยจงทำอย่างนี้จงหลีกเลี่ยงอย่างนั้นสู้อดกั้นทุกยากทนลำบากสักสั่งสอนเพื่อหวังให้ลูกได้ดีโยมยามใดที่แม่จำจากเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับหมู่วิหกนกการห่วงหน้าประวงหลังละร้าระลังเกรงภัยจะมีแก่เจ้าดังคำกล่าวที่ว่าออกจากเรือนดุดนกจากหลังภวะผวังห่วงนักห่วงหนานนี่แหละรักของแม่ไม่แปรผันดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่ารักเอ๋ยรักแท้รักอะไรของใครแน่ยังสงสัยเพราะรักของหนุ่มสาวชุ่มชื่นใจก็ยังไม่ดำรงคงเส้นวาหรือรักของพี่น้องของญาติมิตรรักชีวิตรักชาติศาสนารักยังเปลี่ยนแปลงตะแบงบิดลิดเงินตรารักของแม่นั้นแหละว่ารักแท้เอิญสาชนในมงคลสูตรพุทธเจ้าตรัสถึงการตอบแทนพระคุณมารดาพระคุณแม่ว่าเป็นทางให้เกิดมงคลแก่ชีวิต
มาตาปิดถุนังมาตาปิดปิดตุอุปทานังพระองค์ตัดแอ่งชี้ชัดแบบอันการบำรุงบิดอนมารดาเป็นการนำมาซึ่งมงคลคือความสุขกายสบายจิตดวงจิตสมควรจะคิดด้วยเหตุผลอันหญิงชายใดให้กำเนิดตน

0: ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากเดิมในบุญฮวดขยับฐานะเป็นพระบริบูรณ์โกษาก่อนพระคุณท่านนี้แม้เมื่อมีฐานะดีทั้งทางทรัพย์สินและยศศักดิ์ก็หาได้ลืมตัวลืมตนไม่กลับสอนให้ลูกๆขยันขันแข็งในการสร้างฐานะให้รู้จักประหยัดและที่สำคัญที่สุดก็คือสอนให้รู้จักกตัญญูไม่ว่าจะเป็นบุคคลสถาบันและสิ่งของที่มีบุญคุณทุกอย่างอย่ารับรู้ดูหมิ่นต้องกตัญญูเชิดชูบูชาในห้องพระของท่านจะมีสิ่งผูกที่ผู้พบเห็นแล้วแปลกตาแปลกใจอยู่สิ่งหนึ่งวางไว้บนหิ้งและปิดทองสวยงามแล้วก็ชี้ให้ลูกๆดูรู้จักและเห็นคุณของสิ่งนั้นว่าที่สร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะมั่นคงเพราะพ่อเคยอาศัยสิ่งนี้เมื่อเสร็จภาระไม่ได้ใช้พ่อก็มาโยนทิ้งเก็บไว้ให้พวกเจ้าดูบูชาสิ่งนั้นก็คือไม้คานยมนะสิ่งนั้นก็คือไม้คานท่านเคยหาบขวดหาบกระดาษขายนับเป็นสิ่งที่ร้ำค่าสำคัญต่อสำหรับตระกูลท่านมีกุศโลบายสอนลูกเป็นประจำให้มีความบริสุทธิ์ยมนั้นวันแม่ท่านสอนว่าต้องให้มีความกตัญญูกตเวทีเทิดทูนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนั่นทุกพระองค์ห้าวให้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณและสิ่งที่มีคุณหนีให้มีความซื่อสัตย์จริงใจสุจริตยุติธรรมอย่าทรยศต่อผู้ใหญ่มิตรและบริวารท่านผู้ฟังทั้งหลายคำว่าแม่นี้เป็นคำสำคัญที่เราจะต้องจดจำหรือไว
1: ้ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู้

0: คิดถึงยาง
1: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
1: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
3: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมเต็มรถ300เพื่อคุณ
5: เร่งรีบต้องมี
6: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
1: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: การประชุมครม.วันนี้จับตากระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนด้านกระทรวงดีอีเสนอมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาข้อมูลรั่วไหลภัยคุกคามไซเบอร์และพนักงานสอบสวนนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังวันนี้ขณะที่สถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงติดตามพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: พนักงานสอบสวนนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังวันนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัวในคดีใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จับตากระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนด้านกระทรวงดีอีเสนอมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาข้อมูลรั่วไหลภัยคุกคามไซเบอร์หลังพบฐานข้อมูลล็อกอินคนไทยหลุดดาร์กเว็บเวลา 10:30 นที่กองปราบปรามทีมสายไหมต้องรอดจะพาผู้เสียหาย5รายที่ถูกอินฟลูเอนเซอร์ดังซึ่งมีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนทำร้ายและกระทำอนาจารเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวในหลายข้อกล่าวหาอย่างเช่นทำร้ายร่างกายข่มขืนอนาจารคุกคามทางเพศรวมทั้งใช้แรงงานเด็ก 13:00 นกลุ่มควบคุมโรคเปิดตัวระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและการรายงานผลการตรวจสุขภาพโดยกรมควบคุมโรคและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินมวลน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในช่วงวันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมสืบเนื่องจากอิทธิพลของฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในพื้นที่ภาคอีสานของไทยและบริเวณพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: พบรักที่ปากน้ำโพครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับเวอร์ชั่นของพันธุระเรคคอร์ดนะครับพอมีเพลงพบรักที่ปากน้ำโพหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินของเรานั้นเวอร์ชั่นนิกนิและนาม AI Cover ครับเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังทักทายก่อนเข้ารายการข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ตอนเช้าเราก็เจอกันอย่างเงี้ยนะครับหลังครบธงชาติ2ชั่วโมงต่อเนื่องครับเช้าวันใหม่เช้าวันอังคารที่11สิงหาคมครับอีกและกับนนทบุรีอะไรล่ะยิงกันตายอีกแล้วอีกและนนทบุรีครับเดี๋ยวมีข่าวให้ฟังครับกับเรื่องราวของข่าวเมื่อวานนั่งดูข่าวแล้วก็เอาอีกแล้วครับปืนมันรู้สึกมันมีกันทุกคนเลยมั้งเนาะมันถึงได้พกออกมาแล้วก็ตุ่มตามตุ่มตามคนรถของนายกอบจมีอยู่ในรถอีก2กระบอกเลยซ้ำไปเป็นอย่างนั้นไปครับเดี๋ยวได้รายละเอียดค่อยว่ากันนะครับกับความปรารถนาดีในช่วงนี้นะครับของรายการข่าวคนคนสังเอกฟังเพลงจบก็ต้องข่าวข่าวใช่ไหมล่ะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
0: น์เรื่องราวของสอสอคนดังฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกอบจนนทบุรีตายโดนไป4นัดว่างั้นครับทีแรกก็บอกว่ายังไม่ตายรีบไปส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตนะครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวใหญ่จากหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็แล้วกันวันนี้นะนายกกระเดือดตำรวจปล่อยให้ฉลองนั่งแถลงข่าวไม่ใส่กุญแจทั้งที่เพิ่งยิงคนตายกำชับเร่งดำเนินคดีเด็ดขาดว่างั้นครับที่เมืองทองธานีครับนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นการเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีก็เดินเข้าห้องรับรองพร้อมด้วยรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยในเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจตรีเดชระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจทางหลวงจังหวัดนนทบุรีรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีในฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตว่าได้กำชับพันผู้ว่านนท์ได้กำชับให้ผู้ว่านนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจประจำจังหวัดนนทบุรีเร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีการให้การช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกใดๆสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามเพราะตอนนี้สถานะของเขาชัดเจนแล้วว่าคือคนร้ายคือฆาตกรคนที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ฉะนั้นการที่จะให้ความสำคัญหรืออำนวยความสะดวกต่างๆต้องไม่มีได้กำชับชัดเจนไปแล้วว่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะเร่งดำเนินการกับการโรงพักท้องที่ครับเมื่อถามว่ามีแรงงานหรือไม่ว่าแรงจูงใจของการก่อเหตุเกิดขึ้นจากไรนายกบอกเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแต่เห็นว่าคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและทำลายขวัญของประชาชนคนที่กระทำความผิดยังไม่ถูกสวมใส่กุญแจมือยังสามารถมาให้ข่าวได้การทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้อย่างนี้ไม่ใช่ซึ่งตนก็ได้แจ้งไปยังผบ.ตร.ครับพลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรซึ่งท่านก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วและสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีต่อไปซึ่งตนก็ได้แจ้งย้ำให้ผบ.ตร.เร่งดำเนินการโดยเร็วภาพมันออกไปข้างนอกเป็นไปได้ยังไงในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งได้ยิงคนตายมาและก็ยังมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะความผิดมันเกิดแล้วเขาพกอาวุธปืนและเรื่องนี้เราห้ามอยู่แล้วถึงแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนเพราะประเทศไทยไม่มีแล้วครับใครถือใบพกปืนถือว่าหมดอายุหมดแล้วเพราะต้องต่ออายุทุกปีใบล่าสุดที่ออกสิ้นคือปี2566ต้นปี2567ฉะนั้นตอนนี้มันเกินหมดแล้วใครพกปืนตอนนี้ท่านอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าท่านทำผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้วนายกว่างั้นครับถามย้ำมาถือเป็นการไม่ไว้หน้าเจ้ากระทรวงมหาดไทยหรือไม่เพราะเราก็ได้เน้นย้ำเรื่องนี้แล้วว่าห้ามมีการพกปืนนายกก็บอกเรื่องเหตุผลเราไม่ทราบแต่ทางรัฐบาลต้องออกมาออกหามาตรการออกกฎหมายหรือแก้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องการพกพาอาวุธปืนให้ชัดเจนต้องไม่มีข้อยกเว้นถ้าเรื่องปืนสวัสดิการตอนนี้ก็คงหยุดก่อนไม่ต้องเสนอขึ้นมายังไงตนก็ไม่อนุมัติว่างั้นครับก็ เป็นเรื่องเป็นราวของการเกิดขึ้นนะครับซึ่งมาถามว่าพรรคภูมิใจไทยได้เช็คแล้วหรือยังว่านายฉลองลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอกเพราะเขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจใดๆของพรรคเขาลาออกตั้งแต่ปี66หรือ67อะไรแล้วเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันท่านผู้ว่าภูเก็ตและผู้ว่าที่มาร่วมงานโอท็อปก็ได้รายงานตัวกับนายกโดยก่อนนายกเดินทางกลับก็กำชับให้มีการตั้งด่านตรวจจับอาวุธในระดับอำเภอทั่วประเทศและใครมีอาวุธปืนถือว่าผิดกฎหมายหมดดำเนินคดีและจับให้หมดว่ากันครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็นายฉลองเลี้ยวแรงเปิดใจหลังถูกรวบยิงนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งก็บอกว่าเขาไปทวงสตังค์เหมือนกันไปทวงสตังค์ไปทวงตังค์11ล้านที่เคยให้เพื่อนคือนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแต่สุดท้ายตอนหลังมันไม่ใช่เพื่อนเราลำบากเราไปขอความช่วยเหลือมันก็ไม่ช่วยเราแต่ตอนมันเราก็ช่วยมันว่ากันครับเอาเป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับเขาบอกพอยิงเสร็จแล้วโทรเข้าหารายการเจ๊ปองครับเจ๊ปองกำลังออกอากาศสดๆเลยว่าโทรมาทำไมกำลังออกอากาศอยู่มีเรื่องด่วนเรื่องอะไรยิงเขาตายเอายิงใครอ่ะครับออกอากาศมาแบบนั้นเลยนะเรียกว่าถ่ายทอดสดเรียกว่าได้แต่ไม่เห็นภาพเท่านั้นเองในเสียงออกอากาศครับ
2: ก่อเหตุคุณผู้ชมคะนายฉลองเองก็โทรศัพท์ถึงคุณอัญชลีไพรีรักษ์หรือที่เราเรียกกันว่าเจ๊ปองเนี่ยนะคะโทรไปเนี่ยตอนนั้นอยู่กลางรายการแนวหน้าออนไลน์กำลังจัดรายการสดอยู่เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเพิ่งไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะคะคุณปองก็เลยเกลี้ยกล่อมบอกให้ใจเย็นให้วางปืนแล้วก็นั่งรอตำรวจอย่าไปไหนเพราะว่าใกล้ๆเนี่ยมีสถานศึกษาอยู่ค่ะ
3: พี่ฉลองเรื่องแรงรอแป๊บนึงเดี๋ยวโทรกลับทำรายการอยู่เรื่องใหญ่อะไรล่ะ
4: อ
3: ัน
4: เลยเปิด
3: ฮะอะไรนะแล้วพี่ยิงขึ้นทำไมอ่ะ แล้วพี่อยู่ไหนอ่ะ
4: พี่ดันอยู่ในโรงว่า
3: พี่ไปยิงเขาเดี๋ยวนี้เหรอแล้วตายไหมตายไหมพี่ยิงหัวเขาเลยเหรอตายเลยหรอแล้วพี่จะไปไหนพี่อยู่ไหนพี่ต้องอยู่ตรงไหนพี่ต้องรอตำรวจนะอย่าไปไหนไม่แล้วพี่ไปกับใครพี่ไปกับใครพี่มาคนเดียวพี่ใช้ปืนอะไรฮะ9มม.แล้วพี่ไปยิงคนอื่นเอาบัตรที่ไหนเอาบัตรที่ไหนเอาบัตรนนทบุรี
4: นายกอบจ.
3: แล้วเขาตายไหมตายเหรอไปอย่าไปใกล้วิทยาลัยเทคโนโลยีพี่ออกมาจากเขตสถานศึกษาก่อนเอามาใกล้ๆ
5: ตำรวจมาแล้ว
3: ตำรวจมาแล้วนะพี่ต้องวางปืนก่อนนะ
5: เดี๋ยวเรียกตำรวจแล้ว
3: อยู่กับอยู่กับตำรวจแล้วนะเห็นตำรวจแล้วนะพี่วางปืนนะไม่ยิงใครแล้วนะ
5: ไอ้ปืนน้องเลยละ
3: นั่งก่อนงั้นนั่งก่อนงั้นวางสายกันแต่เพียงเท่านี้นะ
5: ให้ปืนน้องให้น้องปืนปืนไปน้อง
3: หรือยังอยากจะคุยต่อ
5: ไอ้ปืนปืนได้ปืนได้ไอ้ลูกบินขอเบอร์บินไอ้นั่นมารู้เรื่องหลักอ๋อตบกันได้ได้ระวังขึ้นลำไหมไม่ได
3: ้ขึ้นลำไหม
5: ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาผู้ชายเอาแม็กออกหนู
3: เอาแม็กออกเอาแม็กออก
5: ไม่ได้เราทำหน้าที่ไป
3: มา
5: ที่นั่น
3: ไปพี่เป็นกับตำรวจนะเดี๋ยว
5: ตำรวจเป็นน้อง
3: จ้า
5: ตำรวจน้องน้องนั่นแหละ
3: จ้าพี่หลองไปกับตำรวจนะ
5: เดี๋ยวไปพี่ไปตำรวจไปไหนหรอก
3: จ้าแล้วมีอะไรแล้วเดี๋ยวน้องไปดูนะเดี๋ยว
6: โอ้โหเนี่ย
2: คุณผู้ชมครับก็เป็นการโทรเข้ามานะคะกลางรายการเลยนะคะ
7: ครับ
2: กลางรายการเลยค่
7: ะ
2: ช่วงบ่ายเนี่ยเจ๊ปองหรือคุณอัญชลีไพรีรักษ์เองเนี่ยเดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรพอมาถึงตรงห้องสอบสวนเนี่ยก็ไปคุยกับนายฉลองไปโอบไหล่ไปให้กำลังใจนะคะเจ๊ปองบอกว่ามาเยี่ยมในฐานะคนที่รู้จักกันมานานค่ะ
8: ท่านครับ
9: จะอยู่สภาพที่ปกติ
7: เป็นฉลองเรื่องแรมปกติทานข้าวข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็ทานยาเพราะว่าเป็นโรคเลือดทานยาเสร็จแล้วก็ทานกาแฟเย็นแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบปากคำอย่างเป็นทางการคือในเบื้องต้นพวกเราก็ไปในเบื้องต้นอ่ะในเบื้องต้นว่าทำไมโทรมาโทรหาคุณอัญชลีทำไมแกบอกว่าไว้ใจอยากให้ข่าวชิ้นเนี้ยอยู่กับอัญชลีก่อนแล้วก็ปรากฏว่าอัญชลีก็ทำให้แกเบาใจลงแกก็พูดตำรวจว่าปองทำให้พี่เบาใจลงและแกก็บอกตำรวจว่าไม่เช่นนั้นล่ะก
2: ็อ่ะเนี่ยค่ะนะเจ๊ปองเองก็มาให้กำลังใจนะ
8: คะตอนที่ย้อนกลับไปตอนที่จังหวะพี่ปองเขารับโทรศัพท์ในรายการหน่อยนะครับคือตอนนั้นพี่ปองก็ต้องรับสายของคุณฉลองอ่ะเพราะคุณฉลองมักจะโทรมาเป็นประจำแบบนี
2: ้
8: ถ้าไม่รับเนี่ยไม่ได้เลยในการที่จะไม่รับทุกครั้งอ่ะดังนั้นเวลาคุณฉลองโทรมาก็ต้องรับพี่ปองก็เลยรับสายแล้วคุณฉลองก็พูดเลยว่าพี่ไปยิงเขามา
2: เขาเลยแบบเป็นกลางไลฟ์เลยนะคะแล้วตอนที่ตำรวจไปปาดหน้าวินมอเตอร์ไซค์ที่นายฉลองซ้อนไปอะค่ะแล้วจับกุมแล้วเราจะเห็นเนี่ยนะเขาก็ยอมให้จับกุมนะแล้วก็มือเนี่ยโทรศัพท์คุยกับใครสักคนนึงก็คือสายนี้แหละสายที่คุยกับเจ๊ปองกลางไลฟ์นี่แหละ
8: คือตอนแรกเจ๊ปองตกใจนะแล้วก็ไล่เลียงถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นอะเจ๊ปองก็ค่อยๆเกลี้ยกล่อมนะจนคุณฉลองเนี่ยอยู่ในมือของตำรวจแล้วนะครับ
2: ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยได้เปิดใจนะคะกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าทางคุณฉลองเองไม่เคยเล่าเรื่องความขัดแย้งนะคะกับนายกอบจ.แล้วก็เปิดใจนาทีนี้ให้ผู้สื่อข่าวฟังด้วยนะคะบอกว่าสนิทสนมกับทางนายฉลองหลังจากที่ได้ไปพูดคุยเจ้าตัวก็ได้มาให้สัมภาษณ์ว่าทำไมถึงได้สนิทสนมกันมานานกว่า20ปีคือเขาบอกว่าถ้ามีข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข่าวเนี่ยจะเป็นคนโทรเข้ามาพูดคุยอยู่บ่อยๆแล้วทุกครั้งที่โทรมาหาเนี่ยตนเองไม่ได้รับโทรศัพท์นายฉลองก็จะโทรจี้หลายครั้งจนทำให้รู้ว่าเวลานายฉลองโทรมาเนี่ยต้องรับสายไม่งั้นก็จะโทรหลายๆครั้งเนี่ยอย่างครั้งนี้ก็เหมือนกันก็กำลังจัดรายการอยู่นะคะก็เลยต้องรับเนี่ยพอเขารับก็พยายามเนี่ยอย่างที่คุณบุ๊กบอกนั่นแหละนะคะบอกว่าให้หยุดโทรก่อนกำลังจัดรายการสดอยู่ยืนยันนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะในฉลองเองไม่เคยระบายถึงปัญหาปมการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่จะคุยแต่เรื่องการเมืองระดับประเทศนะคะแล้วก็ย้ำว่าในฉลองเองไม่เคยระบายให้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินสุขภาพหรือปัญหาขัดแย้งกับทางนายกอบจ. ครั้งล่าสุดเนี่ยยังคุยเกี่ยวกับเรื่องชายแดนเป็นหลักเลยไม่ได้มีเรื่องปมปัญหาชนวนเหตุอะไรนะ
8: ค
2: ะก็อย่างที่บอกเขาก็พยายามที่จะช่วยไกล่เกลี่ยนะคะขณะที่ครอบครัวของนายฉลองเองเนี่ยเบื้องต้นก็ทราบว่าตกใจและเป็นลมนะคะลูกสาวของนายฉลองสองคนถึงกับเป็นลมยังไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่โรงพักขณะที่สภาพจิตใจของนายฉลองเองตอนนี้ก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะกินข้าวนะข้าวกะเพราไข่ดาวแล้วก็ทานยาแก้โรคที่เขาบอกเนี่ยค่ะแล้วก็ดื่มกาแฟตอนนี้ก็ดีขึ้นไม่ได้เครียดรอตำรวจสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยถามกับเจ๊ปองนะคะบอกว่านายฉลองมีความเครียดมากไหมเพราะว่าก็จะเห็นภาพเขาแบบเหมือนกับสูบบุหรี่ในห้องประชุมอะนะคะเจ๊ปองบอกว่าก็ดูไม่เครียดเท่าไหร่นะแต่ว่าสูบตลอดสูบบุหรี่ตลอดเพราะว่าตอนที่เข้าไปตนเองก็เข้าไปอบไหลแล้วก็ได้ไปสอบถามเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็เป็นภาพที่ปรากฏแบบนี้ค่ะนะคะนี่ก็นะในมุมมองของเจ๊ปองซึ่งก็โอ้โหวันนี้ก็รับโทรศัพท์สายที่น่าตกใจนะฮะ
8: กลางไลฟ์เลยนะครับ
2: ใช่ค
8: ่
2: ะ
8: คุณผู้ชมฮะส่วนตอนแรกที่ออกมาบอกว่าผู้ที่ถูกยิงนั้นนะฮะได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับท้ายที่สุดก็มีข่าวออกมาว่าเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีการยืนยันจริงนะครับจากผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งยืนยันว่าพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีนั้นเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากนะครับโดยนายแพทย์สกลสุขพรหมผู้ในการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับยืนยันว่าเมื่อเวลา 14:36 นาทีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากถูกยิงเข้าจุดสำคัญก็คือบริเวณลำคอเข้าที่หลอดเลือดแดงทำให้เสียเลือดมากส่วนจะโดนจุดสำคัญจุดไหนบ้างและกี่นัดขอให้ตำรวจเป็นคนชี้แจงอีกครั้งนะครับยืนยันว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้มีการปั๊มหัวใจตั้งแต่ที่เกิดเหตุและรถพยาบาลก็รีบเดินทางมารับตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วแต่กระสุนเนี่ยโดนจุดต่างๆอาการสาหัสมากก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับแพทย์พยายามผ่าตัดเย็บหลอดเลือดแดงรวมถึงให้เลือดและเกล็ดเลือดอีกกว่า30ถุงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเอาไว้ได้นะครับส่วนอาการของคนขับรถถูกยิงเข้าแขนขวาอาการปลอดภัยแล้วครับ
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องของอดีตส.ส.คนดังแห่งเมืองนนทบุรีครับแล้วก็นายกอบจ.นนทบุรีก็เป็นเพื่อนกันแต่เข้าใจว่ามันเป็นจำนวนเงิน11ล้านนี่มันก็ไม่น้อยนะครับซึ่งก็ทางด้านคุณปองนะครับหรือเจ๊ปองก็รีบไปที่โรงพักครับก็เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายฉลองเข้าห้องขังของโรงพักนายฉลองก็มีสีหน้าเรียบเฉยครับโดยตำรวจแจ้งข้อหาหนัก4ข้อหาคือ1ฆ่าคนตายโดยไตรตรอง2พยายามฆ่า3พกพาอาวุธปืนไปที่สาธารณะและ3 4ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับเข้าห้องขังไปเรียบร้อยครับซึ่งก็ถือว่าอันดับแรกเลยนายฉลองเรียวแรงก็ให้การภาคเศษและมีทนายความส่วนตัวเดินทางมาเข้าร่วมรับฟังระหว่างการสอบสวนอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวเองหลังจากเห็นคนขับรถของนายกอบจ.ควักอาวุธปืนออกมาก่อนเมื่อกันครับแล้วเขาก็ไปตรวจสอบรถของนายกอบจ.มีอาวุธปืน2กระบอกครับเข้าใจว่าคงของคนขับ1กระบอกแล้วก็เป็นของนายกอบจ1กระบอกหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเขาก็เปิดใจหลังจากถูกรวบแล้วก็ยิงเขายิงแล้วเขาก็นั่งโดยมีตำรวจยืนอยู่เขาก็นั่งเขาไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีอะไรก็โทรหาปองแล้วก็อยากออกอากาศว่างั้นครับก็เลยเขาได้ออกอากาศจริงๆคือแบบคนกำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับกำลังออกอากาศสดๆจากช่องของคุณปองหรืออะไรนะเรียกว่าเจ๊ปองครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับการสูญเสียครั้งนี้ทางด้านของเขาบอกเป็นเสาหลักของการเรียนรู้คนนนท์ว่ากันครับกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตตามที่มีการนำเสนอข่าวซึ่งกองการศึกษาอบจ.นนทบุรีก็ได้โพสต์ข้อความไว้อะไรบุกยิงนายกอบจครั้งนี้ว่าท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีผู้เปรียบประดุจเสาหลักและสถาปนิกแห่งการเรียนรู้ของชาวนนทบุรีการล่วงลับของท่านนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดแต่รากฐานอันมั่นคงและงดงามที่ท่านได้สร้างไว้ให้แก่เด็กและเยาวชนคงจะอยู่เป็นมรดกทางปัญญาตราบนานเท่านานครับก็มีข้อความหนึ่งที่ในแล้วก็มีรูปของนายกอยู่ผมเองไม่สามารถนำเงินไปแจกลูกหลานให้มีความรวยเท่ากันได้มีอย่างเดียวคือให้ให้ความรู้ทางวิชาการที่เท่าเทียมกันครับซึ่งก็เป็นคำพูดของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐครับออกจากตำรวจหรือข้าราชการตำรวจก็มาเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาการทำงานท่านมองการไกลเสมอว่าการศึกษาคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับอนาคตท่านได้พลิกโฉมและยกระดับการศึกษาในท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรีให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและเท่าเทียมเปิดโอกาสให้เด็กทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้จัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อศักยภาพในโลกยุคใหม่พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ท่านได้ทุ่มเทสร้างไว้ไม่ได้เป็นเพียงแค่โรงเรียนอาคารหรืออุปกรณ์การเรียนแต่มันคือโอกาสและอนาคตของลูกหลานชาวนนทบุรีหลายแสนคนเด็กๆจำนวนมากได้เติบโตขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญของชาติด้วยอนาคตที่เริ่มต้นจากระบบการศึกษาที่ท่านวางรากฐานไว้อย่างแท้จริงแม้วันนี้ร่างกายและลมหายใจของท่านจะลาลับไปแล้วแต่วิสัยทัศน์ความเมตตาและผลงานอันยิ่งใหญ่ทางวิชาการจะยังคงเบิกบานอยู่ในหัวใจของครูนักเรียนและประชาชนชาวนนทบุรีทุกคนขอดวงวิญญาณของท่านพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐจงเดินทางสู่สุคติในสัมปายภพด้วยความอะไรยิ่งจากหัวใจครับขณะเดียวกัน Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็ได้ขึ้นภาพขึ้นข้อความด้วยความอะไรอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งก็ท่านจะอยู่ในความทรงจำเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละเพื่อพัฒนาจังหวัดนนทบุรีตลอดไปด้วยความอะไรอย่างสุดซึ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็ขึ้นภาพขาวดำนะครับอยู่ใน Facebook ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของวิชัยต้นจีนเนื้อแขวงต้มหมุนครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยต้นจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่าง ราคาเริ่มต้นโต๊ะละพันต้นพันร้อยพันสองประมาณนี้ไม่เกินราคาอาหารในเมนูอาหารเรามีตัวเลขให้เห็นเลยว่าคุณจะเลือกชุดไหนคุณจะเลือกอะไรขึ้นโต๊ะครับเลือกได้อย่างจุใจเลยโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายเลือกไป10อย่าง11อย่างก็ไม่เป็นไรคุณก็เอาวางไว้ตรงกลางส่วนที่มันเกินมาคุณก็วางไว้ข้างตัวคุณมันก็หมุนไปพอหมุนจนใกล้จะหมดคุณก็เปลี่ยนกับข้าวที่มันหมดให้กับเด็กเสิร์ฟไปแล้วเอาของใหม่ที่วางอยู่ใกล้ๆที่มันใส่โต๊ะตรงกลางไม่หมดก็เอามาใส่แทนมันก็เหมือนได้กินได้รับประทานกันหลายๆอย่างกับวิชัยตัวจริงครับโทรเลยครับเช้านี้โทรเลยเขาจะได้รีบนำเมนูอาหารไปดูถึงบ้านเดลิเวอรี่กันเลยครับ0819465036 0819465036ครับวิชัยโต๊ะจีนครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกซื้อ2แถมวิทยุ1เครื่องหรือคุณต้องการจะเป็นแถมตัวมันเองอีก1ขวดก็ได้ครับไม่เอาวิทยุเอาตัวมันเองก็ได้นะครับซื้อ2แถม1ถ้าจะแถมตัวมันเองก็ได้ซื้อ2แถม1นะครับไม่เอาวิทยุวิทยุมีแล้วก็อยากจะแถมตัวมันเองก็จัดให้ครับสนใจก็สั่งซื้อกันมากับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ AAD ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแบกกล้วยถูกรวมด้วยเอนไซม์บางส่วนของตัวเอนไซม์เอามาสมุนไพรมารวมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแบกกล้วยก็เลย2แรงแข็งขันกับบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายได้ด้วยในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับ AND Lutina ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดชุดใหญ่ครับอยากได้ชุดเล็กชุดใหญ่ส่วนใหญ่จะสั่งชุดใหญ่กันก็ต้องขอขอบพระคุณเราก็บริการส่งให้ถึงที่ครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สุนไรดีเจครับหอมสดชื่น545กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ545กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสบู่สระผมใครที่ใช้แชมพูสระผมลองเปลี่ยนใช้สบู่สระผมดูไหมให้รากผมมันแข็งแรงและไม่หลุดร่วงง่ายๆบางคนสระผมทีผมร่วงเป็นกระจุกตกใจผมล้านหัวล้านไหมเนี่ยครับก็เอาสบู่สระผมไปสระสิครับผมยังเปลี่ยนเลยตอนนี้แชมพูสระผมไม่ได้สตางค์ผมแล้วผมก็เอาสบู่ของผมนี่แหละครับสระผมวันเว้นวันก็ว่าได้แล้วเบาหัวสดชื่นรังแคก็ไม่มีแล้วก็เชื้อราบนหนังศีรษะของท่านที่ท่านเคยมีใช้สบู่สระผมของเราดูสิมันจะหายไปไหมกับเชื้อราบนหนังศีรษะสบู่สระผมของเราครับเวลาจะสั่งสบู่สระผมหรือสบู่แก้คันถ้าสบู่แก้คันแล้ว545กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจอันนั้นเป็นสบู่ดีเจครับทั้งหมดคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474แต่ถ้าเป็นเรื่องของทางด้านภูผาวิโปรวันนี้คุณดูแลสุขภาพหรือยังภูผาวิโปรเขาจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ถือ5แถม2ครับ
9: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะ
10: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
12: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
11: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
13: จะซื้อตัวขาพี่โปไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
10: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาล บำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-78-0-5-5-7-5
0: ครับนอกจากจะผลิตภูผาวิโปรเพื่อสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังแล้วนะครับยังมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จะสร้างบ้านช่องห้องหอของท่านจะเป็นเรื่องของรีโนเวทบ้านใหม่หลังใหม่จากงบประมาณกระเป๋าตังค์ของท่านจะให้เราสวยยังไงทำยังไงเราได้ทุกรูปแบบครับหรือจะสร้างบ้านใหม่รวมทั้งอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือจะเป็นเรื่องของศาลาการประเรียนจะเป็นเรื่องของโบสถ์วิหารอะไรได้หมดครับเรามีสถาปนิกเรามีวิศวกรที่จะดูแลการก่อสร้างกับไทยภูผาวิทโปรท่านโทษไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งยินดีรับใช้ครับโทรไปเบอร์เดียวกับภูผาวิทโปรเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมียาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสวิงสวายกลับเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาแล้วถ้ามันมีอาการฉุกเฉินก็อมใต้ลิ้นก็ได้กับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้หอมชื่นจิตหอมชื่นใจครับติดบ้านเอาไว้ติดตัวก็ดีสนใจก็เบอร์โทรกับเบอร์ภูผาวิทโปรนี่แหละครับ0817805575และยังมีทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรภูคาวผสมสมุนไพรดีไทยครับดีไทยก็เป็นสมุนไพรไทยๆครับไม่ว่าจะเป็นนิสิดวงไซนัสภูมิแพ้เบาหวานความดันทั้งหลายชามือชาเท้าก็ดื่มดีไทยครับขวดน้องๆขวดน้ำปลาเลยเขาก็จัดสมนาคุณซื้อ2ขวดแถม1ขวดท่านโทษซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปร1ห่อครับเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรขอบพระคุณนะครับแล้วก็สุดท้ายกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับที่จะทำให้บรรเทาอาการปวดเขาทำเป็นอะโมเลกุลเล็กๆเพื่อให้ซึมลึกตรงจุดบริเวณที่ท่านมีอาการปวดได้ผลเร็วเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนตลอด24ชั่วโมงครับปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อครับคอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคิวชามือชาเท้าเป็นลมเวียนนึกถึงทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเบอร์โทรเบอร์นี้ครับสอบถามรายละเอียดได้เลยครับกับเบอร์โทรของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนะครับเบอร์โทร0983299909 0383299909ครับสอบถามเรื่องของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับว่าเรื่องราวของข่าวกันต่อครับก่อนจะถึงข่าวตรงนั้นชวนไปทอดชวนไปทำบุญกันปิดทองฝังลูกมิตรกันเนาะ
14: ไปคนเอามาจากไหน
15: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: นะครับใครอยากจะเป็นเจ้าภาพมิตรตัดหวายใครอยากจะเป็นเจ้าภาพตัดลูกนิมิตใครอยากจะเป็นเจ้าภาพบวชลูกบวชหลานฉลองบวชใหม่ใครอยากจะเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ติดต่อได้นะครับสอบถามรายละเอียดมาที่ผมเป็นผู้ประสานงานให้กับหลวงพ่อครับประเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะอยู่ว่างๆภารกิจนิมนต์ก็เยอะก็ให้ผมเป็นหน้าเสือให้เพื่อจะได้รับญาติโยมทั้งหลายจะทำบุญสุนทานอะไรก็บอกจะจองมีดตัดหวายแล้วเราจะได้สลักชื่อที่มีดให้เพื่อสวดมนต์ยามเย็นหรือช่วงเข้าพรรษาก็จะได้สวดเพื่อเป็นสิริมงคลกับมีดที่ท่านบูชาไปด้วยนะครับไปเรื่องราวของข่าว7ผู้ต้องหาคดีโกงสอบปฏิเสธยกแก๊งครับเข้ามอบตัวเปิดแผลใหม่ซัดทอดบุคคลอื่นเพิ่มนี่เร่งสรุปสำนวนชงปปช.แล้วเพราะแก๊งนี้11คนไงครับที่นั่งแก้ข้อสอบกรมราชการท้องถิ่นจำนวน7รายซึ่งเป็นผู้ต้องหากลุ่มสุดท้ายได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยมีรายงานว่าการสอบปากคำข้าราชการท้องถิ่นทั้ง7รายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเบื้องต้นทุกคนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยคำให้การสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ถูกกล่าวที่เข้าให้ข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วเหมือนนัดกันไว้รวมทั้งข้อมูลที่เคยให้ก่อนหน้านี้เนื่องจากตำรวจเคยเรียกเข้ามาสอบปากคำในฐานะพยานซึ่งข้อมูลในครั้งนี้ก็เป็นข้อมูลชุดเดิมที่เคยให้แต่พบว่ามีการซัดทอดถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมซึ่งส่วนนี้ขอสงวนรายละเอียดไว้ในสำนวนคดีเขาให้หนูมาทำอ่ะหนูก็มาทำหนูก็ไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหมเมื่อสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนในวันที่11สิงหาคมเมื่อส่งกรณีที่เนาะเมื่อส่งให้ปปช.ไต่สวนตามขั้นตอนแล้วทางปปช.ก็รับเป็นคดีจะไม่ส่งกลับมาที่พนักงานสอบสวนอีกแล้วครับทางปปช.หากกลับมาให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกระทำคดีก็จะให้คณะทำงานชุดเดิมในการทำคดีซึ่งส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับปปช.จะเป็นผู้พิจารณาเพราะไม่มีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาอีกทั้งที่ผ่านมาคดีกองบังคับการปราบปรามเคยส่งให้ปปช.พิจารณาบางครั้งก็ส่งกลับมาใหม่ในช่วงอีกวันสองวันคดีจะสิ้นสุดลงอายุความส่วนบุคคลที่ถูกกลุ่มผู้ก่อหาในการซัดทอดถึงก็ต้องเรียกเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับว่าใครผู้รับผิดชอบทำคดีครับเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าแค่รับทราบข้อหาก็ซัดทอดไปด้วยเขาให้หนูมาทำแล้วมีค่าจ้างอ่ะแล้วนอกเวลาหนูเข้ามาทำกันแล้วหนูก็ไม่รู้อะไรคืออะไรรู้แต่ว่าแก้ข้อสอบไม่รู้ว่าข้อสอบอะไรหรือรู้หนูก็ไม่บอก อย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเดานะ มีคนถามว่าจบแล้วใช่ไหมตัดตอนจบแล้วใช่ไหมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกยังเพิ่งจะเริ่มต้นว่างั้นนะเพิ่งจะเริ่มต้นตอนนี้นามสกุลคนดังๆไม่ว่าจะเป็นนามสกุลเหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดนามสกุลเหมือนนายกเทศมนตรีล่วงกระนาวกล่าวรูดครับเพราะยกเลิกไปแล้วยกเลิกเข้าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4รับสอบโกงท้องถิ่นเนี่ยมีอุปสรรคแต่ทุกฝ่ายทำงานหนักจนได้ผลสอบล่าสุดเร่งส่งตำรวจปปช.ฟันต่อถามว่าจบหรือยังท่านบอกยังเพิ่งจะเริ่มต้นครับจะต้องมีข้าราชการอีก200คนอย่างที่ท่านพูดที่ต้องมีงานเข้าอีก200คนครับและไอ้ที่ยกออกไปว่าคุณทุจริตก็ต้องเรียกสอบอีกนะครับ ไม่ใช่ยกขึ้นไปเฉยๆแล้วไม่มีความผิดยกไป 5,900 กว่าคนแล้วก็ต้องมีความผิดอีกเขาก็ต้องเรียกมาสอบถ้าให้การเป็นประโยชน์คุณอาจจะโทษเบาหน่อยแต่ถ้าให้การปกป้องคนที่เคยให้ตังคุณอาจจะได้ยาแรงก็ได้ใครจะรู้นะครับอยู่ที่ปปช.อยู่ที่ตำรวจเขาจะสอบละเพราะนั้นคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณให้ใครไปคุณเอาเงินให้ใครไปและตอนนี้คุณหลุดแล้วคุณโดนถอนแล้วเนี่ยแล้วคุณจะเรียกร้องเอาเงินคืนบางคนเขาก็ขู่ไว้ว่าถ้าคุณรับสารภาพว่าใครเอาไปคุณให้เงินใครไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินเลยนะแล้วคุณอาจจะได้เป็นพนักงานในรอบหลังก็ได้แล้วก็จะได้ให้เงินเดือนเยอะๆด้วยอะไรเหมือนเป็นขวัญกำลังใจเพราะฉะนั้นคนที่ถูกยกเลิกก็มีกำลังใจขึ้นมาอีกเป็นยาหวานเป็นหวานเจี๊ยบให้ว่าเดี๋ยวจะขยับให้เป็นพนักงานออกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่แล้วจะให้เงินเดือนสูงด้วยคืออย่างน้อยก็ใช้หนี้ไปด้วยแล้วก็ให้เงินเดือนรวมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีก200คนโดยประมาณที่มท.4ท่านบอกพอผู้สื่อข่าวเอาไมค์จ่อปากว่าจบแล้วยังท่านบอกยังเพิ่งจะเริ่มต้นครับก็คงเข้าใจตามนี้นะครับเพราะเรื่องของทางด้านการประกาศออกไปท่านก็บอกว่าเรากำลังทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองครับเพราะฉะนั้นคนที่ประกาศใหม่เนี่ยประกาศชื่อไปแล้วเนี่ยไม่มีนามสกุลเหมือนผู้ว่าเหมือนนายกอบต.เหมือนใครเลยที่รู้จักไม่เหมือนนามสกุลเหมือนใครหรือเหมือนกับรัฐมนตรีอย่างนามสกุลรัชกิจประการอะไรไม่มีก่อนอื่นต้องมีแล้วมีอยู่ที่สุราษฎร์ธานีอยู่ที่ภาคใต้จะเยอะเขาบอกอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้พอประกาศออกมาปุ๊บคนที่ได้คะแนนโอ้โหอยู่อันดับไกลๆเลย300กว่าโดดขึ้นมาเป็นอันดับที่25เนี่ยโอ้ยแม่บอกดีใจเลยลูกสาวขยับจาก111ขึ้นมาเป็นอันดับ25ข้องใจจะเป็นนิติกรที่มายังไม่โปร่งใสเลยว่างั้นแม่เปิดใจดีใจลูกสาวอีกคนหนึ่งอะไรนะได้สอบได้อันดับที่ตอนนั้นประกาศออกมาตอนที่เขาโกงๆกันนะ300กว่าที่นั่งเขาได้อันดับที่300ชาตินี้ทั้งชาติเขาก็คงไม่มีบุญวาสนาแต่พอประกาศอีกทีคนขี้โกงโดนออกไปเขาประกาศได้เขาเป็นอันดับหนึ่งเลยโอ้โหใครจะไม่ดีใจอ่ะครับเพราะตัวขี้โกงหลุดไปแล้วเขาได้อันดับที่เขาสอบเก่งเขาไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองเลยเขาได้เกินไปอันดับหนึ่งเลยโอ้จากอันดับที่300กว่าหรือ200กว่าเนี่ยนะครับตามข่าวนี่แม่ก็เปิดใจนะครับลูกขยับจากอันดับ111คือตองหนึ่งขึ้นมาเป็นอันดับ25โอ้ยเห็นชื่อแล้วชื่นใจเห็นรายชื่อผู้สอบเดิมหายไป86รายนะล้วนแต่นามสกุลคุ้นๆทั้งนั้นว่ะเป็นญาติของนายกเป็นญาติของรองนายกเป็นญาติของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อะไรเยอะแยะไปหมดครับนั่นแหละครับเดี๋ยวจะเรียกมาสอบอีกอะไรพวกนี้นะครับเอาติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับผู้ฟังเวลาเราหมดแล้วสิครับแต่เราอยู่กับคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงนึงนะอย่ารีบเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะเดี๋ยวกลับมาขอบคุณกับวิชัยตัวจีนนกแหวงตัวหมุนครับอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันโทรหาวิชัยตัวจีนได้ที่0819465036ครับในราคาโต๊ะละ1,000 ต้นๆเริ่มต้นนะ1,100 1,200 ไม่เกินราคาเรามีเมนูอาหารให้ดูเห็นราคากันอยู่แล้วครับเดี๋ยวกลับมานะครับในชั่วโมงที่2ครับ
16: ไปคนเอามาจากไหน
15: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต ใต้ขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
17: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัว
16: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
15: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083

0: เสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
3: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
4: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
5: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการคุ้มเข้มป้องกันเหตุการณ์รุนแรงพร้อมมอบอำนาจครูสามารถตรวจยึดอาวุธในโรงเรียนได้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีว่าในวันนี้จะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึก

0: าเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่ในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจึงขอให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีข้อความที่ถูกต้องขออภัยค่ะเนื่องจากมีข้อความที่ถูกส่งต่อผ่านทางแชทและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งบางส่วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
1: เริ่มกันที่เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า110คนคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหายอีกเป็นจำนวนมากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวยังทำให้อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างนับพันหลังได้รับความเสียหายขณะเดียวกันทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลโคลัมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศโดยประธานาธิบดีโคลัมเบียได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสนับสนุนไปยังทุกพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือส่วนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเรียกร้องให้อิหร่านจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียชีวิตและรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการโจมตีของอิหร่านตอบโต้ที่ก่อนหน้านี้อิหร่านยื่นเงื่อนไขให้สหรัฐจ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามเพื่อแลกกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
0: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575

0: ฆ่าฉันให้ตายจบลงไปครับกับบทเพลงเพราะๆเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายสนใจที่จะได้ชมมิวสิกก็เข้าไปใน YouTube ช่องพันธุระเรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบทเพลงฆ่าฉันให้ตายวุฒิวรชัยครับเป็นต้นฉบับและ AI Cover ครับฟังเพลงจบเราก็เข้าข่าวกันครับคุณผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่ต้องขอบคุณกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ครับตอนนี้วิทยุหมดแล้วนะครับซื้อ2แถม1ถ้าสนใจที่จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านก็สั่งซื้อมาเราจะได้ส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกโรคครับขายกันมา29ปี30ปีเข้าปีนี้ครับจึงยืนหยัดอยู่ได้กันทุกวันนี้ก็เพราะคุณภาพของสินค้าคุณภาพของสมุนไพรเอนไซม์บายอเนกตราไบโอฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกนะครับคุณจะได้ของแท้ครับถ้าไม่มีแสดงว่าของปลอมของเลียนแบบครับยังไงก็สั่งซื้อจากเราโดยตรงก็ได้ถือไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองก็ได้ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาครับทางด้านของสมุนไพรอีกตัวครับ AND ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาตัวนี้ก็มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยจึงได้ทั้งสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยแล้วก็บำรุงสายตาแล้วก็บำรุงร่างกายเข้าไปรวมด้วยเพราะเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยในบางส่วนก็จึงให้ได้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายในช่วงเวลาเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยนะครับสนใจสั่งซื้อเรามีโปรกันอยู่ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่กับ AND รูทิน่าบำรุงสายตาบำรุงร่างกายซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3 7ขวดครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2กาแฟบำรุงร่างกายซื้อ5แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับบำรุงร่างกายเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวครับรับประทานเป็นประจำก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันกับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่นดับกินตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจ่างผิวพรรณก็ผ่องใสกับสบู่สมุนไพร DJ ครับและก็สบู่สระผมครับเป็นเรื่องของการดูแลเส้นผมรากผมให้แข็งแรงแล้วก็ลดรังแคพร้อมทั้งฆ่าเชื้อราบนหนังศีรษะของท่านต้องสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปที่เรื่องราวของประเด็นข่าวครับที่เป็นข่าวใหญ่หน้าหนังสือพิมพ์ทุกๆฉบับก็เห็นจะเป็นเรื่องของฉลองเรี่ยวแรงนักการเมือง3สมัยครับไปยิงเพื่อนรักตายครับจุดสำคัญทั้ง4ทั้ง3จุดนะครับก็ตำรวจก็คุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงค้นบ้านหาหลักฐานเอกสารกู้ยืมเงินที่เป็นชนวนเหตุในการฆ่าครั้งนี้ก็บอกว่าเพื่อนยืมไป11ล้านไปทวงถามทีไรก็ไม่ได้สักทีครับพอยิงเสร็จก็โทรหาเจ๊ปองครับกำลังจัดรายการสดอยู่พอดีบอกฮะพี่ไปยิงเขาเหรอตายไหมตายเลยเหรอครับพี่วางปืนนะพี่อย่าไปทำร้ายใครอีกนะพี่วางปืนนะรอตำรวจนะพี่กำลังจะไปมอบตัวพี่ไม่ต้องไปไหนหรอกพี่อะไรเนี่ยนะครับก็เปิดเสียงให้ฟังแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการทำงานของตำรวจโดยทางด้านของตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรครับชุดสืบสวนคุมตัวนายฉลองไปค้นบ้านพักย่านตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในเวลา18:40 นะครับเมื่อวานตอนนี้เมื่อวานตอนเย็นครับ นำตัวไปตรวจค้นครั้งนี้เพื่อหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเนื่องจากผู้ต้องหาให้การว่าชนวนเหตุของการลั่นไกลครั้งนี้มาจากเรื่องเงินที่มีการกู้ยืมกันก่อนหน้านี้แล้วครับซึ่งก็บอกว่าไม่เจอเอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินไม่เจอครับแล้วก็ยังมีเจอแต่ปืนเจอแต่ลูกปืนนะครับเจอแต่ลูกปืนรู้สึกว่าจะมีลูกปืนแต่ร่วม30นัดแต่ปืนอื่นไม่มีบอกขายไปหมดแล้วว่างั้นครับนายฉลองเลี้ยวแรงครับทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำทีมค้นบ้านนายฉลองเลี้ยวแรงค้นบ้านพักเมืองนนท์ใช้เวลากว่า40นาทีพบกระสุนปืน11มม30นัดไม่พบหลักฐานเกี่ยวข้องกับคดีครับก็เป็นทางด้านของพลตำรวจตรีเดชระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรนำกำลังไปยังบ้านพักโดยทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุไม่ได้อนุญาตให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปร่วมเก็บภาพด้านในให้เพียงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเพียงทางด้านตำรวจอย่างเดียวเท่านั้นขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนให้รออยู่ด้านนอกของรั้วประตูบ้านโดยใช้เวลากว่า40นาทีก่อนจะออกมาจากบ้านพักของนายฉลองเพื่อกลับไปยังสภ.รัตนาธิเบศรอีกครั้งนะครับปืนก็บอกว่าขายหมดแล้วเหลือปืนที่เป็นอาวุธเท่านั้นแหละครับคือ11มม.ในการตรวจค้นจากการสอบถามบุคคลภายในบ้านทราบว่าปืน11มม.ได้ถูกขายไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังเปิดตู้เซฟมีเพียงเอกสารทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีครับซึ่งก็ดูในฉลองเรี่ยวแรงแล้วก็มีลูกกระสุนอีกประมาณ30นัดนะครับดูในฉลองเรี่ยวแรงจะอ่อนล้าเพราะว่ามีโรคประจำตัวอยู่ด้วยว่างั้นนะครับแล้วก็ทางด้านของเรื่องของการตรวจค้นในครั้งนี้นะครับก็มีภาพออกมาว่าผู้ว่านนทบุรีแจงฉลองนั่งสูบบุหรี่เพราะเครียดสะสมตำรวจยันไม่ได้เลือกปฏิบัติครับที่สภ.รัตนาธิเบศรครับนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยทางนายอำเภอเมืองนนทบุรีนางสาวยานิพัฒน์ศรีโคตรเดินทางมาติดตามคดีของนายฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตคนขับรถได้รับบาดเจ็บความคืบหน้าทางคดีขณะนี้ผู้ต้องหาได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหลังเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตโดยตำรวจดำเนินคดีในข้อหา1ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน2พยายามฆ่าผู้อื่น3พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร4ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรขณะเดียวกันตำรวจได้ยื่นขอหมายศาลเพื่อเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาเพื่อค้นหาอาวุธปืนหรือสิ่งผิดกฎหมายครับก็เป็นเรื่องของทางด้านข่าวนะครับสูบบุหรี่ไปด้วยก็ให้การไปด้วยบอกไม่ได้ปฏิบัติการอะไรเป็นพิเศษครับไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่เขาขอสูบเพราะเนื่องจากว่าเขาเครียดครับก็ส่วนใหญ่แล้วตำรวจก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือบอกรู้จักกันไอ้น้องๆทั้งนั้นว่ารู้จักกันน้องๆก็ยื่นปืนให้ตำรวจได้ซ้ำไปครับไม่ได้มีเจตนาว่าจะยิงใครต่อไปว่างั้นเถอะนะครับอ้าวก็แสดงความบริสุทธิ์แต่ว่ายิงเขาไปแล้วนะครับยิงเขาไปแล้วครับครับก็ทางด้านของปลัดมท.บอกรับคำสั่งให้ตั้งด่านตรวจอาวุธปืนเป็นพิเศษครับเพราะเมืองนนท์นี่ปืน2กระบอกนี้ฆ่าคนตายจากโรงเรียนแล้วก็มาถึงอบจ.นี่หน่วยงานของรัฐทั้งนั้นเลยนะครับนายกตรีได้สั่งการให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษซึ่งเดิมมีการดำเนินการอยู่แล้วแต่ปัจจุบันต้องเพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นทีและปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่กลายเป็นปืนมีทะเบียนจากเดิมที่เป็นปืนเถื่อนเช่นคดีนักเรียนก่อเหตุในโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็นำปืนของปู่มาใช้หรือคดียิงนายกอบจ.ก็ปืนมีทะเบียนเช่นกันจึงต้องกวดขันเป็นพิเศษปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกนายกตรีมีนโยบายชัดเจนในการห้ามพกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะใบอนุญาตพกพาป.12ที่ไม่มีการออกให้ใครแล้วดังนั้นหากใครพกอาวุธปืนออกไปในที่สาธารณะเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจับกุมได้ทันทีเพราะไม่มีใบอนุญาตให้พกพาแล้วโดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาร่วมงานเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสถานที่ราชการและสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวกันจำนวนมากจะต้องมีการตรวจคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดก่อนเข้าพื้นที่ พราะเหตุล่าสุดเกิดขึ้นภายในอบจจึงต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อถามว่าจะต้องมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งหรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทางกระทรวงได้เคยออกประกาศไปแล้วแต่หลังจากนี้จะมีการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติอีกครั้งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดเตรียมการประชุมครับก็เป็นเรื่องของการเข้มงวดครับจริงๆมันก็เข้มงวดอยู่แล้วอาวุธปืนนะครับพกไปทางไหนมันก็มีแต่ไม่ถูกเรื่องทั้งนั้นนะครับแต่ยังว่าบ้านเรามันโอ้โหปืนทงปืนเถื่อนมันก็เยอะมากหาซื้อทางแพลตฟอร์มนี่ก็เยอะแยะไม่น้อยทีเดียวนะครับทางด้านของสภาพศพของนายกอบจครับทางผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายืนยันว่าพันตรีธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีเสียชีวิตกระสุนเข้าที่บริเวณลำคอทำให้เสียเลือดมากอีกทั้งกินยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดส่วนคนขับนั้นบาดเจ็บการชี้แจงของนายแพทย์สกลสุขพรหมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายืนยันว่าเมื่อเวลา 14:36 นพันตรีธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีท่านเป็นอดีตตำรวจนะครับเสียชีวิตแล้วโดยพันตรีธงชัยถูกกระสุนยิงเข้าที่บริเวณลำคอจุดสำคัญนั้นเลยมีหลอดเลือดแดงอยู่เนี่ยจึงทำให้เสียเลือดมากซึ่งระหว่างการรักษาแพทย์ก็ได้ให้เลือดและเกล็ดเลือดไปมากกว่า20ถุงอีกทั้งผู้บาดเจ็บมีการรับประทานยาที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดรวมถึงมีอายุเยอะจึงเป็นอีกปัจจัยในการรักษาซึ่งแพทย์ให้การรักษาอย่างเต็มที่ส่วนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางด้านของพันตรีพฤฒจำรูนศาสตร์ภูมิกับรัตนาภูมิกับของสภ.รัตนาธิเบศรบอกว่ายืนยันจากทางแพทย์ว่าทางพันตำรวจเอกธงชัยหรือนายกอบจ.นนทบุรีได้เสียชีวิตแล้วในเวลา 14:36 นส่วนในเรื่องคำให้การของทางผู้ต้องหานั้นศาลไม่ได้รับฟังอยู่แล้วก็ต้องเอาหลักฐานที่มีอยู่มาสู้กันในชั้นศาลตอนนี้แจ้งข้อหาตามภาพที่เราเห็นในเหตุการณ์ส่วนใครจะมีความเห็นต่างหรือทนายความเห็นต่างก็ค่อยว่ากันทีหลังส่วนข้อหาที่แจ้งว่าไตร่ตรองไว้ก่อนนั้นต้องขอแจ้งตามภาพคือการพกอาวุธปืนไปและก่อเหตุยิงไว้ส่วนอาวุธปืนนั้นมีทะเบียนครบทุกอย่างตามชื่อของคนก่อเหตุครับอ้าวนี่เป็นความคืบหน้าของประเด็นข่าวนะครับเราไปประเด็นข่าวอื่นอีกครับจากทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแหว่งต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจะใครจะใครราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,000ต้นๆ100 1,200ไม่เกินครับแล้วก็ราคาเรามีที่เมนูเลยคุณอยากจะเลือกเมนูไหนจะขึ้นโต๊ะก็เรียกเราได้เลยครับเราจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวไม่ได้บ้านเลยโทรเลยครับโทรได้เลย0819465036วิชัยตัวจีน0819465036ครับเรื่องของปืนในรถของนายกอบจ.ก็มี2กระบอกทางด้านของความคืบหน้ากองพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานจุดเกิดเหตุพบปืน2กระบอกในรถของนายกอบจ.นนทบุรีเข้าใจว่าของคนขับ1กระบอกและของนายกอบจ.นนทบุรี1กระบอกเขาบอกว่ายังไม่ได้ถูกหยิบใช้งานอยู่ในซองข้างประตูผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เผยตรวจสอบดูกล้องแล้วไม่มีการยิงสวนชี้ผู้ต้องหาอ้างได้แค่แต่ตำรวจดูตามข้อกฎหมายครับตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกจากรถยนต์วอลโวสีดำทะเบียนกส88นนทบุรีของพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพบว่า1กระบอกเป็นปืนของคนขับรถก็ซิกซาวเวอร์และอีก1กระบอกเป็นปืนสมิธเป็นของนายกอบจ.นนทบุรียึดไว้เพื่อนำประกอบสำนวนคดีภายในรถมีรอยกระสุนจำนวน2นัดบริเวณโดยรอบรถมีปลอกกระสุนขนาด9มม.จำนวน5ปลอกเจ้าหน้าที่ทำการจำลองวิถีกระสุนจากบริเวณด้านนอกรถตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรจึงได้ทำการนำโพลิสไลน์มาปิดกั้นพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของอบจจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะบริเวณรอบรถยนต์วอลโว่สีดำครับจนเวลาบ่ายโมงเศษนะครับทางด้านของพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็มาตรวจที่เกิดเหตุกำชับให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจอย่างละเอียดครับก็เจอปลอกกระสุนปืน9มม.อีก5ปลอกซึ่งเป็นปลอกกระสุนปืนชนิดเดียวกันและในรถของนายกอบจ. พบปืนสั้น2กระบอกแบบลูกโม่1กระบอกแบบแมกกาซีน1กระบอกอยู่ในซองข้างประตูยังไม่ได้หยิบออกมาใช้งานทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1บอกเบื้องต้นจากการสอบถามผู้ต้องหาต้นเหตุเกิดจากความอึดอัดใจของตัวผู้ต้องหาและการยืมเงินกันส่วนจะเชื่อถือได้หรือไม่เจ้าหน้าที่ต้องประมวลก่อนส่วนลักษณะการก่อเหตุเมื่อดูจากภาพวงจรปิดเป็นการเจตนายิงส่วนจะวางแผนมาก่อนหน้าหรือไม่นั้นกำลังจะตรวจสอบส่วนนายฉลองให้การอ้างว่าที่ยิงเพราะคนขับรถของนายกอบจจะชักปืนมายิงใส่เขาก่อนเป็นเรื่องของผู้ต้องหาที่จะให้การเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองซึ่งจะต้องสอบสวนพร้อมทั้งตรวจสอบที่เกิดอย่างละเอียดเพราะเป็นการกล่าวอ้างของผู้ต้องหาครับปืนของนายกอบจนนทบุรีและปืนของคนขับรถจากการตรวจสอบไม่มีการใช้ยิงสวนออกไปประกอบกับภาพในกล้องวงจรปิดก็ไม่มีการยิงสวนผู้ต้องหาอ้างได้แต่ตำรวจดูข้อกฎหมายครับไม่มีการใช้ยิงสวนออกไปดูจากปืนแล้วนะครับทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจเสียชีวิตนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำกุญแจมาใส่ในฉลองทันทีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาฆ่าปืนโดยเจตนากลับไต่ตองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรก็4ข้อหานะครับแต่นายฉลองได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับอ้าวนี่คือเรื่องราวของประเด็นข่าวนะครับเราไปประเด็นข่าวอื่นบ้างนะครับกับทางด้านของทางด้านไทยรัฐนะครับไปที่เรื่องของไปที่พูนวิลล่าหัวหินนะครับทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวถือครองที่ดินมูลค่ากว่า300ล้านโดยการนำของท่านรองผบ.ตร.ครับพลตำรวจสำราญนวลมาว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยแหละครับไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็ตำรวจภาค7พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินสนธิกำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการเรือทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6พูนวิลล่าเถื่อนในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกหมายจับผู้ต้องหาชาวต่างชาติ45รายออกหมายเรียกคนไทย39รายออกหมายค้นตรวจค้น15จุดสามารถจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน13รายประกอบด้วยชาวอังกฤษ3รายอิตาลี1รายจีน4รายฝรั่งเศส1รายเนเธอร์แลนด์1รายออสเตรเลีย1รายฟิลิปปินส์1รายอเมริกา1รายครับก็เป็นอะไรที่มหากินในประเทศไทยตั้งตัวเป็นเจ้าของวิลล่าครับเป้าหมายในการตรวจค้นครั้งนี้โครงการบ้านเดียวแล้วพูนวิลล่าสไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่ที่ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายหลังเขาบอกราคาหลังละประมาณ 10-20 ล้านบาท 10-20 ล้านบาทตรวจสอบเชิงลึกพบว่าเป็นนิติบุคคลใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในหมู่บ้านดังกล่าวจำนวน6บริษัทโดยโครงการเฟส1พบจำนวน4บริษัทและโครงการเฟส2พบจำนวน2บริษัทไม่เบาเลยนะเนี่ยนะเพราะชาวต่างชาติจะมาถือครองที่ดินจะเป็นเจ้าของพูลวิลล่าที่มันเป็นของคนไทยเนี่ยนะครับพื้นที่ดินของคนไทยจากการสอบสวนบุคคลต่างด้าวให้การว่าต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีให้เปิดบริษัทเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจึงชื่อว่าการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยถูกกฎหมายซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการแต่อย่างใดสอดคล้องกับคำให้การของคนไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทให้การว่าเป็นการถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวไม่เคยชำระค่าหุ้นไม่เคยบริหารจัดการบริษัทใดๆมาก่อนอีกทั้งไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถอำพรางการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ตำรวจจึงตรวจยึดเอกสารจดทะเบียนบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังบุคคลหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสำหรับภาพรวมการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีก่อนหน้านี้ตำรวจดำเนินการมาแล้ว5เฟสครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศจำนวน6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ชลบุรีตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม233แปลงเนื้อที่กว่า160ไร่มูลค่าประมาณ2539ล้านครับ ไม่น้อยเลยนะ 2,500 ล้าน 2,000 กว่าล้านสารอนุมัติหมายจับรวมแล้ว113หมายฐานโทษ133หมายมีคดีศาลพิพากษาลงโทษแล้ว20คดีครับโอ้โหยังเหลือเป็นร้อยครับยังเหลือเป็นร้อยครับหมายจับชาวต่างด้าวที่มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยนะครับทั้งนี้ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามขบวนการนอมินีและกลุ่มทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิดประชาชนพบเบาะแสการทำผิดของกลุ่มทุนต่างชาติสามารถแจ้งได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ตลอด24ชั่วโมง1599นะครับสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือแจ้งตำรวจในพื้นที่ครับอย่างเมื่อวันก่อนมท.รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ไปตรวจจับตึกแถวทำเป็นโรงแรมที่ห้วยขวางใช่ไหมแล้วก็มีการจะติดสินบนทีมจับขาหนังขาเขาเลยบอกเขาได้จ่ายรายเดือนให้กับตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วแล้วก็จ่ายพื้นที่เขตห้วยขวางใครล่ะครับเพราะนั้นเขาบอกชื่อเสียงเรียงนามเรียบร้อยตรงนี้เจ้าหน้าที่รัฐลากคอมันมานะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตหากินกับชาวต่างชาติไอ้พวกขายชาติทั้งหลายนี่ต้องติดคุกหัวโตกลับแล้วออกจากราชการด้วยครับอย่าทำเป็นมุบมิบมุบมิบนะก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันต้องตัดไฟแต่ต้นลมแบบนี้กลับรักไม่รักแผ่นดินไม่รักกฎหมายของประเทศไทยแล้วอยู่ประเทศไทยได้ไงคุณเข้ามาอยู่ประเทศไทยคุณก็ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายของไทยสถานทูตจีนเตือนคนจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสถานทูตจีนเขาบอกงั้นเลยนะที่อยู่ในประเทศไทยสถานทูตจีนในประเทศไทยนี่ตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับคนจีนเนี่ยเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งแฟนคลับของศิลปินนักร้องที่ไปก่อความวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิสถานทูตจีนในประเทศไทยยังเตือนเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องกฎระเบียบของประเทศไทยเขาไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะต้องไปลุมศิลปินกรีดกันที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยที่มันไม่ใช่ตลาดนะครับแต่คนจีนเขาเป็นคนที่อะไรที่ก็โออาโออาโวยวายครับสถานทูตจีนก็มาเตือนว่าอยู่ในประเทศเขาอยู่ในประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องเชื่อรปภ.ต้องเชื่อตำรวจในพื้นที่ของเขาที่ก็ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดไม่ใช่ลุมเข้าไปโอ้ไปถึงบันไดที่จะส่งขึ้นเครื่องบินเลยมันก็ไม่ใช่ครับความปลอดภัยของสนามบินเขามี 100% อยู่แล้วครับซึ่งสถานทูตจีนก็เตือนมานี่เช่นเดียวกันนะครับการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายมันก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายของกฎหมายประเทศไทยหรือกฎหมายประเทศนั้นๆที่คุณเข้าไปอยู่ครับไม่ใช่มาถือครองโดยอภิสิทธิ์ของตัวเองเอ้าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ที่เอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
5: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละข้าวหอมน้ำได้ไป
7: ซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชัน พริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
0: โทรเลยครับสำหรับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการต่างๆที่ท่านเป็นไม่ว่าจะเป็นหายใจติดขัดปวดหลังปวดคอปวดบ่าตามืดตามัวเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนครับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้หอมชื่นจิตเย็นชื่นใจครับถ้าฉุกเฉินขึ้นมาใส่ไว้ใต้ลิ้นอมเอาไว้แล้วค่อยๆกลืนอาการที่ท่านเป็นก็จะลดลงอย่างรวดเร็วครับยาหอมหอมดอกหอมหมื่นลี้เนี่ยนะครับตอนนี้สมนาคุณซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1เหมือนกับทางด้านของดีไทยครับสมุนไพรที่เป็นชนิดเครื่องดื่มก็ซื้อ2ขวดน้องๆขวดน้ำปลานี่แหละ2แถม1แถมทางด้านของภูผาวิโปร1ห่อใหญ่ครับสนใจก็สั่งซื้อส่วนบูผาวิโปรนั้นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ก็โปรโมชั่นก็ด่วนนะครับของแถมในช่วงเทศกาลวันแม่ก็ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับรวมทั้งครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับสมุนไพรที่จะดูแลเรื่องของอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อตามกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังตามคอตามบ่าไหล่ติดสะบักจมหรือว่าคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวชามือชาเท้านี่ก็ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนซึ่งเป็นโมเลกุลเล็ก เล็กที่สุดซึมลึกตรงจุดบริเวณที่ท่านมีอาการปวดเห็นผลเร็วครับสนใจก็สั่งซื้อเพื่อจะได้ดูแลในเรื่องของปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่กันเนี่ยนะครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโทรหาก็ได้เลยครับจัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0983299909 0983299909ครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนถามผมมาเยอะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ของภูผาวิโปรเบอร์อะไรแล้วเมื่อวานคุณผู้ฟังก็โทรถามเรื่องการต่อเติมเสริมบ้านก็ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเบอร์เดียวกับภูผาวิโปร0817805575ครับจะต่อเติมเสริมแต่งจะรีโนเวทบ้านใหม่ให้สวยครับตังในกระเป๋ามีเท่าไหร่เราก็ว่ากันไปตามงบประมาณครับหรือจะก่อสร้างตึกแถวหรือจะเป็นอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นบ้านรูปแบบไหนเรามีสถาปนิกเรามีวิศวกรคอยดูแลในเรื่องการก่อสร้างครับประสบการณ์กับไทยภูผาอินเจเนียริ่งไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับและก็ทางด้านของพระสงฆ์จะสร้างกุฏิจะสร้างศาลาการประเรียนจะทำวิหารอะไรก็บอกกับไทยภูผาอินเจเนียริ่งที่จะดูแลเนื้อเรื่องของราคาเขาพิเศษสำหรับทางด้านของพุทธศาสนาด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกโรค4คนแรกครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ด4คนแรกนะครับพอครบ4คนแรกขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดพอแล้วครับสุขภาพร่างกายท่านก็แข็งแรงกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับAND Rutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกและก็สารพัดเกี่ยวกับดวงตาของท่านครับมีส่วนผสมของเอนไซม์ด้วยจะได้ทั้งบำรุงร่างกายและบำรุงสายตากับ AND Rutina ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับบางคนบอกซื้อชุดใหญ่จัดมาเลย3ชุด7ขวด7 3 21 21ขวดส่งให้วันก่อนนะครับบอกโอ้โหเอาไปทำไมเยอะแยะเนี่ยเอาไปขายด้วยเอาไปให้เขาด้วยเอาไปฝากเขาด้วยวันแม่จะถึงเนี่ยก็เลยว่าเอาไปฝากคุณแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของดวงตาว่างั้นขอบพระคุณครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้ครับสนใจสั่งซื้อรวมทั้งกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายนี่ก็ขายดิบขายดีครับสำหรับทางด้านของคนเป็นท้องผูกอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานครับมะเร็งลำไส้มันจะถามหาครับของเน่าเสียหมักหมมต้องระบายกินทุกวันทุกวันมันต้องระบายครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายโดยเฉพาะครับกาแฟบำรุงร่างกายซื้อ5แถม2ครับกับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันครับและทางด้านของสบู่สระผมบรรเทาผมร่วงรังแคและก็เชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับไปด้วยเรื่องราวของข่าวครับสืบนครบาลสกัดจับไอ้1ตันซุกในกองกะหล่ำปลีก่อนทะลักเข้ากรุงช้าๆนึกว่าตำรวจไม่รู้หรอนะครับสืบนครบาล7สกัดจับกระบะต้องสงสัยบรรทุกยาไอ1ตันซุกซ่อนในกองกะหล่ำปลีก่อนทะลักเข้ากทม.รวบ4ผู้ต้องหาสารภาพทำมาแล้ว3ครั้งเพิ่งจับได้ไงได้ค่าจ้างคนละ2 3ครั้งละ2ถึง3ล้านบาทโอ้โห1ตันเนี่ยนะกะว่าทลอดก็รวยใช่มั้ยเนี่ยได้ค่าจ้างขนครั้งละนะ2ถึง3ล้านบาทครับทางด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับพร้อมด้วยท่านรองครับพลตำรวจตรีพันลบอแดมล่าครับแล้วก็ทางด้านตำรวจภาค7จับนางสาวจารุวรรณวัย44ปีกับนางสาวชายเป็นผู้หญิงนะแต่ชื่อชายนางสาวจารุวรรณวัย44กับนางสาวชายวัย48แล้วก็นายเจริญวัย36นายบุญยงวัย41ไม่มีนามสกุลทั้ง4คนครับเพราะเขาไม่ได้เขียนมา บรรจุในถุงชาใส่กระสอบสายรุ้งซะด้วย40กระสอบประมาณ 1,000 กิโล1ตันใส่กระบะอีซูดีแม็กติดคอกเหล็ก2คันทะเบียนป้ายแดงจังหวัดแพร่ดองแดงดองแดงดองแดงเข้ามาครับก็เลยควบคุมผู้ต้องหาได้3คนพร้อมของกลางชุดสืบของตำรวจภาค7ได้ยาบ้าด้วยเหรอ 8.99 ล้านเม็ดแล้วก็ยาไอ้39ออนี่อีกที่นึงหัวใจในพื้นที่จังหวัดนนท์ครับวันที่8มีนาคมที่ผ่านมายึดยาบ้า8ล้านเม็ดผู้ร่วมค้ายาเสพติดเครือข่ายเดียวกันที่ลพบุรีอ๋อมันเกี่ยวเนื่องกันมาใช่ไหมเนี่ยอันนี้ขนไอ้ที่ยาไอ้1ตันนี่ขนมาจากทะเบียนป้ายแดงแพร่น่าจะมาจากแพร่ครับแล้วมาโดนจับก็ขยายผลมาจากเครือข่ายเดียวกับที่ลพบุรีครับเพราะว่าทางลพบุรีจับผู้ต้องหา3คนพร้อมของกลางยาบ้า8ล้านกว่าเม็ดเนี่ยนะและยาไอ39กิโลหัวใจในพื้นที่นนทบุรีเมื่อ8มีนาคมแล้วก็ยึดยาบ้า8ล้านเม็ดผู้ร่วมค้ายาเสพติดเครือข่ายเดียวกันที่ลพบุรี26กรกฎาคมผู้ต้องหาทิ้งยาเสพติดหลบหนีไปได้นั่นแหละครับอ๋อขยายผลมาเยอะแยะเลยนะครับการขยายผลครั้งนี้พบข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่มีพฤติการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่ภาคเหนือก่อนนำมาส่งขายต่อให้ลูกค้าในพื้นที่กทม.และปริมณฑลชุดสืบสวนได้เบาะแสว่าเครือข่ายลักลอบยาไอ้ล็อตใหญ่ใช้รถกระบะไมเอียมเหมือนกัน2คันป้ายแดงจังหวัดแพร่นะครับลงมาจากเชียงคำพะเยาชุดจับกุมสกัดจับได้ตอน 4 โมงเย็นของวันที่ 8 ที่บริเวณปั๊มน้ำมันถนนนครสวรรค์ชัยนาทท่าฉนวนมโนรมชัยนาทระหว่างทางขณะขนยาเสพติดเข้ากทม.โดยมีนางสาวจารุวรรณผู้ขับขี่นายเจริญเป็นผู้ขับขี่นางสาวชัยและนายบุญยงเป็นผู้โดยสารหญิง2ชาย2สอบสวนรถกระบะที่ใช้นำดูต้นทางก็ไม่ได้บรรทุกของส่วนรถกระบะอีกคันบรรทุกกระลำปีใช้ผ้าใบคุมไว้ตรวจค้นพบกระสอบบรรจุยาไอไม่ใช่กระลำปีซะแล้วเขาบอกอยู่ใต้กลองกระลำปีจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปทำการบันทึกการจับกุมครับโอ้โหเปลี่ยนจะขายกระลำไปอยู่ในคุกแล้วกันนะครับมีโทษจำคุกประเภทที่หนึ่งเลยนะยาบ้าหนึ่งสอบสวนทั้งหมดให้การรับสารภาพมาทำมาแล้ว3ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ 2-3 ล้านบาทยาเสพติดน่าจะขนมาจากช่องทางธรรมชาติเพราะกระสอบเปื้อนเศษดินลูกรังและขี้โคลนจากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับอ้าวอย่าลืมยึดทรัพย์ด้วยนะครับ 2-3 ล้านที่ผ่านมาว่ากันไปนะครับเรื่องราวของข่าวยาบ้ายาเสพติดนะครับหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการช่วงบ่าย 3 โมงเจอกันใหม่ที่จอทล 1197แล้วก็ 6 โมงเย็นที่จอทลอีก2ช่วงนะครับเช้าสายช่วงเช้าสายบ่ายเย็นเจอกันนะครับที่จอตลอดขึ้นเดียวแต่เช้านี้2คลื่นจังเสียงจะใครจะกระบงยศปราจินบุรีด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ
9: จะล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
11: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุน ป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
12: เนาะนางสารเนาะ
13: ครับ
12: ที่วสป .711 นะครับไม่ลาหมดแล้วเดี๋ยวจบจากวสป แล้วก็ไป
14: กำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
15: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
16: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
17: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าว

0: วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็น
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์เลอา
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เลอา
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
13: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมนี้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเฉพาะนครพนมและมุกดาหารเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
14: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องโดยพบฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ทางตอนกลางของสปป.ลาวส่งผลทำให้มีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นที่ 0.5 ถึง 1.5 เมตรในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมโดยตั้งแต่

0: อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปจนถึงอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจังหวัดริมแม่น้ำโขงทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงและเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมรวมถึงอำเภอดอนตาลและอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารและผาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวานนี้ยังเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า110คนโดยคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังคงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10คนและมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวยังทำให้อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีกกว่า 1,000 หลังได้รับความเสียหายและแรงสั่นสะเทือนยังรู้สึกไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งเอกวาดอร์เวเนซุเอลาและปานามาขณะเดียวกันทีมกู้ภัยยังคงทำงานอย่างหนักแข่งกับเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลโคลัมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศโดยประธานาธิบดีโคลัมเบียสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปทั้งสนับสนุนไปยังทุกพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือคู่มือสุขภาพวันนี้มีการปฏิบัติตนเมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่เกิดเหตุความรุนแรงติดตามจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: คำแนะนำจากจิตแพทย์เพื่อพยุงจิตใจเมื่อได้รับเหตุการณ์รุนแรงมีดังนี้ 1. จำกัดการรับข่าวสารและไม่ส่งต่อลิงก์ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเหตุการณ
4: ์แปลด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
6: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นBlack Sesamine by เป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesamine by เป็นเอก
5: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
7: เช่นเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแฟ

ทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

เสียงลั่นทั้งที่ควันเขย่าแล้วเคลียข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเลยนะ
1: เราส่งวอสปอร์ต711ปั๊บเราก็มาขยับกันที่
0: จอทล1197จังหวัดลพบุรี
1: ครับผม
0: รับฟังกัน
1: ยังอยู่ด้วยกันนะตำรวจภูธรภาค9สตูลนะครับตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
0: ฟังกัน
1: วสป.1449ชุมพร
0: ยังอยู่กัน
1: จ่อส.1กรุงเทพ
0: ฟังกันนะจ๊ะ
1: ฟังวิทยุกันเข้ามาแล้วนะครับ
0: วิทยุทานซิสเตอร
1: ์เหลืออีก4เครื่องแล้ว
0: ซื้อกันได้สั่งกันมา
1: ครับผมจะได้มีวิทยุฟังรายการเราเนาะ
0: ใช่
1: เหลือ4เครื่องเหลือ4เครื่องรีบสั่งซื้อกันนะหมดแล้วก็อีกนานกว่าจะสั่งมานะ
0: ใช่
1: ครับที่ลพบุรีเนี่ยนะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีเขาใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยคุมเข้มการคัดกรองนะ
0: และป้องกันพฤติกรรมการเรียนแบบเนี่ย
1: เพื่อป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนให้ครูเวรตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดดูมาเช้านี้ครับที่โรงเรียนเทศบาลตีระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
0: ลพบุรี
1: นายภาสกรปิ่นชัชวาลผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
0: ได้สั่งการให้ครูเวร
1: ประจำหน้าโรงเรียนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชั้นสูงสุด
0: ขั้นสูงสุดได้นะ
1: เพื่อคุมเข้มการคัดกรองและก็ป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียนโดยจัดครูเวรตรวจคัดกรองบุคคล
0: แล้วก็สิ่งผิดกฎหมายก่อนจะเข้าโรงเรียนอย่างรัฐกุม
1: โดยท่านภาสกรปิ่นชัชวาลผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล4
0: ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
1: ท่านกล่าวว่าหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมกราดยิงในโรงเรียน
0: ก็สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทย
1: เป็นอย่างมากโดยมีข้อมูลสรุปสถานการณ์ความสูญเสียผู้เสียชีวิตรวม9ราย
0: แล้วก็แบ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เนี่ย
1: ภายในโรงเรียน7รายซึ่งเป็นคุณครูบุคลากรทางการศึกษา5ราย
0: แล้วก็เด็กนักเรียนหญิงวัย12ปีอีก1ราย
1: และนักเรียนชายผู้ก่อเหตุวัย14ปีที่ยิงตัวเองเสียชีวิตครับ
0: นอกจากนี้ยังพบร่างของคุณปู่คุณย่า
1: ของผู้ก่อเหตุถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักก่อนหน้านี้ด้วย
0: นอกจากนี้ยังพบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บซึ่งมีนักเรียน
1: และผู้เกี่ยวข้องได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งได้รับการกระจายตัวส่งโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีก็ต้องบอกกล่าวเล่าสิไปครูเวรไปตรวจสอบ
0: คุมเข้มนะ
1: โดยท่านนายกจำเริญสละชีพครับนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีท่านได้วางมาตรการไว้อย่างรัดกุม
0: แล้วก็ยกระดับการมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
1: เพื่อคุมเข้มการคัดกรองและป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบเหตุความรุนแรงของโรงเรียนอ้าวกฤษณพงษ์อยู่รอดครับ
0: ส่งข่าวมานะ
1: หลังจากไม่มีข่าวแบบนี้มาตั้งนานเนี่ยมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะนินทาใครแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: นินทาพักพวกกันนี่แหละสบายใจว่าก็ไม่โกรธที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคุณไตรรงพลตำรวจไตรรงอะนะที่เป็นเจเลเป็นว่าที่โฆษกสำนักงานตำรวจด้วยเนี่ยได้ขอความร่วมมือลดการแพร่ภาพชื่อภาพผู้ก่อเหตุที่ยิงในโรงเรียนเตือนระมัดระวังเรื่องการเรียนแบบด้วยนะครับ
0: ก็ต้องระวังกันนะ
1: ครับท่านพลตำรวจไตรรงผิวพรรณนะฮะพลตำรวจโทครับรองเจเลแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจากการติดตามข้อมูลในคดีกราดยิงครั้งนี
0: ้มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มือสื่อมวลชน
1: เพจข่าวและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะครับคือขอพิจารณาลดการเผยแพร่ชื่อภาพใบหน้าและประวัติของผู้ก่อเหตุ
0: ในลักษณะที่ทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นจุดสนใจ
1: เหตุผลสำคัญไม่ใช่เพียงเพื่อคุ้มครองบุคคลในครอบครัวนะ
0: ซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุก็ไม่สมควรจะถูกสังคมลงโทษไปด้วย
1: แต่ยังเกี่ยวข้องกับการป้องกันเหตุในอนาคตด้วย
0: จากข้อมูลปรากฏในการสืบสวนของคดีเนี่ย
1: พบพฤติกรรมที่ควรได้ให้ความสำคัญก็คือมีการนำเหตุการณ์ยิงใส่ ในต่างประเทศมาเปรียบเทียบก่อนที่จะมีเหตุเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอ๊ะท่านฉลองเลี้ยวแรงแกไปดูเล่นเกมมากเปล่าวะคว้าปืนได้ยิงนายกเลย
0: ก็ว่ากันไป
1: เนาะ
0: นนทบุรีทั้งนั้น
1: นนทบุรีผู้ว่าจะเตรียมทำบุญใหญ่แล้วนะเออเอาลิเกไปเล่นดิฉลอง
0: เกโชเล่พงนรินทร์เนี่ยนะหากันไปบ้าง
1: ม
0: ีงานก็ติดต่อกัน
1: ป้าอะไรนะที่อยู่นนทบุรี
0: ป้า
1: ที่โทรมาตอนดึกเถื
0: ่อโอ้ป้าแกรุ่นนี้ไม่เคยโทรมา
1: เลยรุ่นนี้ไม่โทรแล้วก็ลูกพาไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
0: ไปเมืองนอกง่าย
1: อยู่เมืองนอกถ้าอยู่เมืองนอกก็ฟังรายการเราได้นะ
0: แกฟังไม่ได้แล้วเ
1: พรา
0: ะเข้าโทรศัพท์ไม่ได
1: ้โทรศัพท์ทุกเครื่องที่มี Google ท่านพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เข้าไปฟังได้หมดคุณลองกดฟังได้เลยแล้วว่าทีมงานเราเอารายการเราเนี่ยไปสั่งในเรดิโอการ์เด้นนะที่จะดังไปทั่วประเทศทั่วโลกอ่ะพอเข้าไปอยู่ในนั้นปั๊บเราดึงออกมาเป็นลุงช้างเรดิโอปุ๊บเนี่ยสามารถฟังได้นะลองทำดูลองทำดูไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะ
0: ได้เลย
1: มาดูเรื่องราวที่สังกัดสตูลหน่อยตอนนี้ฟังกันอยู่ตำรวจภูธรภาค9เนี่ยนะ
0: ล้างบางสอบโกงท้องถิ่นอบจสตูลน่ะ
1: ครับ
0: แจ็คพอตแจ็คพอต
1: อบจสตูลแจ็คพอตข้าราชการใหม่ลงชื่อล่องหน4ใน5จ่อโดนเพิกถอนนะเดี๋ยวส่งข้อความมาในไลน์เลยนะครับผมล้างบางเนี่ยความคืบหน้ากรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
0: ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: ที่กำลังเป็นกระแสถูกจับตาจากสังคมอย่างหนักนะครับล่าสุดผลกระทบสะเทือนมาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับ
0: อบจเนี่ยนะ
1: โดยท่านทวีศักดิ์เล็กสุดรองปลัดอบจสตูล
0: รักษาราชการแทนปลัดอบจสตูลเนี่ยนะ
1: เปิดเผยการเจาะลึกถึงประเด็นนี้ว่าทางอบจสตูลได้ใช้บัญชีผู้สอบผ่านจากส่วนกลางไปประมาณ8ตำแหน่ง
0: ในกลุ่มของสายงานช่างนะ
1: และพัสดุที่ขาดแคลนโดยได้รับการจัดสรรและก็เรียกบรรจุมาแล้ว5รายครับ
0: เรียกมา5รายแบ่งเป็น2ล็อตนะ
1: ล็อตแรกบรรจุเมื่อวันที่29พฤษภาคม67จำนวน3ราย
0: มีวิศวกรและก็ช่างโยธา
1: และล็อตที่2บรรจุไปเมื่อ1กรกฎาคม67จำนวน2ราย
0: มีช่างไฟฟ้าและก็นักวิชาการพัสดุเนี่ยนะ
1: ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสงขลานราธิวาสปัตตานีและ
0: จังหวัดสตูลด้วยนะ
1: ครับแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการตรวจสอบพบทุจริตของส่วนประกอบท้องถิ่นเนี่ยได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ออกมานะครับ
0: พบว่าข้าราชการใหม่ของสบจ.จังหวัดสตูลเนี่ย4ใน5คนเนี่ย
1: ไม่มีรายชื่อในบัญชีใหม่ครับมีเพียงคนเดียวที่มีชื่อได้เลื่อนลำดับนะครับ
0: ได้เลื่อนลำดับขึ้นนะ
1: เดี๋ยวได้จิตส่งข้อความมาในไลน์นะครับผมกำลังจัดรายการอ่านข่าวอยู่จ้าครับผม
0: สำหรับสถานะทั้ง4เนี่ยในขณะนี้นะ
1: นายทวีศักดิ์อธิบายว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะ
0: ถือว่ายัง
1: มีสภาพเป็นข้าราชการอยู่
0: จนกว่าจะมีหนังสือคำสั่ง
1: และแนวทางการปฏิบัติจากกรมส่งเสริมครับซึ่งก็
0: ส่งมาถึงจังหวัดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เข้าสู่กระบวนการเพิกถอน
1: สภาพการเป็นข้าราชการ
0: เนื่องจากถือว่าไม่มีคุณสมบัติสอบผ่านมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เ
1: ดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ1594นะเดี๋ยวโทรกลับครับผมมีวิทยุไม่เปิดเพลงเบาๆและไม่ฟังข่าวแล้วของเราสองคนเนี่ยนะ
0: ว่ากันอย่างนั้นแล้วประเด็นเรื่องเงินเดือนล่ะ
1: ที่ได้รับไปแล้วเนี่ยล็อตแรกรับไปแล้ว3เดือ นล็อตหลังรับไปแล้ว1เดือนจะต้องเรียกคืนหรือไม่เนี่ย
0: มา
1: อบจต้องรอความชัดเจนจากส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ทำงาน
1: เพราะตามหลักการแล้วเนี่ยหากบุคคลนั้นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ใช้แรงกายแรงใจทำงานข้าราชการไปแล้วอาจจะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องคืนเงินก็ได้เพราะไปทำงานนี
0: ่
1: แต่ทั้งนี้ต้องดูข้อกฎหมายด้วยนะคุณผู้ฟัง
0: ต้องว่ากันไป
1: ต้องดูให้รัดกุมด้วยมันละเอียดอ่อนนะ
0: เรื่องของการโกงสอบกัน
1: ส่วนคดีอาญาต้องดูเจตนาด้วยเพราะว่าบางเคสเนี่ยพ่อแม่วิ่งเต้นลูกไม่รู้เรื่อง
0: ลูกก็ไม่รู
1: ้ประเด็นที่น่าสนใจคือบทลงโทษทางอาญาจะตามมาหรือไม
0: ่
1: ในมุมมองของท่านรองปลัดบอกว่าน่าสนใจนะ
0: ท่านทวีศักดิ์ว่าอย่างนั้น
1: เรื่องอาญาต้องพิสูจน์เจตนาว่า เด็กมีส่วนรู้เห็นเป็นการจ่ายเงินทุจริตหรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่วิ่งเต้นให้เน
0: า
1: ะอันนี้พูดตรงๆนะบางทีหากผมไม่รู้หรอกว่าน้องเขาจะรู้หรือไม่รู้บางคนพ่อแม่เป็นคนจัดการให้อ
0: ยากจะให้ลูกได้ทำงานได
1: ้ไม่ได้บอกลูกไว้ไง
0: ผ่านงานเนี่ยนะ
1: กลายเป็นว่าลูกไม่รู้อีโน่อีเน่ด้วยซ้ำไปว่าทุจริตนึกว่าตัวเองสอบได้เพราะตัวเองก็ทำข้อสอบได้ด้วยนะ
0: บางทีก็ไม่รู้ว่าเด็ก
1: นะครับท่านรองปลัดอบต. อบจ.สตูลระบุเพื่อเตรียมเรียกเจ้าตัวมาพูดคุยเพื่อประเมินสภาพจิตใจด้วยนอกจากนี้ยังได้ตอบข้อสักถามกรณีชื่อของนายกอบจ.สตูลเนี่ย
0: ถ้าไปปรากฏหนึ่งในคณะกรรมการการสอบนะ
1: สารสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยรองปลัดยืนยันหนักแน่นว่าย
0: ังไง
1: ผมเชื่อว่าท่านเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
0: เรื่องนี้หรอก
1: ท่านเพิ่งเข้าไปเป็นตัวแทนของนายกอบจทั่วประเทศในบอร์ดกลางเดือนในปีเดียวเนี่ย
0: เพิ่งปีเดียว
1: หน้าที่ของกรรมการก็คือการดูแลภาพรวม
0: ส่วนขบวนการจัดสอบเนี่ย
1: การจัดรายการชื่อการปฏิบัติงานลึกเชิงลึกนี่นะ
0: เป็นเรื่องของกรมการส่งเสริมเนี่ยนะ
1: ร่วมเป็นมหาวิทยาลัยจัดสอบด้วยกรรมการบอร์ดด้วย
0: บอร์ดด้วยบริหาร
1: ไม่มีสิทธิ์ไปรู้ไปเห็นเกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรอก
0: โอ้อ้
1: าวให้กำลังใจกันทุกคนเลยนะ
0: เอา
1: แต่อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองนะ
0: นั่นเ
1: ด้ดูแลตัวเองนะนะครับเรื่องของสุขภาพก็ต้องเป็นเรื่องสำคัญ
0: ดูแลกัน
1: สุขภาพตัวเองไม่มีใครมาดูแลเราหรอก
0: อ
1: ย่างดวงตาเนี่ยทุกคนใช้หมดนะ
0: ต้องเห็นต้องมองทุกวัน
1: ต้องเห็นทุกวันนะวันนี้เขาก็มีอาการเป็นไงบ้างอ่ะมันพร่ามัวฝ้าฟางมองไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้งต้องดูแลกันด้วย
0: ยาหญ้าบริงนะ
1: ไม่ใช่ยานะแม่นะ
0: ยาหญ้าบริง
1: บ่โทรมาหนูช้างซื้อยาตาหน่อยไม่ใช่ยา
0: เกี่ยวกับตา
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตามีทั้งยาหญ้ามีบริงทั้งดีแคร์นะครับที่ดูแลสายตาถ้าดูแลเรื่องของตับเรื่องของไตก็ต้องเป็นหน้าที่ของ
0: โปรมิกออย
1: ครับคุณแม่จากวัดเขาแก้วเดี๋ยวผมเอาไปให้นะ
0: โปรมิกออย
1: ไ
0: ง
1: ก็สั่งมา4กระปุกแถมให้กระปุกหนึ่งไง
0: เดี๋ยวส่งให้
1: เดี๋ยวไปขับรถไปเองเลยเดี๋ยวทางผ่านอยู่แล้ว
0: ดองแดงไปแล้ว
1: ดองแดงดองแดงไปร้านนพรัตน์ด้วยไง
0: โอ้
1: นพรัตน์ก็ส่งมาหน้าโรงพยาบาลทหารบกเนี่ยวงเวียนสะแก้วเนี่ยนะแล้วก็เมื่อสักครู่ได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่อยากอยู่บางระจันค่ายบางระจันเนาะ
0: ว่าไง
1: บอกร้านพิมพ์ชนกหมอยาเขาไปซื้อแล้วไม่มีขายผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมโทรไปก็ไม่รับสายเหมือนกันนะ
0: ไม่รับไง
1: คราวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ทีนึงแล้วปรากฏว่าปิดร้านคลอดลูก
0: โอ้
1: ผมก็ไปเยี่ยมไปเยือนมานี่ก็เป็นปีแล้วสองขวบแล้วมั้งเด็กขวบสองขวบแล้วยังไงถ้าฟังอยู่เนาะส่งข่าวหน่อยนะพิมพ์ชนกหมอยานะหรือไม่ก็พิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
0: หมดมาแล้วก็สั่งไปใหม่ได
1: ้ส่งข่าวเหมือนนี่ละร้านพาราเภสัชเนี่ยร้านพาราเภสัชบอเฮียแกเสียชีวิตเจ๊เขาก็เปิดอยู่พักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดแล้วไม่มีสินค้าเราละสิงห์บุรีก็จะมีอยู่ที่ร้านหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลี
0: สิงห์บุรี
1: แล้วก็ร้านสิริชัยเภสัชทรบกสสิงห์บุรีส่วนที่จิตราหมอยาเนี่ยผมต้องเอายาไปเปลี่ยนนะครับก็บอกว่าหมดอายุ
0: หมดอายุไง
1: เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนนะใครอย่าไปซื้อนะไปซื้อถ้าหมดอายุอย่าไปเอาเดี๋ยวบอกให้ร้านเขาเลยมันหมดอายุอาจจะได้เปลี่ยนเพราะว่าแกสั่งทีไปเยอะไง400-500กระปุกนะมันเปลี่ยนได้หมดอายุนะนะครับแต่จริงๆไอ้ยาแผนโบราณเนี่ยมันไม่หมดอายุหรอกแต่ว่ามันต้องหมดอายุตามกฎหมายกฎหมายเขากำหนดไว้เลยวันที่เดือนที่เป็นเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุอย่างเงี้ยนะครับอีกร้านหนึ่งก็สุภชัยฟาร์มาซีนี่เขารับที500กระปุกแต่ไม่หมดอายุเพราะว่าแกไม่ขายคนเดียวไง
0: เอาไปส่งต่อ
1: ไปส่งร้านหมอไสทองส่งร้านอะไรสันฟาร์มาซีเภสัชกรคมสันไปส่งร้านจีงว่านจันช่องแคไปส่งร้านรวมยาทรดบกสตาคลีโอ้อีกหลายร้านนะนะครับโพทองโอสถนี่หันคาด้วยนะเฮียสุภชัยก็ไปส่งที่นั่น
0: เอาไปส่งด้วย
1: นั้นพี่น้องบ้านเราที่อยู่ในเขตชัยนาทก็ไปซื้อได้ที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีหรือว่าที่ร้านเขาหมดเดี๋ยวก็แจ้งลุงช้างมาเพราะล่าสุดเนี่ย
0: ผม
1: ส่งดีแคร์กับยาลิติดวงไปให้นะครับก็เรียบร้อยดีส่วนที่ร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยอันนี้ก็ได้รับแล้วแจ้งมาแล้วว่าได้รับแล้วแจ จ๊ไม่อยู่ไง
0: โอ้รับแล้วนะ
1: เจ๊ไปทำบุญไปทำบุญที่เวียดนามนู่นนะ
0: โอ้ไปไกลเหมือนกัน
1: ไปสมน้ำหน้านักกีฬาวอลเลย์บอลแพ้ไงก็ไม่รู
0: ้
1: แพ้ไทยได
0: ้ครับศูนย์นะนะ
1: เขาเคยเก่งนะ
0: เคยเก่งอยู่อันดับสี่บ้วยเลย
1: เออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเลขสามอีกไหม
0: มีเดี๋ยวไปแข่งรุ่น
1: จีน
0: แ
1: ชมป์เอเชียจริงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนครับ
0: ประเทศจีนดูนะ
1: ครับลูกสาวผมกลับมาแล้วนี
0: ่ใครอ่ะ
1: บุ๋มบิ๋มไง
0: บุ๋มบิ๋มแม่น่ารักเลย
1: บุ๋มบิ๋มมาอยู่หัวเสาเนี่ยอยู่หัวเสากับใครคนนึงนะเดี๋ยว
0: น้องน่ารักเลย
1: น้องอมสินนี่คนนึง
0: เออเก่งเก่ง
1: แล้วก็เด็กอยุธยาอีกคนนึงนะไ
0: ปโอ้
1: ซีซั่นนี้ไม่เห็นหน้าเนี่ย
0: ส่วนมากจะเป็นสาวใต้เยอะนะ
1: ครับคนใต้ก็เยอะ
0: ครับ
1: อ่ะมาเรื่องของผบ.ตร.หน่อย
0: สั่งตำรวจทั่วประเทศยกระดับคุมเข้ม
1: อาวุธปืนวัตถุระเบิดปูพรมกวาดล้างทุกมิติครับ
0: กวาดล้างทุกมิตินะ
1: ครับยังไงก็ไปปราบโจรใต้หน่อยนะ
0: ม
1: าเช้านี้ครับผบ.ตร.ได้สั่งการมาทั่วประเทศโดยท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจในฐานะ
0: โฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: บอกว่าท่านกิตติรัตน์เนี่ยนะพี่ต่ายของเราเนี่ยนะ
0: ผบ.ตร.
1: สั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศเลยนะครับ
0: ทั่วประเทศนะ
1: กำชับมาตรการเก็บเก่าอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
0: สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการบุกรุนแรงเนี่ย
1: หากมีการนำอาวุธปืนมานำวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆในหลายคดีเนี่ยนะ
0: เป็นเกิดให้การสูญเสียต่อร่างกายและก็ทรัพย์สินของประชาชน
1: เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
0: และก็ใช้ความให้ความสำคัญการป้องกันและก็ปราบปราม
1: ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็ว่ากันไปนะต้องตรวจกันเข้มกันทีอย่าไปว่าตำรวจเขาเลยหน้าที่ของเขาต้องตรวจนะเนาะ
0: ต้องตรวจต้องเช็คอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ปืนเนี่ยนะ
1: บางคนเนี่ยเขาไม่ตรวจหรอกแหมบางทนไปทำลุกลิกลุกลิกลุกลิกเขาก็เรียกเขาตรวจค้นหน่อยครับ
0: มีพิรุธใช่ไหม
1: เออผมมีอยู่ทีนึงอ่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ผมก็โดนเรียกตรวจเนี่ยบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะให้ตรวจทำไมเราผมเข้าไปในป้อมตำรวจก่อนผมเล่นในนี้เข้าไปไงใส่เลี่ยมจอยเข้าไปไงท้องไม่ดีเห็นตำรวจลุกลักลุกลักลุกลัก
0: ขอฉี่ก่อนนะ
1: ผมไม่ได้เลิกลักหรอกผมเข้าไปจอดแล้วเข้าไปอื้ออะไรเออใส่เลี่ยมจอย2เม็ดนี่
0: เข้าห้องน้ำ
1: ก้นไม่มีวินัยนึกจะปวดก็ปวดเลย
0: ทะเลดปูดปูดปูดออกมาแล้ว
1: เออเขาให้กินก่อนนอนไงดันตะลึงไปกินตอนเช้าเลยพอตื่นเช้ามาไปกิน2เม็ดสายๆหน่อยไปทำธุระ
0: นาน
1: ปวดปัดปวดปัดปวดปัดเลยทีเนี้ย
0: นาน
1: สมหน้า
0: ว่ากันไป
1: ดีนะเจอป้อมตำรวจจะไปเจอด่านลอยเป็นไงที่เขาตั้งลอยๆกันเขาหาว่าหนีเขาจะหาว่าหนีเอานะผมต้องแนะนำว่าใครจะกินไซเลียมจอยหรือจอยมิกฟู้ดเนี่ยระบบการขับถ่ายตรงเนี้ยก่อนนอน
0: ก่อนนอนนะ
1: ท้องว่างๆก่อนนอนเนี่ยนะตอนเช้ามันจะได้ออกแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ไปไหนแล้วก็ตอนเช้าก็ได้สบายใจ
0: สบายใจอยู่บ้านทั้งวันนี่จะข้าวตอนไหนก็ได
1: ้เรื่องเราอะใครจะทำไมอ่ะท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมอย่างงี้ไหม
0: ใช่
1: กองทัพภาคที่สองแจ้งเหตุและกระสุนปืนต่อสู้รถถังปักขาต้นไม้กลางป่าดงใหญ่ครับสั่งให้ทหารเก็บกู้ระเบิดแล้วล่ะไอ้มันไปอยู่ยังไงมันต้นไม้นะ
0: ที่ไหนเนี่ย
1: กองทัพภาคที่สองอะ
0: บุรีรัมย์เนี่ย
1: ครับตำรวจและทหารก็ไปช่วยกันดูแลหน่อยทีนี้แม่ทัพภาคที่สองบอกว่าตามที่ปรากฏภาพในข่าวสื่อออนไลน์เนี่ยนะเมื่อวานนี้กรณีราษฎรพื้นที่บางบ้านลำนางรองใช่ไห
0: ม
1: อำเภออะไรนะอำเภอโนนดินแดง
0: จังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละ
1: ครับพบเห็นวัตถุคล้ายลูกระเบิดไม่ทราบชนิด
0: ปักคาอยู่บนต้นไม้อยู่นะ
1: ไปปักยังไงอยู่นะ
0: ปักคาอยู่บนต้นไม
1: ้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ
0: ่ของทัพภาคที่สองจริงได้แจ้งให้หน่วยทหาร
1: ประจำพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยนะ
0: เอาตัวสอบพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
1: พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งฐานเดิมของกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่215ปัจจุบันเนี่ยนะครับ
0: ปัจจุบันนี้กำลังมีตำรวจตะเวนชายแดนประจำการอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าถอนกำลังไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่นะ
1: ครับ
0: โดยวัตถุระเบิดที่พบเนี่ยนะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นกระสุนปืนต่อสู้รถถังเนี่ย
1: ครับ
0: ขนาดเท่าไหร่105มิลลิเมตรเนี่ยนะ
1: 105มิลลิเมตร
0: โอ้
1: ครับกองทัพภาคที่สองก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารประจำพื้นที่ ข้าดำเนินการวางกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายต่อราษฎรนะ
0: และได้สั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของจังหวัดบุรีรัมย์
1: ดำเนินการเก็บกู้ในวันที่11สิงหาคมคือวันนี้เนาะ
0: ให้เรียบร้อยแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชน
1: ไม่มีความรู้เรื่องอย่าเข้าไปใกล้นะ
0: ระเบิดที่ต้องให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้เขาเราจะไปเก็บกู้เองก็มาขายก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เดี๋ยวจะตุ้มตาม
1: โบ๊ะบ้าขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเป็นข่าวคราวกันอยู่นะ
0: โดยเฉพาะลพบุรีนี่เป็นบ่อยเลย เก็บมาขายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาวันนี้ก็ว่ากันไปว่ากันไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ส่วนข่าวนี้ลูกสาวลูกสุดโหดไง
1: ลูกโหดแทงแฟนใหม่แม
0: ่สิบครั้ง
1: ก่อนจะรัวยิงอีก3นัดตายไหมนะ
0: โอ้โห
1: จะอยู่ไหมนะ
0: ตายจะกระแทงแล้วเราบ้างอะนะ
1: ครับผมเรื่องข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: ครับ
0: ไบโอดีไปเติมเต็มให้กับร่างกาย
1: รวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันทั้งสองสูตรดี
1: ครับผมที่สงขลาครับโอ้โหเสียดาย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ธรรมดาเขาฟังทางทุ่งสงได้สงขาน
0: ี่ข่าวทุ่งสงเนี่ย
1: ข่าวพวกมาเมื่อกี้เนี่ย
0: มันเป็นยังไง
1: ก็เขาฟังทางขึ้นตชดทุ่งสงได้แต่ว่าข่าวนี้มันเกิดที่สงขา
0: สงขาเนี่ยนะ
1: ได้รับแจ้งมีการทะเลาะวิวาทกันใช้อาวุธทำร้ายกันที่หน้าบ้านหลังหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดสงขาก็ไปตรวจสอบครับ
0: ไปที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: อ้าวชื่ออะไรอะนะ
0: ชื่อว่าวินัย
1: อายุเท่าไหร่แล้วเล่า
0: 53ปี
1: สภาพศพเป็นไง
0: นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
1: ร่างกายมีเลือดเต็มไหมเล่า
0: เลือดเต็มเลย
1: จากอะไรล่ะ
0: จากการถูกของมีคมเนี่ยแทงตามร่างกายหลายแห่งด้วย
1: โอ้มีกระสุนปืนด้วยไหมเล่าม
0: ีลูกกระสุนปืนตามร่างกายอีกหลายจุดเนี่ย
1: โอ้ยหนูมันตายตั้งแต่จึกแรกแล้ว
0: เรียกดายกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: ยกอีกแล้ว
1: อะไรเปลี่ยนชื่อที่ก็ไม่รู้ป๋าเลวัตที่พาผมเรียกโดยมีญาติร้องไห้ด้วยความเสียใจใกล้ร่างของนายวินัยผู้ก่อเหตุก็คือนายธีรพล
0: อายุ29ปีหลังก่อเหตุและก็หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้ว
1: จากการสอบสวนญาติของนายธีรพลทราบว่าแม่ของธีรพลเนี่ยเป็นช่างเสริมสวย
0: และก็คบหากับนายวินัย
1: จะไปมาหาสู่สักระยะนึงแหละวินัยกล่าวว่าตักเตือนนายธีรพลมึงเนี่ยนะมึงเป็นลูกมึงเป็นลูกนะมึงต้องกูเนี่ยเป็นพ่อใหม่ของแม่มึงก็จริงแหละ
0: พ่อเลี้ยง
1: แต่กูก็ดูแล้วว่ามันไม่ดีนิสัยไม่ดีเสพยาบ้าเลยนะ
0: ไปว่าลูกเลี้ยงอย่างนั้น
1: เออก็ชวนแม่ที่โดนไปอยู่ที่อื่นไปอยู่บ้านผมไม่เล่าเอออยู่กับลูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนซวยไปด้วยนะพ
0: ี่
1: เลยผมมันก็ไม่พอใจไง
0: ไม่พอใจ
1: เพราะคิดว่าหากแม่ไปอยู่บ้านนายวินัยแล้วจะไม่ได้ดูแลบ้านตัวเองไงทั้งสองฝ่ายก็มีปัญหากันเนี่ย
0: ทะเลาะกัน
1: เออ
0: ทะเลาะกัน
1: ทะเลาะกันอยู่เรื่อยอ่ะ
0: เออ
1: โดยเมื่อวานนี้พีรพลไปต่อว่าวินัยไปติดพันแม่ของตัวเองเนี่ย
0: ออกไปต่อว่าม
1: ึงอ่ะมันคุยกับแม่กูนี่แม่กูไม่มีเวลาดูแลพวกกูเลยนะ
0: เอาไม่ดูแลบ้าน
1: น้องๆกูก็เนี่ยเห็นไหมเออ
0: คนในครอบครัวก็ไปดูแลแล้ว
1: เป็นผัวใหม่ดีกว่าลูกเนี่ยพีรพลนั่งรับมีชึกจักจึกจักจึกจัก
0: รับมีด
1: เออก็มาเดือดสงสัยอะไรนึกว่าจะไปปาดคอไก่แล้วมั้ง
0: นั่น
1: เลยทั้งวันเกิดเหตุ
0: วินัย
1: ไปที่บ้านหลังเดิมนี่แหละ
0: แล้วก็ก่อนที่นายวินัยเนี่ย
1: ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนมาที่บ้านแล้วดองแดงดองแดงดองแดง
0: มาที่บ้านเมื่อไม่เห็นนายวินัยอยู่ในบ้าน
1: พอเห็นวินัยอยู่ทั้งปั๊บ
0: ทั้งคู่มีปากมีเสียงกันอีกครั้งนึงแล้วโ
1: อ้พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงอะเน
0: า
1: ะ
0: ทะเลาะกัน
1: พอพีรพลชักอาวุธไปปลายแหลมมาปาดคอวินัยเลย
0: โอ้โห
1: เป็นแผลชะกันคอกับขาดอะ
0: ก็เกือบขาด
1: หลังจากนั้นก้มหยิบอาวุธปืนขนาดจุด38ของวินัยที่พกไว้เนี่ย
0: ทำไง
1: เอ้ายิงวินัยซะเลยสิ
0: 3 4นัดปังปังปังเนี่ยนะ
1: แล้วก็หนีไปที่อยู่ทำไมเล่า
0: โอ้ถ่ายสักก
1: ำบอกญาติเขาบอกว่าวินัยเนี่ยมีลางสังหรณ์บางอย่างว่าจะเกิดเหตุร้ายนะ
0: หลังจากนั้น
1: ก็พกอาวุธปืนติดตัวตลอดเลยอ่ะ
0: ปืนไม่ได้ยิงคนร้ายนะยิงตนเองซะแล้ว
1: ตำรวจสืบสวนก็เร่งติดตามพีรพลนะเนี่ย
0: เร่งติดตามมา
1: คาดว่าจะหลบหนีในพื้นที่แหละจะมาดำเนินคดีสิ
0: ตำรวจก็ต้องตามหาตัว
1: ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรสงขลาก็
0: เข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเนี่ยนะ
1: ธีรพลเอ้ยมึงทำลายหัวใจแม่มึงนี
0: ่หนีไปแล้ว
1: เออตอบคิดง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: แล้วทำไง
1: ปืนผาหน้าไม้นะดูจากกล้องวงจรปิดแล้วบันทึกภาพนาทีไว้ได้ทั้งสองคนกำลังกอดรัดฟัดเบี่ยงกันอยู่นะ
0: ก่อนที่จะลงไปที่พื้นบ้านเนี่ยนะ
1: แล้วธีรพลก็ใช้อาวุธปลายแหลมจ้วงแทงนายวินัย
0: แล้วก็
1: เสียหลักล้มรถแทงมัน10ครั้งเลยนะ
0: แล้วก็
1: ระหว่างนั้นเสียงหวีดร้องของ ของนายพีรพลก็เสียงดัง
0: แม่พีรพลร้อง
1: แม่พีรพลนี่แหละครับ
0: เออเอา
1: อ่ะลูกเลี้ยงก็พ่อเลี้ยง
0: เออ
1: นะ
0: อืมผัวตายลูกติดคุกกันนะ
1: ครับ
0: น่าสงสารแกเนาะ
1: น่าสงสารเนี่ย
0: อืม
1: แม่ก็เป็นม่ายซ้ำสองเลยทีเนี้ย
0: นาน
1: ไหนลูกจะติดคุกอีก
0: อืม
1: นี่ก็เรื่องของพ่อพาลูก6ขวบขี่จักรยานซ้อนท้าย
0: หลังจากนั้น
1: เสียหลักไปชนรถกระบะเต็มแรงครับ
0: เสียชีวิตทั้งคู่เลย
1: โอ้โหเศร้าหนักกระบี่คุณผู้ฟัง
0: ทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะ
1: เออ
0: แกไปนาขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกระบะเลยเนาะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อืม
1: โถ
0: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: นะครับเป็นข่าวที่เราไม่น่าจะมาม
0: าสลดใจ
1: มันสลดใจอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังจะขี่รถขับรถขับอะไรก็อย่างที่บอกไงขับรถระวังชนคนข้ามถนนข้ามถนนระวังรถมันจะชนเอา
0: ประมาณนั้นนะต้องระวังกัน
1: ตำรวจสอนอมนิมิตใหม่รับแจ้งรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถกระบะบริเวณถนนหทัยราชช่วงหน้าสถานีบริการน้ำมันใกล้เคียงแยกตัดถนนราชนิมิตเขตคลองสามวาครับ
0: กทม.
1: ไปตรวจสอบหน่อยสิ
0: ไปกู้ภัยก็ไปนะ
1: ที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ Honda ทะเบียน
0: กทม.
1: ล้มคว่ำพังยับเยินรถกระบะ Toyota Vigo ทะเบียน
0: กทม.
1: สภาพประตูด้านซ้ายมีรอยพุ่งชนอย่างแรงครับ
0: และใกล้กันก็พบร่างคนเจ็บ2ราย
1: มีอาการหมดสติหน่วยกู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือปั๊มหัวใจนานกว่าครึ่งชั่วโมง
0: แต่ไม่เป็นผลนะ
1: เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อว่าสุภโชค
0: อายุ36ปี
1: และลูกชายวัย
0: 6ขวบเนี่ย
1: นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งคู่ส่งศพไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับ
0: ขนาดสงสารเนาะ
1: เบื้องต้นตำรวจอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมคนขับรถกระบะ
0: แล้วก็ตรวจจากกล้องวงจรปิดเอาไว้เป็นหลักฐาน
1: เพื่อสรุปหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: โดนน่าสงสารคุณพ่อแกเนาะ
1: สงสารเด็กด้วย
0: 6ขวบเมื่อไง
1: 6ขวบหมดเวรหมดกรรมไอ้หนูเอ้ย
0: น่าสงสารนะ
1: นะ
0: อืม
1: นี่ไฟไหม้รถเก๋งหนุ่มสาวจอดรถวิ่งหนีตายอ่ะเพิงลุกท่วมวอดทั้งคันนู่นน่ะ
0: แล้วมันไหม้ได้ยังไง
1: ที่เชียงใหม่นู่นน่ะ
0: นู่นไปที่ดอยสะเก็ดเลยหรือไง
1: 6โมงเย็นเมื่อวานเนี้ย
0: พนักงานสอบสวนสภ.ดอยสะเก็ดได้รับแจ้งเหตุแล้ว
1: อ๋อมีรถไฟไหม้บริเวณหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง
0: ไฟไหม้รถเก๋งไฟไหม้รถเก๋งเน
1: ี่
0: ย
1: ไปดูหน่อยสิ
0: เพลิงไหม้อย่างรุนแรงเลยว่ะ
1: เออเจ้าหน้าที่เร่งใช้สารเคมีนะแล้วก็น้ำฉีดสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้จนเพลิงสงบ
0: พบว่ารถเก๋งเนี่ยได้รับความเสียหายไปทั้งคันแล้ว
1: ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดครับ
0: ตรวจสอบสภาพภายในรถแล้วก็มีชาวพม่า
1: โอ้ผู้ชายนี่คนเมียนมา
0: ผู้หญิงอ่ะ
1: เกาหลี
0: เป็นยังไง2คนเนี่ย
1: อยู่ในการตื่นตระหนกตกกระจายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: เบื้องต้นก็ทราบว่าฝ่ายชายนี่เป็นคนขับ
1: ส่วนฝ่ายหญิงนั่งโดยสารมาในรถด้วย
0: เกาหลี
1: เดินทางมาจากอำเภอสันกำแพงนู่นน่ะ
0: เชียงใหม่นู่นน่ะ
1: ไฟกำลังลุกไหม้จากห้องเครื่องด้านหน้ารถก็รีบจอดรถซะสิ
0: แล้วก็พากันวิ่งหนีออกจากรถ
1: จากนั้นเปลวไฟก็ลุกท่วมรถจนเสียหายทั้งคันนะ
0: ไหม้ไปทั้งคันแล้ว
1: ครับไม่ทราบสาเหตุเพราะอะไรเหมือนกัน
0: แล้วผู้หญิงเกาหลีมายังไงก็ประมาท
1: อ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายกันเยอะเนาะ
1: มีปืนไง
0: มีปืนนี่แหละ
1: ยิงตัวตาย
0: เมื่อวานนี้ตำรวจสภ.พยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคาม
1: เป็นไง
0: รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิวิสัย
1: จึงประสานแพทย์ของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิวิสัย
0: ครับไปสำรวจตรวจสอบหน่อยที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ไปพร้อมตำรวจทำการชันสูตรพลิกศพแม่
0: ชายวัย63ปีเป็นผู้พิพากษาอาวุโสนะ
1: ของศาลจังหวัดบุรีรัมย
0: ์นอนเสียชีวิตในโรงเก็บของข้างโรงรถ
1: แล้วก็มีอาวุธปืน9มม.
0: โดยกระสุนปืนเข้าที่ขมับด้านขวาทะลุซ้ายครับ
1: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานเอาไว
0: ้ปืนพกสั้นออโตเมติกขนาด9มม. 1กระบอก
1: กระสุน9มม.
0: อยู่ในแมกกาซีนอีก4นัด
1: แมกกาซีนปืน
0: พร้อมกระสุนปืนอีก10นัดครับ
1: แล้วอยู่ในกระเป๋าของผู้ตายเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่สอบถามคนในครอบครัวได้รับการเบื้องต้นว่าผู้ตายเนี่ย
1: มีโรคประจำตัว
0: มีเรื่องเครียดในเรื่องการทำงาน
1: แล้วก็มีอาการซึมเศร้า
0: ไม่อยากเจอใครประมาณเป็นเดือนแล้ว
1: ไม่อยากพบใคร
0: เกี่ยวกับป่าเสรีหรือเปล่า
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ไปบุรีรัมย์มันอ่ะ
1: ไม่รู้
0: ไม่เกี่ยวกันเนาะแกจะยิงแค่เองอ่ะเนาะ
1: นั่นสิ
0: มาเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ตายแยกตัวไปนอนคนเดียวด้วยนะ
1: แล้วภรรยาล่ะ
0: นอนอยู่บ้านอีกหลังนึง
1: หลังจากนั้นตอนที 5:30 นาที
0: ภรรยาเสียงได้ยินเสียงดังคล้ายๆปืนนัดนึงอ่ะ
1: ปัง
0: ออกมาดูก็พบว่าสามีแอลเน
1: เสียชีวิตที่โรงเก็บของไปแล้ว
0: ต้นญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำศพไปผ่าพิสูจน์เส
0: ร็จจะมอบพยาธิดำเนินการตามพิธีตามศาสนาต่อไป
1: นั่นนั่นนั่นโอ้น่าสงสารแกเนาะ
0: โอ้ระดับนะอาวุโสขนาดนี
1: ้
0: ทำงานศาลนี่เขาอายุเท่าไหร่65-70ถึงเกษียณเนี่ยนะ
1: ไม่น่าเป็นโรคซึมเศร้าเลยเนาะ
0: ตอนนี้ตั้งแจ้งข้อหาฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.นนทบุรีเนี่ยนะ
1: เรื่องอะไร
0: สองข้อหาก็ควงปืนบุกยิงนายกอบจ.เนี่ยนะมีข้อหาอะไรบ้างนะ
1: สองข้อหาไง
0: เออฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนและอันดับแรกนะนะครับเอาไปขัดแย้งเงิน11ล้านน่ะ
1: โดนสองข้อหาเลย
0: เออพกปืนยิงปืนเนี่ย
1: เฮ้ยมันต้องมีข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะ
0: พยายามฆ่าครับฆ่าไว
1: ้ก็คนขับรถไง
0: เออคนขับรถพยายามฆ่า
1: เออ
0: ไม่รู้เดี๋ยวก็คอยดูแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังบอกสูบบุหรี่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการไม่ได้นะ
1: ไม
0: ่
1: ได้อยู่กันนะ
0: เออแล้วก็คนให้สูบก็โดนด้วยนะ157นายหนู
1: เอาเด็กนายกอีกแล้ว
0: ดูป๋าเลวัดมากเกินเนี่ยนะวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้ไปวัดประดับ
1: พรุ่งนี้นะ
0: พรุ่งนี้ไปวัดประดับ
1: ก็ไปอุดหนุนเขาได้นะ
0: ครับผ
1: ม
0: นี่แม่น้ำโขงเออแล้วครับ
1: ทะลัก
0: แต่จุดวิกฤตทะลักท่วมร้านค้าได้ถุนลานพญานาค
1: เฝ้าระวังกันนะ
0: น้ำสาขาล้นตลิ่ง6อำเภอนะครับ
1: โอ้โห
0: ที่นครพนมที่บึงกาฬที่หนองคายนะครับร้านค้าเยอะแยะเลยตั้งเรียงรายกันอยู
1: ่
0: นะครับที่ใต้ถุนลานพญานาคต้องตู้เย็นตู้แช่โต๊ะเก้าอี้ลอยน้ำต้องเอาออกก่อนนะ
1: นั่นดิเรื่องของน้ำ
0: เรื่องของน้ำเนี่ยนะเพราะนั้นแล้วน้ำเจ้าพญาอย่าเพิ่งไว้ใจนะตอนนี้เขาเรียกประชุมแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: พระครับมารอรับยาไงปืนโผล่มาจากจีวรก็ไม่รู้นะ
1: อ้าวตำรวจต้องไปตรวจสอบพบว่าเป็นอะไรนะ
0: ปืนปลอมโล่งอกทีนึงพระพบมันทำไมล่ะปืนปลอมอ่ะ
1: อ้าวมีโทรศัพท์ด้วยงั้น
0: น่ะเป็นเคสโทรศัพท์มั้งเล่นพิลึกกึกือที่ใช้นาฏอ่ะ
1: เล่นแปลกๆนะพระเนี่ย
0: ตำรวจใช้นาฏแจ้งระทึกแล้วครับ
1: มีอะไร
0: รับแจ้งบอกมีพระพกปืนมาที่วัดไปมาจากวัดมาโรงพยาบาลใช้นาฏนเรนทรน่ะ
1: มาโรงพยาบาล
0: เออพอไปตรวจสอบเอ้าเป็นปืนปลอมเลย
1: พระชื่ออะไรพระอะไร
0: ปีดา
1: โดนตีสนอหรือเปล่า
0: เป็นพระลูกวัดที่อำเภอเนินขามนู่นน่ะ
1: จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะ
0: เออมานั่งรอรับยาอยู่นะป้าที่อังสะแม่เจอปืนโผล่มากันเลย
1: โผล่ออกมา
0: ไม่มีอะไรเวลาหมดแล้วครับ
1: ลำลานะ
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไปจนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ปัญญาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอก สดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับงาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมัน
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55

0: มล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วย
3: วิทยุกองทัพบก
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่คุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
3: เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีออกจากสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเมื่อวานนี้ซึ่งในวันนี้เจ้าตัวไม่ตอบคำถามขณะที่ตำรวจค้านประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุชกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างทุกมิติ
4: พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในหลายพื้นที่หลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนโยบายเคร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านการสืบสวนสอบสวนระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด

0: และสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมไปถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่ออนกราวและผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกับมอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าสวนสาธารณะโดยเน้นการแสดงกำลังตรวจตราและตรวจค้นเกี่ยวกับอาวุธปืนบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยรวมทั้งการรับแจ้งเหตุการไปถึงที่เกิดเหตุและการใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดจนให้ทุกหน่วยตรวจสอบการควบคุมอาวุธปืนของราชการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: การนำบริการทางการแพทย์ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนในชุมชนกับกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมทหารพรานที่23ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23จัดชุดอาสาสมัครทหารพรานหญิงร่วมกับตอนเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำเย็นอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนโดยให้บริการตรวจสุขภาพและการแพทย์เบื้องต้นพร้อมมอบยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุในชุมชนรอบค่ายการดำเนินงานดังกล่าวนอกจากจะนำบริการด้านสุขภาพเข้าถึงประชาชนแล้วยังเป็นการส่งต่อความห่วงใยความใกล้ชิดและความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนสะท้อนความมุ่งมั่นของทหารพรานที่พร้อมอยู่เคียงข้างและดูแลประชาชนในทุกโอกาสเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025085-517-9025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซี
8: ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถัดใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิรา
11: ให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: นอนผีเสื้อจากคุณหนูมิเตอร์ค่ะสวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา17นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงค่ะจทล AM สตรีโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีค่ะจริงๆวางไว้อีกเพลงนะกะว่าจะนั่งฟังเพลงเพลินๆก่อนแล้วค่อยเล่าข่าวแบบว่าคุณผู้ฟังก็รอฟังข่าวเนาะสวัสดีค่ะก่อนแล้วกันคือเห็นข่าวแล้วก็เหนื่อยประมาณนี้สวัสดีค่ะ
1: อาจจะสั่ง BGM หน่อยค่ะ
0: เคยสั่งไหมคะ
1: เคยสั่งค่ะ
0: เคยสั่งค่ะวันนี้ BGM ยังมีโปรโมชั่นอยู่ลด100ชื่อ
1: ชื่อวันเพ็ญค่ะ
0: คุณวันเพ็ญนามสกุล
1: กึ่งไกล
0: อะไรนะ
1: กึ่งไกล
0: คุณวันเพ็ญเกินไกลเคยสั่งแล้วใช่ไหมคะ
1: เคยสั่งค่ะแล้วหน้าไม้ไม่ลดอีกเหรอ
0: โอ้โหแจกฟรีไปเลยดีกว่ามั้งรถให้แล้วยังจะเอารถหน้าใหม่อีกเดี๋ยวปุ้มรถให้ก็ได้เดี๋ยวปุ้มคิดค่าส่งแล้วกันเนาะ
1: ค่าส่งเท่าไหร
0: ่ประมาณ75บาท
1: โอเคค่ะ
0: ให้ปุ้มคิดอีก75บาทใช่ไหม 2,500 น่ะรับไหมคะ
1: รับค่ะ
0: โอเคจบได้วันพฤหัสนะ
1: จ้ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ว
0: ่
1: า
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ใช้ทุกผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำนะคะโทรหน้าไมค์ได้ส่วนลดแต่มันมีโปรโมชั่นอยู่แล้วไงนะก็ให้เขาลดอย่างอื่นเหอะตอนนี้คุณผู้ฟังที่จะสั่งที่ได้น้ำหนักเยอะๆวัคซีนไรวีซ่าประมาณนี้เลยนะคะปกติแล้วถ้าไม่ใช่อยู่ในถ้าไม่ใช่ตัวที่เป็นโปรโมชั่นโทรหน้าไมค์ได้ส่วนลดแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังโทรมาสั่งซื้อก็ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025นะคะ0855179025นะคะคุณผู้ฟังเมื่อเช้านี้มีคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนหนอใช้จะใช้ปราบหนูนะคะโทรมาสั่งปราบหนูก็ถามมาว่า

0: ข้างๆเนี่ยเป็นนาคนอื่นเราต้องฉีดไหมนาใครไม่รู้รู้แต่ว่า4ทิศของเราเนี่ยล้อมกรอบให้หมด4ทิศนะคะล้อมให้หมด4ทิศเข้าไปในนาสักวาหนึ่งข้าวเล็กข้าวงอกข้าวออกรวงฉีดได้หมดฉีดแล้วก็นั่งรอไปเพลินๆนะคะจนออกรวงอ่ะค่อยฉีดอีกทีนึงถ้าไม่มีหนูมากวนเราก็ไม่ต้องฉีดแล้วนะมันไปแล้วไปรับไม่กลับมานะคะแต่ละท่านบางท่านยังไม่เคยใช้เขาก็ไม่เชื่อในประสิทธิภาพแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะไล่หนูได้บอกว่าเป็นสมุนไพรมันจะไล่หนูได้สักแค่ไหนมันไล่ได้แบบถาวรเลยค่ะในบ้งในบ้านได้หมดโรงรถยุ้งฉางใช้ดีแล้วก็บอกต่อด้วยแล้วก็ช่วยกันแนะนำนะคุณผู้ฟังขาส่วนทางด้านของวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวปลูกอะไรอยู่นะคะปลูกอะไรอยู่แล้วมันร่วงออกดอกแล้วก็ร่วงเป็นผลอ่อนก็ร่วงวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะผสมกันได้เลยค่ะแล้วก็ฉีดทีเดียวนะคะจะสั่งซื้อก็โทรมา0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังโทรมาสั่งแล้วก็ส่งให้ใช้ดีก็บอกต่อด้วยปุ้มกำลังดูละครช่อง3อยู่ค่ะน่าดูอ่ะณเดชน์คูกิมิยะเจมส์มาแล้วก็อาเมนดาอันนี้น่าดูละครที่จะออนแอร์วันนี้วันแรกจันอังคาร20:30เริ่มตอนแรก11สิงหาคมดูณเดชน์กล้ามใหญ่ล้ำบึกแล้วก็มีเด่นคุณงามเนตรอันนี้น่าดูค่ะคุณผู้ฟังค่ะละครช่อง3ปกติปุ้มไม่ค่อยดูละครนะแต่ดูนักแสดงแล้วก็น่าดูเหมือนกันเนาะสำหรับคอละครแต่ว่าสำหรับปุ้มแล้วเนี่ยปุ้มก็จะปล่อยให้เขาเล่นไปให้จบก่อนแล้วค่อยดูทีเดียวไม่งั้นมันค้างคาใจคุณผู้ฟังค่ะบางทีแบบดูไปแล้วโอ้ยคาอยู่ตรงเนี้ยให้มันเสียอารมณ์กว่าจะได้ดูอีกทีนู่นอาทิตย์หน้าไว้รอให้จบแล้วค่อยดูทีเดียวประมาณนี้แหละมาดูเรื่องข่าวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังสภาพอากาศวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมามรสุมกระหน่ำ39จังหวัดเจอฝนจริงๆเมื่อเช้าเนี้ยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บนะไล่ดูพยากรณ์อากาศก่อนเลยสำหรับพื้นที่ลพบุรีเขาบอกว่าบ่ายโมงฝนจะตกแล้วก็แดดก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ก็จริงอย่างพยากรณ์ว่าไม่ค่อยมีแดดอากาศไม่ค่อยร้อนแต่เดี๋ยวปุ้มจะรอดูว่าบ่ายโมงฝนจะตกจริงไหมประมาณบ่ายโมงนะคะสำหรับลพบุรีนะที่อื่นไม่รู้อุตุนิยมวิทยาเตือนมาว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ประเทศเวียดนามตอนบนประเทศลาวตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70เหมือนกันภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ40มีฝนตกหนักที่ลพบุรีสระบุรีแล้วก็กาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นครนายกปราจีนบุรีมีฝนนะคะฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ30ฝั่งอันดามันก็ฝนร้อยละ30เช่นกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ70ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะส่วนที่บึงกาฬน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นมาอีก30เซนน้ำหลากไป7อำเภอ 16,000 ไร่จมน้ำไปแล้วค่ะมีรายงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีมวลน้ำเหนือจากจังหวัดเลยและหนองคายแล้วก็ลำน้ำสาขารวมปริมาณน้ำสะสมจากเขาภูควายฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไหลลงมาตามลำห้วยสาขาและแม่น้ำสายหลักของสปป.ลาวแล้วก็ไหลมาบรรจบกันในพื้นที่บึงกาฬค่ะทำให้น้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นมวลน้ำก็พัดเอาซากเศษกิ่งไม้เศษซากวัชพืชจำนวนมากมาติดอยู่กับแพสูบน้ำของประปาอำเภอปากคาดต้องช่วยกันดันเศษไม้ออกตลอดเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็เดินเครื่องผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำตามปกติส่วนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัยต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวในพื้นที่อำเภอปากคาดเนื่องจากระบบผลิตน้ำประปาชำรุดซ่อมกันวันนี้ทั้งวันนะคะขณะที่น้ำในแม่น้ำโขงบริเวณลานพญานาคในพื้นที่อำเภอปากคาดระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังต่ำกว่าตลิ่งเมตร20ทางอำเภอปากคาดและเทศบาลตำบลปากคาดก็ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงให้เฝ้าระวังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงถ้ามีการแจ้งเตือนเนี่ยค่ะพื้นที่จังหวัดบึงกาฬฝนที่ตกลงมานานกว่า3สัปดาห์และน้ำโขงหนุน7อำเภอค่ะได้รับผลกระทบน้ำไหลหลาก32ตำบล102หมู่บ้านชาวบ้านเดือดร้อน 1,478 รายพื้นที่การเกษตร 16,654 ไร่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็เตรียมเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะ20จังหวัดภาคอีสานเนี่ยอาจจะต้องรับมืออุทกภัยเพราะว่าปัญหาน้ำโขงผันผวนจากเขื่อนประเทศต้นน้ำปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งปล่อยมาก่อนแล้วถึงแจ้งคือตั้งแต่จีนเขาทำเขื่อนของเขาเนี่ยค่ะผลกระทบที่มาจากการที่จีนมีเขื่อนแม่น้ำโขงก็บทจะแห้งก็แห้งไปเลยบทจะน้ำหลากก็หลากมาขนาดหนักเลยเนี่ยเราอยู่ใต้น้ำก็ได้แต่เตรียมรับมืออย่างเดียวค่ะตอนนี้ทุกจังหวัดก็เตรียมพร้อมแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนรับมือน้ำในแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะเกิดจากการระบายของเขื่อนปล่อยก่อนแล้วถึงจะแจ้งตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วล่ะค่ะที่ต้องประสานขอความร่วมมือเนี่ยดูดิไม่พ้นกระทรวงการต่างประเทศอีกแล้วปล่อยก่อนแล้วถึงแจ้งอันนี้ก็จะเป็นความเดือดร้อนของริมฝั่งแม่น้ำโขงจะแก้ไขกันยังไงเหนือข้างบนขึ้นไปเขามีเขื่อนอะมาติดตามเรื่องราวในบ้านเราค่ะเป็นประเด็นบอกแล้วเมื่อเช้านี้ว่าจับตามองด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยให้นายฉลองเรี่ยวแรงต่อให้อดีตเคยเป็นใครมาจากไหนก็ช่างแต่ปัจจุบันคุณคือผู้ต้องหาเป็นฆาตกรฆ่าคนตายโดยเจตนาเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงไม่มีการแบ่งมาตรฐานใดๆทั้งสิ้นแต่กุญแจมือก็ไม่ได้สวมแล้วก็บอกว่าอยู่บนโรงพักไม่ได้อยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ต้องสวมกุญแจมือก็ได้อ่ะ แล้วก็เครียดมากขอสูบบุหรี่คลายเครียดเพราะจำเป็นจะต้องสอบสวนเชิงลึกมันมีลึกอะไรไปกว่านี้เพราะเขาก็สารภาพหลักฐานก็ชี้ชัดว่าเป็นคนยิงถูกปะไม่มีอะไรตื้นลึกหนาบางยิงตรงนี้มีผู้เสียชีวิตตรงนี้รายเดียวตรงนี้ที่เป็นเหตุไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องอย่างในป๋องที่จะต้องไปตามว่ามึงฆ่าสองพี่น้องรัสเซียแล้วมึงฆ่าใครอีกมึงฝังใครไว้ตรงไหนอีกอันนั้นน่ะมันเชิงลึกต้องสอบให้ลึกเค้นให้หนักจิกจิกจิกสอบให้ละเอียดแต่เนี้ยหลักฐานคาตากล้องวงจรปิดมีรับสารภาพมันไม่ได้มีอย่างอื่นลึกไปกว่านี้เลยค่ะเครียดตรงไหนสูบบุหรี่บนโรงพักกรมควบคุมโรคเอาผิดไม่งั้นสังคมประณามสองมาตรฐานเห็นเห็นนี่ค่ะสรุปโดนปรับอีก 5,000 นะแล้วเจ้าของพื้นที่โดนด้วยไหมเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้สูบอ่ะตำรวจก็นั่งหัวโดอยู่ตรงนั้นน่ะพ่นควันมาตำรวจก็สูดเข้าไปไม่เหม็นกันนี่ไงสรุปว่าเมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกือบ10คนเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรดำเนินคดีกับนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาในคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตสืบเนื่องจากปรากฏภาพในฉลองนั่งสูบบุหรี่บนโรงพักเมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าผู้ว่าเลยแหละบอกว่าผู้ต้องหาเครียดขอสูบระบายความเครียดมันใช่ไหมบนโรงพักสถานที่ราชการเขตปลอดบุหรี่แบบ 100%มาให้ปรับซะดีๆ 5,000 เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยมาปรับแล้วก็ไปค่ะกลับเลยนะไม่มาไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แถมไม่สวมกุญแจมืออีกนายกบ่นเลยค่ะผบ.ตร.บอกว่ายอมรับเลยว่านายกรัฐมนตรีท้วงติงมากรณีนายฉลองเรียวแรงสูบบุรีไม่มีเครื่องพันธนาการใดๆแล้วตอนไปค้นที่บ้านนะนั่งไขว่ห้างพิงพนักเก้าอี้ดูเจ้าหน้าที่เดินไปเดินมาเหมือนไม่ยีระเห็นแล้วแบบอะไรวะมันก็ฟ้องด้วยภาพอยู่นะคุณผู้ฟังล่าสุดผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีที่มีภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตปรากฏภาพนายฉลองขณะที่กำลังสูบบุหรี่ระหว่างถูกสอบปากคำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรกุญแจมือก็ไม่ได้สวมค่ะนายกรัฐมนตรีก็โทรมาถามเลยค่ะสอบถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการก็คือกุญแจมืออ่ะรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาผบ.ตร.ก็ต้องยอมรับแหละน้อมรับเลยรับข้อสั่งการและจะนำไปปฏิบัติโดยสั่งตรงไปยังพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์จเรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระเบียบดังกล่าวเนี่ยมีมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่พลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะถึงแม้ว่าพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ก็ขอยืนยันว่าไม่ได้กระอักกระอ่วนเพราะว่าต้องดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายและระเบียบถ้าเข้าข่ายความผิด157บุกพร่องในหน้าที่ไงก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบครอบนะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กำชับเรื่องมาตรการการค้นอาวุธและตั้งด่านตรวจค้นยอมรับว่ามันทำได้ยากตำรวจต้องใช้ทักษะความรู้ข้อมูลด้านข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยกับประชาชนส่วนกระแสข่าว FBI ชี้เบาะแสตำรวจไทยให้เข้าตรวจค้นชี้เบาะแสว่าให้ตำรวจไทยเนี่ยเข้าตรวจค้นบ้านของ ผู้ก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีผบ.ตร.บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในประเด็นนี้นะแต่สั่งการให้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์และพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปกำกับดูแลคดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตและย้ำว่าใต้ฟ้าเมืองไทยไม่มีเรื่องไหนที่ตำรวจไทยทำไม่ได้จริงค่ะตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างใต้ฟ้าเมืองไทยไม่มีเรื่องไหนที่ตำรวจไทยทำไม่ได้อย่างที่ท่านผบ.ตร.ว่าจริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็เชื่อแหละผบ.ตร.ท่านพูดถูกจริงนะตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างใต้ฟ้าเมืองไทยแห่งนี้ตรวจได้ทุกเรื่องจับได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างถ้าทำนะถ้าทำแล้วก็ทำได้ทุกอย่างก็ถ้าทำไงถ้าลงมือทำก็ทำได้ทุกอย่างแหละในขณะเดียวกันก็มีการควบคุมตัวนายฉลองไปฝากขัง4ข้อหาหนักอดีตส.ส.หลายสมัยอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังค่ะสอบสวนนัดแรก12วันผัดไปก่อนวันนี้ถึง22สิงหาคม4ข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนในที่ไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์และอยู่ในความสนใจของสังคมค่ะมีการควบคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะมีชุดปฏิบัติการพิเศษประกบไปจนถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพเลยค่ะมีกำลังเจ้าหน้าที่สวมเสื้อเกราะกันกระสุนทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบหน่วยปฏิบัติการพิเศษนนทบุรีแล้วก็นำขึ้นรถกันกระสุนควบคุมตัวไปที่ศาลขออำนาจศาลฝากขังแล้วก็นำตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะคุณผู้ฟังอัตราโทษสูงสุดแล้วก็คัดค้านการประกันตัวส่วนผบ.ตร.ก็ยกระดับปูพรมคุมเข้มอาวุธปืนกวาดล้างกันทั่วประเทศระดมกำลังกันเต็มที่ยกระดับความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะโรงเรียนห้างสรรพสินค้าสวนสาธารณะนะคะ Stop Walk Talk คือเน้นกำลังตรวจตราค่ะขนเดินนะคะลงพื้นที่ทุกหน่วยเพื่อเป็นไปตามระเบียบมาตรการระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีเรื่องของตำรวจชุดสืบนครบาล7จับกุมรถกระบะต้องสงสัยบรรทุกไอซ์มา1ตันเดี๋ยวนะ1ตันนี่คือ 1,000 กิโลกรัมใช่ไหมคุณผู้ฟังมูลค่ามหาศาลเลยนั้นเนี่ยเพราะเวลาเขาจำหน่ายใช่ไหมจนจับรายย่อยเนี่ยเป็นกำกรรมเป็นแบบเกล็ดๆกำกรรมยิบย่อยเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงเล็กๆเก็บกันแต่นี้มาแบบมาฮือมา1ตันคุณผู้ฟังค่ะอะไรนี่จับกุมได้ก่อนทะลักเข้าไทยเมื่อวานนี้บ่าย 3:30 นพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมรองพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนี่ค่ะรองจ๋อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงข่าวการจับกุมนางสาวจารุวรรณอายุ44ปีนางสาวชายอายุ48ปีนายเจริญอายุ36และนายบุญยงอายุ41ปีของกลางเป็นไอซ์ค่ะบรรจุถุงชาใส่ในกระสอบใส่ลุง40กระสอบน้ำหนักรวม 1,000 กิโลกรัม Isuzu D-Max สีเทากระบะติดคอกเหล็ก2คันป้ายแดงมาเลยค่ะทะเบียนจังหวัดแพร่นะเจ้าสืบเนื่องจากชุดสืบกองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล7จับกุมผู้ต้องหาได้3คนมาก่อน ของกลางเป็นยาบ้า 8,990,000 เม็ดและไอซ์39กิโลกรัมเป็นหัวจ่ายในพื้นที่นนทบุรีเมื่อวันที่8มีนาคมยาบ้า8ล้านเกือบ9ล้านเม็ดผู้ร่วมขบวนค้ายาเสพติดเครือข่ายเดียวกันที่จังหวัดลพบุรีเมื่อ26กรกฎาคมแล้วก็ทิ้งยาเสพติดหลบหนีไงดวลกันสนั่น4แยกก่อนถึงโรบินสันตามมาจากสระบุรีแล้วก็ยิงกันสนั่นเลยค่ะคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จั่วลมจับได้แต่รถกับของกลางมาขยายผลไปพบข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่มีพฤติการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่ภาคเหนือก่อนนำมาส่งต่อขายลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะชุดสืบก็ได้เบาะแสมาว่าเครือข่ายลักลอบลำเลียงไอซ์ล็อตใหญ่มาเลยกระบะไมเอี่ยมป้ายแดง2คันมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่สกัดจับตอน 4:00 น.วันที่8สิงหาคมถนนนครสวรรค์ชัยนาทพื้นที่ตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมเส้นทางขนถ่ายยาเสพติดเข้ากรุงเทพนางสาวจารุวรรณเป็นคนขับนายเจริญเป็นคนขับนางสาวชายกับนายบุญยงเป็นผู้โดยสารตรวจสอบรถกระบะที่ใช้ขับนำทางไม่ได้บรรทุกของส่วนกระบะอีกคันหนึ่งบรรทุกกะหล่ำปีผ้าใบสีดำคลุมไว้ตรวจค้นท้ายกระบะเปิดขึ้นมาบึ้งเป็นกะหล่ำปีล้วนๆขยับไปขยับมาถึงได้รู้ว่าตรงกลางโบมีผ้าใบสีดำคลุมเอาไว้ไอซ์ซุกซ่อนอยู่ใต้กองกะหล่ำปีค่ะ 1,000 กิโลกรัมคุณผู้ฟังค่ะนำไปบันทึกการจับกุมและขยายผลเนี่ยค่ะสอบสวนก็น่าจะทำมาแล้ว3ครั้งค่าจ้างขนครั้งละ 2-3 ล้านคุณผู้ฟังค่ะคิดดูดิจ้างขน3ล้านแล้วจะได้เท่าไหร่ไปไม่รอดค่ะโดนก่อนเลยนี่แหละจำนวนมหาศาลเลยนะคะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก่อนติดตามเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะ08551790250855179025ช่วงหน้ามีแหล่งเลขเด็ดมาเล่าแล้วนะคะคุณผู้ฟังพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: ฮัลโหลคุณปุ้มเหรอคะนี่ป้าหลวยนะหมู่12บางรู้นะจ๊ะป้าอยากได้ยาที่เด อะไรนะรวงก้มอาจารย์วีซ่า2ขีดก็รวงก้มเหรอ
4: หน้ากี่ไร
3: ่
4: คะ
3: ก็8ไร่อาจารย์1ลิตร
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ใช้หมดเลยเนาะทีเดียวเลยเนาะเนี่ยมันรวงมันก้มแล้วละออกจนหมดแล้วโหออกเสมอมันดีจังเลยแต่แล้วใช้ไป2คราวแล้วเนี่ยดีใจจังเลยข้าวนี้
2: เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต้งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าม
1: าฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นภัยอันตรายมากนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมกวดขันอาชญากรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการนำกำลังเข้าจับกุมโดยเฉพาะอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อสตรีและเด็กเจ้าหน้าที่จับกุมนายธนพัฒน์อายุ20ปีข้อหาพรากผู้เยาว์อายุเกิน15แต่ไม่ถึง18โดยอนาจารใช้กำลังประทุษร้ายจับได้ที่ริมถนนสุขสวัสดิ์เขตเทศบาลเมืองลัดหลวงพระประแดงสมุทรปราการสืบเนื่องจากเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีคุณแม่เป็นผู้เสียหายเขาแจ้งความว่าลูกสาวอายุ15เป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกพนักงานขับรถของแอปพลิเคชันชื่อดังทำการข่มขืนกระทำชำเราลูกสาวเนี่ยเรียกรถมาว่าจ้างให้ไปส่งบ้านเพื่อนแต่ระหว่างทางขับเปลี่ยนเส้นทางไปบ้านของผู้ต้องหาใช้กำลังฉุดเข้าไปในบ้านบีบคอและลงมือข่มขืนแล้วก็พาไปส่งที่บ้านพร้อมทั้งข่มขู่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้รับแจ้งเหตุและเห็นว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมก็เลยขยายผลและวางแผนจับกุมค่ะพบว่ามีผู้เสียหายอีก2รายที่ถูกกระทำแบบนี้จากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆต่อเมื่อถูกเรียกผ่านแอปพลิเคชันจะคิดค่าบริการถูกกว่าปกติก็เลยมีเยาวชนโดยเฉพาะเด็กที่หลงเชื่อใช้บริการเข้าไปใช้บริการจำนวนมากค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีเหยื่อที่ถูกกระทำแบบนี้อีกจำนวนมากแล้วก็ประสานงานไปยังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลราชบูรณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลต่อไปมีอันตรายมากค่ะคือบริการเรียกรถเนี่ยเขาจะมีในแบบในส่วนของส่วนที่ปลอดภัยสำหรับสุภาพสตรีด้วยนะคะแต่แบบน้องๆบางทีก็เรียกสะดวกแล้วมันก็ดาดานขี่ไปเรื่อยน้องก็ไม่รู้จะทำยังไงกลายเป็นเหยื่อแล้วก็จะเลือกเฉพาะเด็กนักเรียนหญิงดีที่ตำรวจจับได้ไม่งั้นจะเป็นอันตรายนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังราคาดอกมะลิค่ะพรุ่งนี้วันแม่ดอกมะลิราคาพุ่งกิโลกรัมละ 2,000 พิษฝนตกหนักทำให้ผลผลิตลดลงค่ะแม่ค้าโอดว่ายอดขายซบเซาปลูกมะลินี่ฉีดวัคซีนเอ2อย่างเดียวเลยค่ะดอกออกเยอะนะคะไม่เป็นดอกม่วงไม่เป็นสนิมไปสำรวจช่วงเทศกาลวันแม่ร้านขายดอกไม้ในตลาดสดเมืองชัยนาทค่ะดอกมะลิวัตถุดิบในการร้อยมาลัยกร
0: สูงขึ้นกิโลกรัมละ 2,000 บาทคุณผู้ฟังค่ะกิโลกรัมละเกือบ 2,000 เนี่ยดอกไม้ชนิดอื่นๆก็ปรับราคาไปด้วยปลูกเองเฮ้ยต้นมะลิที่บ้านเนาะแม่ค้าเตรียมด่าบุ้มแล้วปลูกมะลิที่บ้านน่ะได้มาใหม่ก็เปลี่ยนดินเสร็จวัคซีนเน่2อย่างเดียวเลยไม่ต้องฉีดอย่างอื่นเลยค่ะตอนนี้ราคาดอกมะลิพันกว่าบาทเกือบ 2,000 น่ะกิโลกรัมนึงอ่ะแล้วฝนตกชุกมะลิไม่ค่อยออกดอกบอกแล้วว่าฉีดวัคซีนเน่2นะคะปกติกิโลกรัมละ500 700ตอนนี้ 1,900 แล้วเดี๋ยวพอเลยวันแม่ไปนะถูกอีกดาวเรืองเหมือนกันค่ะดอกใหญ่นะพอเด็ดยอดปุ๊บฉีดวัคซีนเน่2อย่างเดียวเลยค่ะมันชอบมีหนอนตัวเล็กๆดาวเรืองอะฉีดวัคซีนเน่2อย่างเดียวไม่ต้องอย่างอื่นเลยโอ้โหดอกใหญ่กว่าม้วนกระดาษทิชชู่อีกขอบอกปุ้มปลูกมาแล้วออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกเก็บไม่รู้ต่อกี่รุ่นนี่แหละดาวเรืองนี่แหละวัคซีนเน่2อย่างเดียวมะลิก็เหมือนกันเปิดเลขเด็ดวัดดังที่สุพรรณบุรี2เลขธูปท้าวเวสสุวรรณได้3ตัวกันมาลุ้นงวดนี้ค่ะวัดพังม่วงตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะชาวบ้านจัดงานอายุวัฒนมงคลเจ้าวาดวัดพังม่วงครบรอบ49ปีมีนายอุดมโปร่งฟ้านายกอบจ.กรรมการวัดและชาวบ้านมาร่วมแสดงมุทิตาจิตแจกข้าวสาร 2,000 ถุงหลวงพ่อมหามนพกิติมโนเจ้าวาดวัดพังม่วงเป็นประธานในพิธีค่ะวัดแห่งนี้เป็นที่เรื่องลือนะในพิธีเสริมดวงชะตาเจิมมือเปิดดวงเศรษฐีเกจิอาจารย์สายมูชื่อดังหลวงพ่อมหามนพเนี่ยเป็นพระนักพัฒนาค่ะประชาชนศรัทธาจำนวนมากผู้ที่ผ่านมาได้โชคได้ลาภก็มาแก้บนทางวัดก็จุดธูปหน้าท้าวเวสสุวรรณเนื้อทองเหลืองใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีสูง3เมตร40เซนติเมตรน้ำหนัก1ตันสร้างขึ้นโดยรับความเมตตาจากหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีเป็นที่นิยมของสายมูมากค่ะมาขอโชคขอลาภนะคะแล้วก็ขอความก้าวหน้าในหน้าที่การงานว่างั้นเลขกระถางทูบนะคะจุดทูบเสียงทายได้393ค่ะส่วนอายุหลวงพ่อ49เลขเด็ดเกลี้ยงวัดกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้วันที่11เอง393นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะมองเวลาแล้วเสือปิ่นเสือปิ่นบุกเสือปิ่นคือเสือโคร่งจริงๆ Facebook ของครูเกณฑ์คุณครูเกณฑ์ธรรมนันโรงเรียนคลองลานวิทยากำแพงเพชรระบุว่าไขข้อสงสัยทำไมเสือปิ่นถึงหลุดออกจากกรงกึ่งธรรมชาติเป็นครั้งที่3ตอนนี้เสือปิ่นอยู่นอกพื้นที่นะคะตรวจสัญญาณพบปลอกคลอ GPS ครั้งสุดท้ายบริเวณบ้านรวงพึ่งพัฒนานะคะยังอยู่ในพื้นที่คลองลานนะอันนี้หลุดออกมา3รอบแล้วจับสัญญาณได้ล่าสุดที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเตรียมนำกลับเข้าสู่ระบบกักกันเพื่อความปลอดภัยกระจายกำลังเฝ้าระวังตามคอกสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่แนวเขตป่าคลองลานให้ระมัดระวังค่ะเวลาหมดแล้วค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้คืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณถ้าคุณผู้ฟังจะโทรหาปุ้มก็0855179025 ขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
8: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

0: อักษรเคมี
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11
3: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12:00 น.กับเทตารีสายสว่างค่ะวราวุธรับมีการทาบทามนัทพลปลัดอุตสาหกรรมนั่งปลัดพลังงานระบุครบวาระ4ปีมีศักยภาพและตำรวจนำตัวนายฉลองอดีตส.ส.นนทบุรีฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีแจ้งข้อกล่าวหาหนัก4ข้อหาสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรล่าสุดศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวส่งตัวเข้าเรือนจำเนื่องจากอัตราโทษสูงหวั่นหลบหนีวราวุธรับมีการทาบทามณัฐพลปลัดอุตสาหกรรมนั่งปลัดพลังงานระบุครบวาระ4ปีมีศักยภาพรอดูเอกสารทันเข้าครม.วันนี้หรือไม่พร้อมเร่งหาบุคคลเหมาะสมทดแทนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอรับโอนนายณัฐพงษ์ ลังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานโดยระบุว่ามีการทาบทามจริงส่วนจะมีการนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่ต้องตรวจสอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งว่าเอกสารดำเนินการทันหรือไม่โดยนายวราวุธยังกล่าวว่านายรัฐพลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาครบ4ปีและเป็นผู้ที่มีศักยภาพอีกทั้งกระทรวงพลังงานเคยอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีความเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะให้ความสนใจและมีการทาบทามให้ไปรับตำแหน่งดังกล่าวโดยการดำเนินการด้านเอกสารจะเป็นไปตามระเบียบและต้องรอดูว่าจะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้หรือไม่ส่วนการพิจารณาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแทนนั้นนายวราวุฒิระบุว่าต้องพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมและต้องรู้ด้วยว่าจะสามารถดำเนินการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้ทันหรือไม่สำหรับกรณีที่ปลัดกระทรวงหลายกระทรวงในรัฐบาลชุดนี้มีการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานนายวราวุฒิกล่าวว่าการพิจารณาบุคคลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงต้องพิจารณาหลายด้านทั้งภารกิจเร่งด่วนของแต่ละกระทรวงในช่วงเวลานั้นและความเหมาะสมของบุคคลกับภารกิจเพื่อให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพนิพิธพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีในโอกาสได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศประจำปี

0: 2569คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
1: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการพัฒนาระบบบริการที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการพลิกโฉมบริการจากรอผู้ป่วยมาหาสู่การนำบริการไปหาประชาชนทั้งการออกตรวจคัดกรองมะเร็งเชื้อโรคด้วยรถพระราชทานและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างระบบอิเล็กทรอนิกส์รีเฟอร์มาเชื่อมโยงในการรักษาช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ด้านของนายแพทย์ทิติอึ้งอารีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเปิดเผยว่าพร้อมดูแลประชากรครอบคลุมกว่า5ล้านคนในพื้นที่ภาคอีสานด้วยบริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรขณะที่ทางด้านของแพทย์หญิงทานทิพย์ผลวัฒนาประธานคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวกโรงพยาบาลมะเร็งอุดรราชธานีเปิดเผยเพิ่มเติมถึงนวัตกรรมสำคัญว่าทางโรงพยาบาลได้พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ผสมยาเคมีตัวแรกของประเทศไทยพร้อมระบบส่งต่อยาเคมีบำบัดพร้อมใช้ไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
2: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยาG544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
3: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
4: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
5: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
6: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
7: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า09 4 7 6 1 9 9

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันอังคารนะฮะวันนี้นะครับตรงกับวันที่11สิงหาคม2569นะครับวันนี้คุณสุภพรแล้วก็ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานนะครับก็ทักทายพูดคุยกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับมีคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินวันนี้คุณบารินีน้อยสะอาดมาเป็นหนึ่งในทีมงานของสถานีเราด้วยนะครับก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจอามีเรดิโอแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศนะครับพูดคุยกันในช่วงกลางวันของวันนี้นะฮะสิ่งที่ต้องติดตามกันคุณสุภพรครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะเรื่องของสภาพอากาศ
2: ใช่เลยค่ะช่วงนี้เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
1: ครับก็มีหลากหลายพื้นที่ฝนตกอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะฮะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนน
2: ะคร ับ
1: เจอกับเรื่องของมรสุมนะครับในช่วงนี้ฝนตกหนักบางพื้นที่บอกมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่ของเชียงรายนะฮะในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนก
2: ็
1: เจอในพื้นที่ของจังหวัดตากด้วยนะครับรวมถึงนครพนมลำน้ำในแม่น้ำโขงก็เพิ่มมากขึ้นเป็นห่วงกันนะครับคุณผู้ฟังในพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ในช่วงนี้ด้วยนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาพูดคุยกันรวมถึงท่านอาจารย์ชยานะครับซ
2: ึ่
1: งก็เป็นประจำทุกๆวันอังคารก็อยู่พูดคุยกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพบกับท่านอาจารย์ชยาท่านก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันเป็นประจำเช่นเคยแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับขอเริ่มต้นกันที่เรื่องของการประกาศแล้วก็กำหนดนะครับให้วันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่12สิงหาคมนะครับเป็นวันสำคัญของชาติไทยนะครับซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทยความว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยนะครับอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งก็ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยนะครับจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีให้เป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้ครับ
2: ค่ะ1 นะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและ2เป็นวันแม่แห่งชาติทั้งนี้นะคะตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับที่ได้มีการประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับก็เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับในส่วนของรัฐบาลครับคุณผู้ฟังก็มีการจัดงานนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็มีการจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคคุณสุภพรก็คือทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาเลยเนี่ยนะครับ7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมีพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้นะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนี่ยมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมภริยาแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคเนี่ยนะครับทุกจังหวัดก็จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดนะครับหรือว่าตามสถานที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ส่วนในต่างประเทศก็มี การจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลนะครับก็ตามพิธีการที่สถานทูตเนี่ยเห็นสมควรแล้วก็สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนั่นเองครับ
2: ค่ะและในส่วนของการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยค่ะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคมนี้นะคะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศค่ะให้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ตามความเหมาะสมค่ะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะคะร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวนี้ค่ะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณนะครับในส่วนของการแสดงที่เป็นศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับอย่างการแสดงโขนพระราชทานหรือว่าหลายคนรู้จักกันในนามของโขนสมเด็จสมเด็จในที่นี้ก็คือสมเด็จแม่นะครับซึ่งก็หมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพรุ่งนี้แล้วคุณสุภาภรณ์ที่เขาจะมีการเปิดให้มีการจองบัตรเข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งในปีนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเป็นอีกหนึ่งตอนที่มีความน่าสนใจมาก
2: ๆ
1: นะครับซึ่งเขาจะเปิดรอบทำการแสดงเนี่ยระหว่างวันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นะครับก็ใช้สถานที่คือหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคราวนี้บัตรนะฮะมีหลายราคาด้วยกันก็จะมี 2,000 บาทนะครับ 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาท600บาทตามลำดับแล้วก็มีรอบนักเรียนนักศึกษาด้วยซึ่งก็ราคามูลค่าบัตรเนี่ยอยู่ที่200บาทเท่านั้นอันนี้ในรอบของนักเรียนนะครับเปิดจองที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเปิดกี่รอบก็หมดทุกรอบอ่ะคุณสุภพร
2: ใช่ค่ะหมดทุกรอบเลย
1: นะครับก็เดี๋ยวเบอร์ติดต่อเบอร์นี้นะครับ02-262-3456นะครับ02-262-3456ครับ
2: ค่ะก็อย่างที่คุณณัฐาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะว่าตอนสีดาเนี่ยมีความน่าสนใจค่ะนั่นก็คือสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเนี่ยเป็นการนำเรื่องราวนะคะของหญิงผู้ที่ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์กับเรื่องราวความรักการพัดพรากและสงครามครั้งยิ่งใหญ่ในมหากาพย์รามเกียรตินั่นเองค่ะการแสดงดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่1นะคะถ่ายทอดผ่านศิลปะโขนที่รวมเอาหลายแขนงของงานช่างไทยไว้บนเวทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากเครื่องพัสตาพรนะคะแล้วก็หัวโขนดนตรีและลีลานาฏศิลป์ที่ผ่านการบรรจงอย่างสร้างสรรค์ประณีตนั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งโขนพระราชทานนะครับเป็นในส่วนของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งกำเนิดจากพระดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีจุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550แล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานกว่า19ปีตามพระดำริของพระองค์ท่านนะครับเพื่อทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และก็สืบสานโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการจัดแสดงเรื่องราวจากรามเกียรติ์มาแล้วหลากหลายตอนนะครับอย่างเช่นตอนพรหมาสนะครับตอนนางลอยแล้วก็ตอนสัตยาภาลีนะครับพร้อมกับมีการฟื้นฟูงานช่างศิลป์หลากหลายแขนงครับคุณผู้ฟังโขนนอกเหนือจากจะมีการร่ายรำที่สวยงามแล้วนะครับยังมีการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมแขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเรื่องของเสื้อผ้านะครับที่เราเรียกกันว่าเครื่องพัสตาพรนี่แหละคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับก็มีการฟื้นฟูผ้าในสั่งทอใหม่แล้วก็มีการส่งไปให้ช่างปักนะครับช่างปั ักมาจากไหนก็มาจากสู่ศิลปาชีพเป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะสำหรับการเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอทอปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ค่ะโดยในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินนั่นเองค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานนะคะโดยนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่เราทุกคนเนี่ยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคด้วยการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ราษฎรนะคะควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานศิลปะหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและร่วมสืบสานพระราชปณิธานเผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปไทยค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะ
1: ครับซึ่งก็จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเขามีการจัดกิจกรรมภายในงานเนี่ยเขาแบ่งเป็น3โซนคุณผู้ฟังครับมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงแล้วก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปอาชีพแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นโซนผ้าไทยใส่สนุกโซนโอท็อปนะครับแล้วก็มีในส่วนของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะฮะรวมถึงในส่วนของสินค้าโซนอร่อยนะครับก็คือมีการรวบรวมอาหารนะครับมาจำหน่ายด้วยผมชอบจังเลยนะครับในส่วนของโซน
2: อาหาร
1: นะฮะพูดถึงกลางวันเนี่ยก็ต้องรับประทานอาหารเอาของอร่อยคุณผู้ฟังครับก็คือรวบรวมมาจากทั่วประเทศเราไม่ต้องจำเป็นที่ต้องเดินทางไปเชียงใหม่เชียงรายนะ
2: ไ
1: ปภาคใต้ไปที่ไหนเลย
2: มาที่นี่ที่เดียว
1: ที่เดียวนะครับได้รับรองว่าคุณจะได้ริมรสของอร่อยแล้วก็เป็นของดีของเด็ดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอำเภอที่เขามีการจัดมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยครับซึ่งในส่วนของงานนี้นะฮะใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วย
2: คุณเหลือเท่าไหร
1: ่นะครับเดือนนี้ก็เหลือ เยอะอยู่เนี่ยนะฮะ เอาอยากจะไปนะครับเพราะว่ามีสินค้าผลิตภัณฑ์เอาคุณมารินีบอกเหลือ600
2: เดือ
1: นน
2: ี
1: ้นะครับอย่าลืมไปใช้นะคุณมารินีคุณผู้ฟังคร
2: ับ ไปไหมถ้าไม่ไปเดี๋ยวขอยืมไปใช
1: ้นะครับสามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันได้คุณผู้ฟังครับนอกจากนี้เขามีการเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่นะครับใน4โซนซึ่งได้แก่โซนใดบ้างครับ
2: โซนแรกนะคะคุณณัฐาชอบแน่ๆนั่นก็คือ O Top มูเตลูสายมู
1: สายมู
2: ค่ะโซนที่2นะคะ O Top Craft and Design ค่ะโซนที่3เป็น O Top Luxury นะคะแล้วก็โซนที่4เนี่ยเป็น O Top Spirit Testing นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการจัดงานในส่วนของ2วันแรกนะคะนั่นก็คือ8 9สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามค่ะซึ่งก็มียอดจำหน่ายแล้วก็ยอดสั่งซื้อนะคะมากเลยทีเดียวแล้วก็เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนค่ะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกคนนะคะที่รับฟังรายการแล้วก็รับชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะไปร่วมชมชิมช็อปแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของคนไทยค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพที่สำคัญนะคะส่งต่อรายได้กลับสู่ชุมชนไทยทั่วประเทศแล้วก็เสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไปด้วยกันนะคะก็สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะงานเนี่ยก็จะจัดขึ้นระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่อาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ก็ยังมีเวลาอีกหลายวันนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานกันได้ไปช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ไทยนะครับแล้วก็ของไทยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างเม็ดเงินแล้วก็ให้หมุนเวียนกับคนไทยของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนี่ยคุณสุภาพรคุณผู้ฟังคุณภาพเนี่ยโอ้โหคับแก้วคับจานล้นเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องไปสัมผัสกันคุณผู้ฟังครับและในขณะเดียวกันนะครับระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยภายใต้แนวคิดสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีครับ
2: ค่ะก็สำหรับภายในงานนะคะก็จะพบกับกิจกรรมนะคะจากงานอัตลักษณ์วิถีไทยสู่มรดกชุดไทยพระราชนิยมและนิทรรศการสิริพัสตาบรมราชินีนะคะพร้อมกับเรียนรู้วิถีเกษตรจากแปลงนาหมายเลข9และพื้นที่ต้นแบบ1ไร่พอเพียงสัมผัสงานสัมผัสกับงานหัตถศิลป์งานฝีมือแล้วก็ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตลอดกิจกรรมค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์ชยากันค่ะ
3: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะกลับมาพูดคุยกันค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงของกับอาจารย์นะคะศาสตราจารย์ดร.ชยายิมวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับคุณเจริญสุภาพรและคุณด้านตาครับ
2: ค่ะ
4: ในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็เป็นวันแม่แห่งชาติก็คือเป็นความรักนะครับแทนความรักบริสุทธิ์และความกตัญญูซึ่งรถไฟฟ้ารถ MRT รถ BTS แล้วก็ขนส่งเดินทางทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งรถทางหลวงพิเศษแต่บางสายก็อาจจะไม่ฟรีเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามความขวัญวันแม่เนี่ยก็เป็นเพราะคุณแม่มากคนพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดๆทดแทนคุณประกอบปีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะครับก็พรุ่งนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยครับก็ถ้ายังมีคุณแม่อยู่เนี่ยก็หวังว่าคุณสุภาพรและคุณนัทตาก็ยังมีคุณแม่อยู่แต่ผมเนี่ยผมกำพร้าไม่มีคุณแม่ไปหลายปีแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้น้องรำลึกถึงวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็เกิดเหตุสลดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับเกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์ที่จังหวัดนนทบุรีก็เสียชีวิตไปทั้งหมด9รายเนี่ยนะครับก็เรียกว่าครูจำนวน5คนด้วยกันเด็กจำนวน4คนนี่นะครับเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เรียกว่ามีปัญหาไปเขายืมปืนจากคุณปู่เนี่ยแล้วก็ยิงคุณปู่และคุณย่าเนี่ยเสียชีวิตทั้งสองท่านเนี่ยนะครับนักเรียนก็ตายไปสองคนเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเก้าคนด้วยกันเหตุการณ์เนี่ยนับว่าโหดเหี้ยมมากแล้วในที่สุดเนี่ยคนที่ยิงเนี่ยเด็กที่ยิงปู่กับย่าเนี่ยก็ซึ่งเป็นหลานเนี่ยก็ฆ่าตัวตายนะครับแต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับอย่างไรก็ตามก็เป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบดังนั้นผู้ปกครองเนี่ยนะครับจะต้องระวังให้มากๆเนี่ยครับก็เกิดเหตุบ่อยครั้งมากรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดูจากในเรื่องของโทรทัศน์เนี่ยสาเหตุก็อาจจะ ทั้งเครียดทั้งกดดันอาจจะเกิดจากบูลลี่ต่างๆการรังแกกันเนี่ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับอาจจะติดครอบทิ้งเพราะว่าอาจจะจิตตกหรือเรียนคะแนนต่ำอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยมันเกิดเหตุมาหลายครั้งทีเดียวเพราะว่ามันเกิดนั่นมันเกิดมาหลายครั้งทีเดียวเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันเนี่ยพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยก็ห่วงใยตรงเสียพระราชหฤทัยนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ที่เรียกว่าทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้บาดเจ็บเนี่ยไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมไม่เชิญพระมาราพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับไปวางที่หน้าที่ศพผู้เสียชีวิตแล้วก็ทรงรับศพเนี่ยในพระบรมมาราชานุเคราะห์พระอาจารย์เชิญศพเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ก็ได้มีการเชิญดอกไม้แล้วก็สิ่งของพระราชทานต่างๆเนี่ยครับโดยพระผู้นำโปรดเจ้าให้คุณหญิงกัญจนีธนะรักเนี่ยเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของต่างๆนะครับไปมอบให้ทั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นทรงเรียกว่ามีพระมหากรุณาธิคุณอย่างอันใหญ่หลวงทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามก็ในส่วนของรัฐบาลคุณปราดอนเนี่ยก็เขาเงินเยียวยาเหยื่อกราดยิงในโรงเรียนเนี่ยเสียชีวิต1 ล้านบาททุพพลภาพเนี่ย700,000 บาทเจ็บสาหัสเนี่ยจำนวน200,000 บาทบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย100,000 บาทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ให้คุณยุพาสวีวัฒนะกิจประวรเนี่ยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับในฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินกองทุนอยู่ในกองทุนจำนวน254 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็มันเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญมาทั้งหมดเนี่ย4 ครั้งด้วยกันเนี่ยในคดีที่เกิดเป็นบรรทัดฐานด้วยกันในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้แก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าที่เทอร์มินอล21คงจำกันได้เนี่ยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชแล้วก็มีการพัดที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะครับที่หนองบัวลำพูในขณะเดียวกันก็เกิดเหตุจริงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการเหตุการณ์ยิงโรงเรียนพระดงประธานคือกิริวัฒน์ที่หาดใหญ่จอดสงขลานะครับโดยที่ประชุมมติครม.เนี่ยเห็นชอบการเสียชีวิตเนี่ยด้วยช่วยเงินเยียวยารายละ1 ล้านบาททุพพลภาพ700,000 กว่าบาทบาดเจ็บเนี่ย200,000 บาทบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็เหตุการณ์ที่มันก็เกิดบ่อยครั้งคนไทยก็ไม่เคยเรียนรู้สักทีหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นปัญหา ของสังคมที่เกิดจากสภาวะสังคมที่ถูกกดดันและยิ่งจะกดดันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเรียนแบบเพราะว่าในเรื่องของปืนเนี่ยมันหาซื้อได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการระวังกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าเน้นย้ำในเรื่องมาตรการควบคุมอาวุธปืนเนี่ยกระบวนทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีนโยบายชัดเจนแต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็แอบพกปืนเอาไว้ใต้เบาะต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการตรวจตาอย่างเข้มงวดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการจัดขอให้เป็นผู้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นพรบอาวุธปืนในท่านสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการจัดระเบียบและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่สูญเสียในเช่นนี้ให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าในเรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยรัฐบาลก็ตั้งวอร์รูม24 ชั่วโมงเนี่ยครับที่จะรับมือเรื่องน้ำท่วมภัยแล้งจากภาคเหนือซึ่งจะลดขั้นตอนในส่วนของราชการนะครับปลดล็อกทุกรูปแบบให้ผู้ว่าเนี่ยลุยช่วยประชาชนเนี่ยยังเรียกว่าอย่างทันทีทันใดเลยนะครับโดยให้คุณชัชนันท์ วงศ์สวัสดิ์เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีการกำหนดเนี่ยให้ส่วนราชการ ให้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับบอกว่าให้มีการดูแลในเรื่องของรถท่วมรถขอไฟกับรถสูบน้ำเครื่องจักรต่างๆพร้อมทั้งให้ปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงโดยพื้นที่ใดมีทรัพยากรไม่พอเนี่ยก็ให้ดึงกำลังจากกองทัพทหารและศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยทุกเขตเข้าเสริมทันทีนะครับและข้อมูลดังกล่าวแล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่ต่อเวลาปีนี้รู้สึกว่าฝนจะตกหนักกรุงเทพก็ตกหนักแทบจะทุกวันโดยเฉพาะที่เย็นๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็สุดท้ายข่าวการบ้านการเมืองนี่นะครับภาคประชาชนก็พร้อมจะยื่นซักข้อเพื่อเปิดสภาในปลายสิงหาคมเนี่ยนะครับเพื่อนำในเรื่องของเชื้อต่างๆในเรื่องของการฝากสสพรรคประชาชนเนี่ยเริ่มทำการบ้านในเรื่องของการจ่อจะชำแหละในเรื่องของคดีหัวสวเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเรื่องไทยแอร์สัญญาผลิตในเรื่องของไทยพาสปอร์ตโยงคนในครม.นะครับคุณปริชวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเนี่ยตามเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา111เนี่ยนะครับก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เนี่ยวาระ2และ3จะถ้าจะเข้าสภาในเดือนกันยายนนอกจากนี้ก็พบว่าเว็บไซต์ของรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเจ้าเต็มคำร้องก็จะกำหนดให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงิน400,000กว่าล้านบาทออกมาแล้วจะอาจจะเดินหน้าเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวิสามัญหรือไม่เนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องร่างก็จะกำหนดกู้เงินขึ้นมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าจะเปิดแผนสมัยประชุมหน้าจะเป็นเดือนไหนเนี่ยก็จะขอดูปฏิทินจะแล้วก็จะหามือหาหรือร่วมกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่าจะเอาอภิปรายซักฟอกในเรื่องของหัวสวและก็ในเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็พรรคภูมิใจไทยในขณะนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะมีการร้าวฉานจะจริงเท็จอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียกว่ามีการพิจารณาในเรื่องของเสียหนูกับคุณเนวินที่ชอบแล้วอาจจะมีคุณพิพัฒน์ราชกิจปราการเห็นบอกว่าเดินทางไปที่มอนอกโกไปคุณไปเจอกับคุณสมนัสพรมเผ่าจริงเท็จอย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบได้เนี่ยครับก็ต้องไปค้นหาข้อมูลต่อไปซึ่งในวันพรุ่งนี้ผมจะสัมภาษณ์คุณพิพัฒน์ราชกิจปราการท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จริงเท็จอย่างไรครับก็อันนี้เป็นข่าวที่จะเล่าให้ฟังครับคุณวัวพรและคุณนภัสครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
4: คร
2: ับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายรายการเนี่ยเราไปดูกันที่เรื่องของความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกันหน่อยดีกว่าคุณสุภาพรคุณฟังครับล่าสุดนะครับในส่วนของกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2104หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21นะครับเขาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับมีการตรวจยึดแล้วก็จับกลุ่มยาเสพติดได้อีกแล้วรวบกันอีกแล้วเนี่ยนะครับนะฮะในพื้นที่ก็มีการไปเจอของกลางนะครับเป็นกระเป๋าต้องสงสัยอยู่4ใบแน่นอนเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นเนี่ยพบยาเสพติดอยู่ประมาณ 240,000 24,000 เมตรขออภัยนะครับแล้วก็ยาไอซ์อีกกว่า20กิโลกรัมเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบผู้กระทำผิดเนี่ยจำนวน2รายด้วยกันค่ะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ดำเนินการควบคุมผู้กระทำผิดพร้อมของกลางนะคะมาที่หน่วยค่ะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดทำการบันทึกการจับกุมแล้วก็นำส่งนะคะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับเทตารีสายสว่างค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับนายกโทรศัพท์ติงปมภาพฉลองเรี่ยวแรงสูบบุหรี่และไม่ใส่เครื่องพันธนาการและกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเตือนสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการถูกปรับส่วนเจ้าของสถานที่ผู้ดูแลสถานที่โดนด้วยหากไม่ห้ามปรามสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: วฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: องงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเตือนสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาทส่วนเจ้าของที่ผู้ดูแลสถานที่โดนปรับไม่เกิน 3,000 บาทคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
9: กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือกคส.โพสต์เฟซบุ๊กเตือนเรื่องการสูบบุหรี่ภายในโรงพักโดยระบุว่าจากภาพข่าวที่ปรากฏว่าพบเห็นการสูบบุหรี่ภายในห้องประชุมของสถานีตำรวจขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวนั้นถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างชัดเจนหลายคนอาจจะยังไม่ทราบวันนี้จะขอทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันอย่าหาทำกคส.เตือนสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการปรับไม่เกิน 5,000 เจ้าของสถานที่โดนด้วยตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560และประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สถานที่ราชการสถานที่ทำงานและสถานที่ราชการรวมถึงสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมห้องสืบสวนหรือพื้นที่โดยรอบอาคารสำหรับผู้สูบบุหรี่หากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับผู้ดำเนินการเจ้าของผู้ดูแลสถานที่หากปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ห้ามปรามหรือยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนมีโทษปรับด้วย 3,000 บาทชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขกับ10คนเดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาในคดีที่ยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตการดำเนินการครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและภายหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางกลับทันทีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่านายกโทรศัพท์ติงปมภาพฉลองเรี่ยวแรงสูบบุหรี่และไม่ใส่เครื่องพันธนาการระหว่างการสอบสวนสั่งเจรจำรวจตรวจสอบคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีภาพนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนั่งสูบบุหรี่ระหว่างสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรและไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการยอมรับว่านายกรัฐมนตรีโทรศัพท์กำชับเป็นการส่วนตัวทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการและการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมน้อมรับข้อสั่งการและนำไปปฏิบัติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุได้สั่งการให้เจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อ

0: ท็จจริงแล้วส่วนมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนและตั้งด่านยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ตำรวจต้องใช้ทักษะความรู้และข้อมูลการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนส่วนกระแสข่าวกรณี FBI ชี้เบาะแสให้ตำรวจไทยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุคดียิงในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานพร้อมสั่งการให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงไปกำกับดูแล
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับบทเพลงที่ชื่อว่าเสรีขอพรนะครับแล้วก็สุภสิทธิ์ก็ขอพรจากเสรีรุ่งสว่างที่ร้องเพลงนี้นะครับกับพระเกจิชื่อดังและก็ครูบาอาจารย์นะครับส่งมอบพรนี้ไปให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีความสุขนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าเสรีขอพรส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติทุกท่านทุกวันทุกวันบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุวรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้นะครับก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านทุกสถานที่นะครับแต่บอกว่าภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงได้ไกลมากๆเลยเพราะว่าคลื่นของเราเป็นระบบ AM สเตอริโอสมบูรณ์แบบเขาบอกคลื่นฟ้านั่นก็คือว่ายิงสัญญาณไปยังนู้นชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์แล้วก็ส่งไปยังเขาบอกว่ามุมสะท้อนเนี่ยเป็นฟันป่าเนี่ยไปยังทุกท่านนะที่มีเครื่องรับและเปิดเครื่องรับนะ AM 1197ลพบุรีนะต้องฟังจากวิทยุด้วยนะต้องเปิดเครื่องรับด้วยนะเพราะว่าส่งกระแสไปแรงแต่ว่าญาติเพียงญาติต้องเปิดเครื่องพร้อมจะรับฟังเพราะว่าเจอกับสุภสิทธิ์อีก3ชั่วโมงในยามค่ำคืน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าภาคกลางวันยังมีอีกนะครับช่วง15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับญาติเพียงญาติได้ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจดีเจสุภสิทธิ์กันอย่างจำนวนมากเลยลึกๆ ก็ชื่นใจนะครับมาพร้อมกับผู้สร้างสรรค์รายการสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่เป็นขวัญใจญาติเพียงญาติทุกท่านเลยบอกกาแฟที่ได้ส่วนผสมเนี่ยระดับพรีเมียมใส่เต็มสูตรและก็ที่สำคัญอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยขาดเสียไม่ได้ดื่มทุกวันดีทุกวันหลายท่านดื่มมากกว่า1ซองนะ1ซอง2ซอง3ซองตามใจปรารถนาของท่านใจไม่สั่นไม่ปวดหัวเดี๋ยวจะบอกสรรพคุณกันนะครับหลายท่านเอาไปทานมาแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถสั่งซื้อไปก่อนก็ได้น้อยๆก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับยาเพียงยาครับเมื่อวันสองวันก่อนดีเจสุภสิทธิ์เคยพูดกับยาเพียงยามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเขาบอกว่าพฤติกรรมสำหรับทั่วโลกเลยไม่ใช่ประเทศไทยเขาจะทำการวิจัยมาแล้วบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับในการนะฆ่าฟันกันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของน้องวัย14ม.3โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับส่วนรายละเอียดนั้นสุภสิทธิ์จะไม่ลงรายละเอียดเพราะข่าวสารเผยแพร่มาพอสมควรแล้วก็มีแตกต่างไปทั้งสองฝากอีกหลายคนก็เชียร์ให้กำลังใจน้องและครอบครัวน้องที่นะที่ไปยิงนะครับจนลืมไปว่าผู้ที่สูญเสียเนี่ยไม่รู้อิโนอิเนจำนวนมากมายมีทั้งครูและก็นักเรียนเนี่ยที่เสียชีวิตไปนะครับก็ข่าวสารตรงนั้นต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าจากการทำวิจัยนั้นเรื่องจริงมากๆนะครับเขาเคยไปจับตามองเมื่อครั้งที่ยะเพียงยะยาจำได้ไหมตอนที่ตำรวจเนี่ยที่ไปสังหาร
เด็กนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่หนองบัวลำพูเสียชีวิตไปหลายท่านเลยแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไปเยี่ยมเยียนให้กำลังแรงใจนะครับหลายท่านคงจำได้นะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากแล้วก็รับการสูญเสียแล้วก็เสียอกเสียใจทั้งญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องที่เด็กนั้นเสียชีวิตแล้วก็มีครูได้เสียชีวิตนะครับก็เป็นอันว่าเขาบอกว่าวิจัยเนี้ยมีทั่วโลกก็คือว่าจะมีผลมีการล็อกเลนแบบ3วันถึง13วันจะเกิดขึ้นนะฮะและสุภสิทธิ์ก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะบอกว่าต้องระวังนั่นคือว่าต้องเอาไปใจใส่ทางโรงเรียนนั่นก็ไปโอ้โหกระชับคือไปดูแลเอาใจใส่คุณหนูคุณน้องตามโรงเรียนต่างๆมากมายเลยเพื่อป้องกันเหตุแต่ว่าเหตุนี้มาเกิดกับผู้ใหญ่นะครับนั่นคือฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.หลายสมัยผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเกิดจังหวัดเดียวกันอีกนะครับจากกรณีเมื่อวันที่10เมื่อวานนี้นะครับ10สิงหาคม2569มีรายงานว่ามีการใช้อาวุธปืนภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายโดย1ในนั้นคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งตำแหน่งใหญ่มากนะอบจ.ในคุมทั้งจังหวัดทางภาคการเมืองเนาะถ้าเกิดผู้ว่าในคุมทั้งจังหวัดเช่นเดียวกันรายงานเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีก่อนที่เจ้าที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวไว้ภายในอาคารอบจ.นนทบุรีได้ตั้งซึ่งตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนะครับก่อนอื่นมารู้จักกับฉลองเลี้ยวแรงนิดนึงฉลองเลี้ยวแรงนะเป็นบุตรของนายสิริเลี้ยวแรงและนางเฉลียวเลี้ยวแรงมีพี่น้อง7คนถือเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและก็มีบทบาทในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมาอย่างยาวนานนะครับก็คือว่าเฉลิมประธานโทษนายฉลองนี่เริ่มต้นเส้นทางการเมืองจากระดับท้องถิ่นโดยเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรีก่อนเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีหลายสมัยนะครับและก็ปี2539ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.นนทบุรีสมัยแรกสังกัดพรรคประชากรไทยพ.ศ. 2548ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.นนทบุรีสมัยที่2สังกัดพรรคไทยรักไทยและ2554ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.นนทบุรีสมัยที่3สังกัดพรรคเพื่อไทยตลอดเส้นทางการเมืองของฉลองเคยผ่านการสังกัดพรรคการเมืองมาหลายพรรคทั้งพรรคประชากรไทยพรรคชาติพัฒนาพรรคประชาราษฎร์พรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคสร้างอนาคตไทยพรรคภูมิใจไทยโอ้โหนะถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีบารมีมากๆนอกจากนี้ในปี2562นายฉลองยังคงได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการเมืองในตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสะท้อนถึงบทบาททางการเมืองที่ต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษนะครับเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยพลตรีสนั่นขจรปราสาทเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในสมัยนางอุไรวันเทียนทองนะครับแล้วก็ที่โด่งดังที่เขาเรียกกันหลองงูเห่านำมาใช้นักการเมืองที่ลงมติแตกต่างจากแนวหรือมติพรรคในเวลานั้นนะครับนั่นคือว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่โหวตส่วนมติพรรคประชากรไทยเพื่อสนับสนุนนายชวนหลีกภัยขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้
นอกจากนี้นายฉลองยังได้รับฉายาว่าหลองซีดีจากเหตุการณ์ที่เจ้าที่เคยเข้าตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งที่ทำเรื่องให้ชื่อเขาปรากฏอยู่หน้าข่าวและเป็นที่รู้จักของประชาชนช่วงเวลานั้นแล้วก็ตลอดหลายสิบปีเส้นทางการเมืองของฉลองถือว่าเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่มีชื่อผูกพันกับจังหวัดนนทบุรีอย่างยาวนานตั้งแต่สนามการเมืองท้องถิ่นและก็ปัจจุบันเขามีเพื่อนนะฮะซึ่งเป็นนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วจากมือของเขาเองนะครับนั่นคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งฉลองมาเปิดใจว่าปมแค้นนายกอบจ.นนทบุรีเพราะว่าไม่ยอมใช้หนี้อ้างเรื่องเงิน11ล้านโทรหาเจ๊ปองนะนั่นคือนักจัดรายการทีวีอัญชลีไพรีรักนะครับเป็นคนแรกเลยหลังก่อเหตุแล้วก็หลายท่านก็จับตามองนะว่าการควบคุมตัวของตำรวจนนทบุรีถูกต้องประการใดไม่มีใส่กุญแจมือแล้วก็ยังมีโอกาสมีไมโครโฟนเหมือนแถลงข่าวด้วยนะฮะคือเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ว่าทำไมฮะสติแตกนะต้องไปฆ่ากันด้วยนะครับก็บอกว่าความรุนแรงความร้ายแรงนะครับที่ฉลองเรี่ยวแรงสร้างเพิ่มเติมให้กับสังคมไทยนั่นคือการฆาตกรรมไปยิงฆ่าชีวิตกับนายกอบจ.นะครับถึงจะเป็นระบายความรู้สึกว่าคู่กรณีไปบัตรกับตนเหมือนไม่มีตัวตนแต่ว่าคนที่ตายไปแล้วพูดไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เปิดใจนะเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนตายก็ตายไปแล้วอย่างไรก็แล้วแต่คงจะต้องได้รับโทษสูงสุดจากการกระทำและสังคมก็จะเฝ้ามองนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะทำให้ชี้ได้ว่านักการเมืองนะซึ่งคนเลือกกันมาแล้วเนี่ยหลายสมัยไม่ได้เป็นคนดีเลยถ้าคนดีต้องดีตลอดตั้งแต่ต้นจนปลายนะนะจะเลือกดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยมันเสียเวลาเวลานะและครั้งสุดท้ายตัดสินใจฆ่าคนตายถือว่าบาปหนักที่สุดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวที่สุภสิทธิ์มาอัปเดตกันไม่อยากให้ความรุนแรงตรงนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกแล้วเพราะส่งผลกระทบต่อสายตาชาวโลกใครก็ไม่อยากมาเที่ยวใครก็ไม่อยากลงทุนด้วยคนไทยทั่วทั้งโลกเดินทางไปไหนเขาตราหน้าได้ว่าเป็นประเทศที่อาชญากรรมสูงนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศรานะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนภัยไทยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยคอฟฟี่วิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาครับส่วนสรรพคุณทั้งวิสอนกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ส่วนหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นสุดสองลุงฟ้าโอสถสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขันในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับ

เพลงนี้ไพเราะเพราะพริ้งมากๆเลยนะครับขับร้องโดยไพรวัลย์ลูกเพชรกับเพลงที่ชื่อว่าใต้เงาโศกนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับเดี๋ยวสุภาษิตจะมาบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสุนยศสุนภัยไทย 100% สุนภัยดีก็คือว่าไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารนั่นเองและก็ได้ผลไวให้ผลจริงเป็นสูตรจากธรรมชาติ 100%นะไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยนะครับสูตรหนึ่งก็ช่วยได้ด้วยนะแล้วก็บำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมบูรณ์เลยท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปพบแพทย์เอายามาทานสามารถทานสูตรหนึ่งควบคู่ไปด้วยเพราะมีสูตรภัยหลายตัวที่ลดน้ำตาลลดความดันไขมันแล้วก็ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งเตะปิ๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกเนี่ยฉี่ลดขากรรไกรเนี่ยทานสูตรหนึ่งครับท่านหญิงเข้าสู่วัยทองหรือช่วงรอยต่ออายุ48-52ในเลือดจะไปลงจมานว้าวุ่นเนี่ยแล้วก็ส่วนมากอายุ52ขึ้นมาเนี่ยหรือบางคนก็ก่อนหน้านั้นบางท่านก็หลังจาก52แต่ไม่มากมีจำนวนไม่มากก็คือว่าจะต้องเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนวัยทอง 100% ตรงนี้แหละมันวูบวับทั้งร่างกายและจิตใจผิวพรรณที่เคยเต่งตึงก็มีออร่าก็กลับมาเหี่ยวมาเฉามาเหี่ยวมาย่นมาหย่อนมายานตรงนี้แล้วท่านหญิงรับไม่ได้นะครับวันนี้มาเสริมสร้างเลือดลมดีแรงก็ดีไปหมดเมื่อฐานสุดหนึ่งสุภาษิตเลวิชันและหลายๆท่านเลยนะก็ทั้งท่านหญิงท่านชายมีโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงนะดูแลร่างกายนะบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณถ้าเกิดมันดีแล้วอะไรก็ดีไปหมดนะกระดูกดีด้วยนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับสูตร1นะเรียกว่าสูตร1กระปุกสีแดงแล้วไม่รู้จะกับสูตร2นะครับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะบรรเทาการปวดเมื่อยแล้วก็เป็นยาแก้กระสาย24ชนิดแล้วก็ช่วยในการระบายช่วยขับถ่ายให้ดีขึ้นนะกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็อ้วนนั่งก็อ้วนนอนก็อ้วนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินชาปลายมือปลายเท้านะครับแล้วก็มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างปวดตามข้อตามกระดูกก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับท้องผูกเป็นพลัดดึกนะครับถ่ายยากถ่ายลำบากอุจจาระแข็งเกินไปไปกองอาจมไม่ให้อ่อนไม่ให้เหลวไปหรือไม่แข็งไปถ่ายสะดวกถ่ายดีวันละครั้งสองครั้งแล้วก็ทำให้การปวดเมื่อยทุเลาเบาบางลงไปและหายไปในที่สุดทำให้ผิวพรรณดีสมองดีสดใสดวงก็ไวนะครับก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสุด2นี่แหละครับทานก่อนอาหารเช้าสัก10นาทีนะฮะทาน3แคปซูลและก่อนอาหารเย็นสัก10นาทีนะก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลสำหรับสุด2นี้กระปุกสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทานสอดสุดร่วมกันหนักแล้วคืออะไรและท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังและท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านมีปัญหาเรื่องราวข้อกระดูกโรคเกาต์รูมาตอยและท่านสั่นไปทั้งตัวจากโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วก็หลายท่านนอนเป็นผักไม่ไหวไม่ติงขยับตัวก็ไม่ค่อยได้หายใจยังเจ็บเนี่ยหลายท่านมีโครงการผ่าตัดข้อเข่าสารพัดสารพันเนี่ยเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอของร่างกายมันหนักหนาสาหัสทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 ลดให้50บาทแล้วนะครับ4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีมูลค่า 2,000 กว่านะแต่เราเก็บเงินเพียง 1,400 บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งทั้ง2สูตรร่วมกันก็ยินดีนะครับโทรมานะครับ0836931999และอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดโดยวิสซอนปวดตาเคืองตา
คันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเดตตรงฐานวิสซอนเลยท่านไปลอกตามาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเลยท่านที่ไปดูแลรักษาดวงตาทำโอ้โหไปรักษามาหมดเงินเป็นแสนเป็นล้านกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะว่าจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมก็มาฐานวิสซอนเป็นตัวช่วยได้ผลไวให้ผลจริงจริงๆนะฮะแยกเพียงยาครับโรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสซอนหายประสบการณ์10ปีบอกอะไรหลายอย่างกับสุภาษิตยาเพียงยามีปัญหามากมายเลยทานแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วสารพัดสารพันแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นมาลองวิสซอนสักกล่องปรากฏว่าตาดีขึ้นถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนะกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นโปรนี้เรียกมาเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจุดติดดินอร่อยจิตใจสารสกัดระดับพรีเมียมทิปเปิลเอได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มเป็นประจำใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำคาวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวีโอไกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้เลยไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บนะใจไม่สั่นไม่ปวดหัวนะครับคุณเพื่อลมสบใจสายตาดีผมนะขึ้นมีใบแปลกแวสกัดส่งเสริมความจำมีทางทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮเลนจือส่งกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะเหมือนปีและสารสกัด24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายดีจากภายในสู่ภายนอกกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้อีก1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นยัดเพียงยาทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะซื้ออยากจะได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตนะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อโทรมานะครับ0836931999

0: จ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
1: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
0: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: ทับน้ำหมู่5
0: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
1: ด้วยกาแฟด้วย
0: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
1: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
0: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยน
1: ะ
0: จ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
1: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
0: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
1: เพราะ
0: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
1: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
0: จริงด้วยจริงด้วย
1: ฟังทุกวันฟังทุกวัน
0: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
2: บทเพลงก่อนหน้านี้บทเรียนราคาแพงพุ่มพวงดวงจันทร์และตามไปด้วยสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจมาฟังเพลงโจ๊ะๆมันๆกันบ้างเดือนมืดทศพลหิมพานต์ณพวงณนงครับ

0: ช่วงนี้สุภสิทธิ์จะขอประกาศเชื้อยัดเพียงยัดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุบริพันธ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาคุณชะลอน้อยแก้วลูกค้าเก่าเจ้าประจำตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีรุ่งฟ้าโอสถ6กระปุก 1,400 บาท4แถม2นั่นเองนะครับพี่วันนีวิวันธมงคลเทศบาล2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่สมควรมีมากตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณฉลาวสุขมูลตลาดท่าโขลงเขาสวครท่าวงลพบุรีวิสันหนึ่งกล่อง900บาทคุณทองคืนแจ่มสิริตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเชนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าสายันสมพรตำบลโพนางดำออกสัพยาชัยนาทกาแฟเชนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณผาสุขสว่างดาวตำบลเสนาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาวิสันหนึ่งกล่อง900บาทคุณเอิญสิตายังตำบลบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่วันเพ็ญคำเครือตำบลท้ายตลาดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิสันหนึ่งกล่อง900บาทคุณป้าอุไรเปโตตำบลบางยี่รงตำบลบางอำเภอบางคนทีสมุทรสงครามวิสันหนึ่งกล่อง900บาทสั่งมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับคุณคำนงคุณคำนนเหลือช่างตำบลน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีวิสันหนึ่งกล่อง900บาทคุณวิทยาเอี่ยมพันตำบลหัวตะพานวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณประทุมชุ่มชวยตำบลวังจุฬาวังน้อยพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสุพรรณีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในช่วงต่อไปที่สุภาษิตจัดรายการช่วงนี้ประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างรวดเร็วครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินบางปะหันร้านสุกิจเพชรสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพชรสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพนานิคมมีโชกาแฟจี้งวดจันช่องแขกตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าอยู่ไกลจากร้านที่กล่าวมาแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์ครับโทรมานะครับ0836931999เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับมาเจอกับสุภาษิตใหม่ในค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าเกิดจะฟังในภาคกลางวันต่อไปก็3โมงเย็นถึง4โมงเย็น15นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ส่งท้ายด้วยรพินภูไทยครับกับเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงพี่หน่อยจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: น้ำตาที่ไหลจนนองใบหน้าใช่มาซ้ำอ่อยเพราะจนไปหน่อย

0: FM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟ

0: นายกอบจ.นนทบุรีและครม.ตั้งปิยะพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลนั่งปลัดคมนาคมคนใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงอายุ50ปีเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมแทนนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ทั้งนี้นายปิยพงษ์กลายเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงหลังจากก่อนหน้านี้สร้างสถิติเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดเช่นกันโดยได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงหลังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงได้ไม่ถึง1ปีครอบครัวเดินทางเข้ารับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีขณะที่ลูกสาวเปิดใจปมเงิน11ล้านลั่นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อดำเนินการรับร่างหลังเจ้าหน้าที่นำร่างมาชันสูตรพลิกศพซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวและญาติเดินทางมารอรับร่างท่ามกลางความเสียใจต่อการสูญเสียขณะที่นางสาวพันพรบุตรสาวของพันตำรวจเอกธงชัยกล่าวว่าครอบครัวยืนยันว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรโดยตลอดชีวิตการทำงานคุณพ่อมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนชาวนนทบุรีมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าหากคุณพ่อไม่มีผลงานและไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คงไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกอบจมาแล้วหลายสมัยโดยก่อนเข้ามาทำงานการเมืองคุณพ่อมีความตั้งใจด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่บุตรสาวระบุว่าขอเป็นเรื่องของคดีและให้ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นดังกล่าวณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์และเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยา
4: สุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 063449966

0: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้ Focus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกาย อย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
2: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
3: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
2: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
3: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
2: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
3: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
3: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
2: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
3: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
2: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
3: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
0: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
4: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
5: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมค่า36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
6: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
7: ผมนายสมปองกินกระจรครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
2: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
8: ยาย่าบริ้งพลัส ผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิปโอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายนะครับในยามบ่ายแบบนี้พี่น้องขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางท่าโรงวิเชียรบุรีด้วยนะครับสั่งตัวเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มฮอร์โมนเพิ่มสารอาหารให้กับต้นข้าวที่กำลังท้องข้าวกำลังท้องนี่เอาไปฉีดเลยครับพี่น้องครับบำรุงนะครับมันจะไปปรับสภาพดินเร่งให้รากมันเดินดีและให้รากมันกินอาหารอยู่ในดินได้ท่านหว่านปุ๋ยไปแล้วยิ่งดีครับมันจะกินปุ๋ยที่ท่านหว่านไปทำให้เม็ดมันโตเม็ดมันเต่งเม็ดมันเต็มแต่ตอนที่มันกำลังจะออกช่อออกรวงโผล่เพเนี่ยค่อยเอาตัวดึงรวงเร่งรวงไปดึงนะพี่น้องนะค่อยเอาตัวดึงรวงเร่งรวงไปดึงกันนะครับและสำหรับตอนนี้หากท่านต้องการอยากจะได้อะไรก็โทรมาบายๆแบบนี้ครับ 14-15 นาฬิกาพี่น้องจ๋ากำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่พี่น้องจากทางสุพรรณบุรีเดี๋ยวสักครู่นะครับป้าเดี๋ยวสักครู่พอดีมีสายซ้อนเข้ามาผมคุยเรื่องตัวนาข้าวอยู่ก็เลยยังไม่ได้รับสายป้าแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นด้วยแฟนประจำแนะนำบทเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์อัพคอนบุรีกันเข้ามาขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกเรื่องโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องครับพี่น้องจากทางหนองคายฟังรายการของเราอยู่ไหมพี่น้องจากหนองคายสทร FM หนองคายนะครับอยากจะได้อะไรพี่น้องทางสปป.ลาวหากท่านมีโอกาสฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมาเอาคุณแม่ที่วิเชียรบุรีเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมตกลงผมส่งตัวยาบำรุงข้อเข่าไปให้แม่นะมันนะครับมันจะเสริมข้อเข่าบำรุงข้อเข่าข้อเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่ทานเลยวันนึงให้ได้2แคปซูลนั่นก็คือไทแคลพลัสนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงข้อดูแลกระดูกพร้อมด้วยพี่น้องจากทางนู้นนะครับจังหวัดเชียงรายเชียงของเชียงแสนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลดวงตากันเข้ามาวันนี้โทรศัพท์ก่อนจะเข้ารายการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขอบพระคุณท่านด้วยท่านรู้เวลาได้เวลาพี่น้องรีบโทรมาเลยขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงครับ063-449-9666 063-449-9666 ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลรายการตรงนี้ครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885063-449-9666
1: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวช่วยในการดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดนะครับดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเอวซ้ายก็ปวดเอวขวาก็ปวดโอ้ยแสนที่จะปวดทรมานจังเลยเวลามันปวดเนี่ยนะครับก้มก้มเงยเงยแบกแบกห้ามห้ามพี่น้องเกษตรกรบางทีมันหนีไม่ออกเลยพี่น้องนะครับทั้งก้มทั้งเงยนะครับทั้งเอียวซ้ายทั้งเอียวขวาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับนั่งนานๆนะครับนั่งนานๆเวลาแต่ลุกแต่ละครั้งสภาพสังขารนะครับมันก็ไปตามอายุไขแต่เวลามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอย่าปล่อยให้เจ็บแบบนั้นอย่าปล่อยให้ปวดแบบนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าเอายาสมุนไพรไทยของเราไปช่วยบำรุงไปช่วยดูแลไปช่วยรักษากันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดครับอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมานะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามเส้นมันยึดในยามเส้นมันตึงในยามมีปัญหามือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกนะครับบอกกันไว้บอกต่อๆกันกินแล้วใช้แล้วดีบอกให้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
3: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
2: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
3: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
2: 0614495885 0634499666
1: 0614495885เบอร์นี้เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ครับพี่น้องครับอยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดโทรมาได้เลยช่วงไหนเวลาไหนก็โทรมาได้และหากพี่น้องฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้นะครับอยากจะโทรหาผมเด้อพี่น้องเด้อพูดกันได้คุยกันได้ปรึกษาหารือกันอยากจะได้สินค้าอะไรอยากจะได้ยาสมุนไพรอยากจะได้กาแฟอยากจะได้สินค้าเกษตรเกรด A ตัวดึงรวงตัวเร่งรวงตัวเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลนะครับหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้อะไรยาดูแลข้อเข่าบำรุงข้อเข่าไทยแคลพลัสยาบำรุงดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสหรือว่าสุภาพบุรุษเพื่อนๆพี่ๆคุณพ่อคุณอาที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องอยากจะได้โฟกัสก็โทรมา สอบถามกันพูดคุยกันครับปรึกษาหารือกันราคาไม่แพงจนเกินไปพี่น้องบ้านเราเชื่อใจเชื่อมั่นเชื่อถือผมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับซื้อในจำนวนที่พอจะแถมอะไรให้ได้ผมแถมให้เลยนะครับอย่างเช่นคุณแม่จากทางป่งนกเป้าจากทางจังหวัดวิเชียรอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับไม่ต้องขอของแถมครับผมจัดให้เลยตอนนี้กระแสของสบู่สมุนไพรดูแลปวดผื่นคันเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีโทรมาบอกว่าคนโทรมาเยอะเนาะนะครับแฟนเพลงหลายออก10กว่าสถานีป้าจ๋าสบู่ทุกคนก็ใช้ดีเหมือนป้านั่นแหละนะครับป้าบอกว่าเป็นปวดเป็นผื่นใช้สบู่สมุนไพรของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเรานะครับรู้สึกว่ามันดีขึ้นพี่น้องซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถวันนี้นะครับจะเป็นอย่างกล่องราคา200บาทนะซื้อ6กล่องจากราคา 1,200 ผมลดให้เหลือ990บาทผมให้สบู่ไปอีกก้อนนึงเลยนะครับหรือว่าซื้อยังขวดครับยังขวดขวดละ300บาทซื้อ4ขวดจากราคา 1,200 นะผมลดเหลือ 1,090 บาทผมก็ให้สบู่ไปอีกก้อนนึงเลยเอ้าพี่น้องจ๋าอยากจะได้อะไรก็บอกมาผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกมอบหมายผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการตรงนี้พี่น้องอยากจะคุยกับผมช่วงที่ผมเปิดเพลงเนี่ยโทรมาได้เลยนะครับ0634499666 0634499666ขอบคุณแฟนเพลงจากทางลพบุรีครับงานเพลงของคุณจอมขวัญกัลยาครับเดือนนี้เป็นเดือนที่หลายๆคนนะครับมีความรู้สึกเป็นพิเศษสำหรับช่วงวันแม่นะครับสำหรับคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านอยากจะซื้อของไปฝากคุณแม่อยากจะซื้อของขวัญไปให้คุณแม่อย่าลืมนะครับปวดหลังปวดเอวเอายาสมุนไพรไปให้ท่านให้ท่านดื่มกาแฟที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายก็ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกบำรุงร่างกายดูแลสุขภาพเพราะว่ามีสมุนไพรไม่เหนื่อยง่ายไม่เพลียง่ายดื่มแล้วกระปี้กระเป๋าดื่มแล้วกระชุ่มกระชวยครับพี่น้องครับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับ

0: งานเพลงเพราะๆนะครับงานเพลงของคุณจอมขวัญกัลยากับบทเพลงที่มีชื่อว่ามะลิหลังบ้านพี่น้องฟังแล้วนะครับมีความรู้สึกประทับใจมีความรู้สึกว่าคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คนที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดอย่าลืมนะครับซื้อของไปฝากท่านซื้อกาแฟไปฝากท่านซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปฝากท่านยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้นะครับท่านก็รู้ดีอยู่แล้วล่ะนะครับเราเอาไปฝากท่านเวลาท่านเจ็บหลังปวดไหล่เวลาท่านปวดเมื่อยตามร่างกายท่านทำงานอยู่ที่บ้านท่านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้กับเรานะครับเวลาท่านปวดเวลาท่านเมื่อยท่านก็จะได้หยิบฉวยมาใช้กันได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดครับซื้อวันนี้เอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดมีราคาพิเศษให้กับทุกท่านนะครับพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มครับพี่น้องครับเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเป็นกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นเป็นกาแฟที่หลายคนเอาไปดื่มแล้วต่างก็บอกว่าถูกอกถูกใจกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรกาแฟที่โรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตมีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตผสมผสานกันอย่างลงตัวกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วให้ความสุขให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยครับ
1: ดื่มดื่มดื่มดื่มเช้าดื่มบ่ายดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพเข้มข้นหอมกรุ่นกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow.กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจ
2: ใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
2: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
2: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร061-449-5885 063-449-9666
0: สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องโทรหาผมเลยก็ได้นะฟังรายการผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้สอบถามกันโปรโมชั่นเป็นอย่างไรกาแฟห่อสีแดง1ห่อมี30ซองมีความเข้มข้นของสมุนไพรนะครับมีตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้รวมไปถึงมีกระชายดำส่วนกาแฟโกครับพี่น้องครับกาแฟโกห่อสีดำมีส่วนผสมของสมุนไพรและยังไม่พอนะมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 พร้อมทั้งมีคอลลาเจนตัววิตามินนะครับวิตามิน B1 B2 B6 B12 เนี่ยเป็นบำรุงร่างกายดูแลปลายประสาทได้ด้วย B1 B2 เนี่ยนะครับและก็ตัวคอลลาเจนบำรุงข้อเข่าผิวพรรณเล็บรวมไปถึงเส้นผมแต่ต้องบอกท่านก่อนนะไม่ใช่กินแล้วแก้ปวดนะไม่ใช่กินแล้วแก้ปวดไม่ใช่กินแล้วไปรักษาอะไรได้นะตัวคอลลาเจนมันจะไปช่วยบำรุงไปช่วยดูแลไปช่วยซ่อมแซมแต่ปัญหาข้อเข่าท่านดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ตอนเนี้ยต้องเอาแคลเซียมไปทานนะครับต้องทานแคลเซียมและทานคอลลาเจนและต้องทานวิตามิน D3 นะครับมันถึงจะไปช่วยดูแลรักษาข้อเข่านะครับตัวแคลเซียมเปรียบง่ายๆเปรียบเสมือนของปุ๋ยกระดูกครับพี่น้องปุ๋ยเอาไปใส่ดินบำรุงพืชผักผลไม้ของท่านแต่ตัวแคลเซียมเป็นปุ๋ยที่จะไปบำรุงกระดูกของท่านนี่แหละครับลักษณะคล้ายๆกันหากท่านมีปัญหาข้อเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บข้อเข่าสึกข้อเข่าเสื่อมกินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดเอาตัวไทแคลพัดไปช่วยเสริมกระดูกบำรุงกระดูกด้วยอายุมากแล้วพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยนะครับยังไงก็บำรุงดูแลกันไว้สินค้าของผมราคาไม่แพงนะครับตัดสินใจได้เลยรับประกันว่าราคาไม่แพงพี่น้องได้ยินโฆษณาไปเห็นโฆษณานะครับทางทีวีโอ้ยคนนั้นก็รีวิวคนนี้ก็รีวิวมีแต่ดารามาโฆษณามารีวิวกันนะครับตอนนี้งานดาราไม่ค่อยเยอะเขามาทำสินค้าขายกันเขาก็มีหน้าตาเนาะ เขาก็มีชื่อเสียงทางสังคมพี่น้องเห็นเขาโฆษณากันนึกว่าเขาบอกกินดอกก็โฆษณาซื้อๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้ของที่เรามีมานานกว่า20กว่าปีนั่นก็คือยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถพี่น้องอยู่ทางพรานกระต่ายนะไปซื้อที่ร้านทีวีคลินิกได้เลยนะครับจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถหรือว่ากาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกหากพี่น้องต้องการอยากจะโทรถามว่าอยู่ตำบลอำเภอจังหวัดที่ท่านอยู่จะไปซื้อได้กับใครตรงไหนใครเป็นคนขายใครเป็นตัวแทนจำหน่ายพี่น้องโทรหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอยู่วิเชียรบุรีไปซื้อกับดีเจสาวอ้อนะครับหรือว่าท่านอยู่ทางบ้านโป่งนกเป้านะครับตำบลโป่งนกเป้าจะไปซื้อกับคุณวิเชียรก็ได้นะครับสำหรับคุณวิรัตก็ได้สำหรับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับส่วนที่บ้านดีเจสาวอ้อมีทุกอย่างนะครับมียาสมุนไพรมียาตาผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตามีโฟกัสนะครับมีกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเรียกว่าไปตรงนี้ก็ครบแหละสินค้าของไทยทิพย์โอสถของเราเหมือนอย่างเช่นพรางกระต่ายที่ร้านทีวีคลินิกก็ครบเหมือนกันท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรครับอยู่ใกล้ๆพรางกระต่ายไปซื้อได้เลยนะจ๊ะตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าแฟนเพลงประจำหนึ่งกำลังใจกับการโทรศัพท์เข้ามาครับแนะนำบทเพลงของคุณเพชรของอาจารย์เพชรโพธารามตชด.ขอร้องครับลูกทุ่งเก่าๆกับช่วงฟังสบายๆในยามบ่ายๆครับ

0: ไปหลายกีฬาเลย
1: มาส่งของหนิงเจ้าสร้างให้ยังเขาไว
0: ้โอ
1: ้ก็ฝากไว
0: ้ลิซ่าเอ็นกาแฟ
1: ว่า
0: โอ้ยหอดไม่เถื่อนเพื่อนไปส่วนอีกแล้วโอ้ดีละดีละดีละนี่นี่นี่นี่นี่นี่ลิซ่าเอ็นกาแฟ
1: ส
0: ั่
1: งเจ้า
0: โอ้ยนี่มันสั่งสามเนี่ยมันเหลือเท่านี้ญาติญาติมันบ่ต่อเนื่องกันคือว่าพ่อตาได้กินประจำต้องต่อเนื่องขาดไม่ได้มันเถอะพอกินง่ำเลยแล้วเดี๋ยวโอ้กระปี้กระเป๋าร่างกายก็แข็งแรงเข็ดเบี้ยแข็งงานกุนกุนโรคยาเขาเนี่ยไม่มีจักเนี่ย
1: จังต้องไปหาหมออยู่สันเด
0: ีย
1: ว
0: กันโอ้ยไปอยู่ต่อหมอกับยาหมอกับกันกุ๊บกับเก่งของเพิ่นอยู
1: ่
0: แต่ว่าอันนี้มันเป็นแมวบำรุงร่างกายแข็งแรงนะ
1: บ
0: ่
1: เม
0: ื่อ
1: ยบ่ล่
0: ะบ่เมื่อยบ่ล่ะด้วยหิวเวกเก็ดงานนี่โอ้ยดี
1: นี่สันดีเนาะพ่อตาเนาะ
0: โอ้ยบ่เมื่อยบ่เพียลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็ม
1: สั่งให้เฒ่ายังยังกินตะแล้วส่งให้ส่งล่าให
0: ้โอ้ยส่งคืนอยู่มันเป็นบ่ละงงๆตัวมันไปไปไปเอาสั่งเด้อ
1: เมื่อเด้อบ่ใหญ่เด้อ
0: ไปไปไปลิซ่าเอ็มเด้อ
1: จ้า
0: ลิซ่าเอ็มกาแฟกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยมึงเกี่ยวเด้อนี่ส่องให้เด้อ
2: ดื่มดื่มดื่มดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกรุ่นผสมถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข
3: wow.
2: สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666
4: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดง1ห่อมี30ซองส่วนกาแฟโกครับ1ห่อมี20ซองพี่น้องสั่งกาแฟโกวันนี้นะครับ4ห่อขึ้นไปผมมีโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นราคาพิเศษผมมีของแจกให้ของแถมให้ของชำร่วยให้และก็จะมีส่วนลดราคาพิเศษให้กับท่านด้วยอยากพี่น้องบ้านเราลองเอาไปดื่มกันดูกาแฟโกรอบนี้อร่อยมากนะครับผมคุยกับทางเภสัชกรที่อยู่ทางโรงงานให้น้องเขาเติมส่วนที่มันจะไปบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนี่คือกาแฟที่มีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตนี่คือกาแฟที่โรงงานยาเป็นคนที่ผลิตฉะนั้นพี่น้องมีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานกินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่อยากจะได้ไปดื่มอยากจะได้ไปทานนะครับไม่ต้องกลัวจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายลองเอาไปดื่มกันได้เลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มโกมีความเข้มข้นของสมุนไพรและมีส่วนผสมของวิตามินพร้อมด้วยคอลลาเจนครับ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อ
5: ยิ้มรอด
1: จ้า
5: เมื่อเช้าไปพ่ออีแม่โตยุบัดเล่าบอกว่าโตว่าสบายเป็นที่ยัง
6: โอ้ยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคประวัติคนดัน
5: ตายแล้วเอ้าเมื่อโตเป็นคนมากินกาแฟไม่ได้กินกาแฟใจสิว่าขาดบ่เย็น
6: จะหลาดยากอยากจะกินกาแฟแต่ว่ากินบ่ได้จ้าก็เป็นเบาหวานความดันถ้าก็กินแล้วสักพวกนี้เจ้าสิได้หามก็ไปส่งรถบาลสิยากอีกเด้อ
5: แม่ฉันด่านเธอน่ะหิวกาแฟก็คนขาดกาแฟบ่ได้คือเธอเนากินกาแฟประจำ
6: มันกินในอีหลีตัว
5: เอ้าเพิ่นบ่ดีซื้อเดี๋ยวมาฝากนี่ลิซ่าเอ็มโกจ้าม
6: ันเป็นแนวใดเนี่ยอธิบายให้ฉันฟังดู
5: ลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟผสมโคลลาเจนบ่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันกระทั่งได้ที่สำคัญเด้อดีต่อสุขภาพพร้อมกันมีสารสกัดจากเกาตี้กระชายดำสมเฮ็ดให้บำรุงร่างกายกระชุ่มกระช่วยพอนี่จังเทิงท่านใดเป็นเบาหวานก็กินได้ความดันก็กินได้ที่สำคัญเด้อคุ้มหิวพร้อม
6: แม่นบ่หญิง
5: จ้า
6: อย่าตั๋วฉันเด้
5: อุ้ยนี่ฉันตั้งใจมากแล้วเนี่ยนี่กินได้เด้อบ่นี่บ่ต้องห่วง
6: อันนี้บ่ต้องห่วงครับเป็นบ
5: ่ที่สำคัญเด้อมีส่วนผสมของคอลลาเจนบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงผิวพรรณให้ดูมีหน้ามีนวลเป็นปังพร้อม
6: ดีแต่เหี้ย
7: ลิซ่าเอ็มโก
2: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
8: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
2: เห็ดลิ้นจือ สม
8: เกาเก้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับอยากจะได้กาแฟไปดื่มอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายนะครับฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและเป็นเจ้าของเดียวกันกับผิดพันเสริมอาหารฟอร์การ์ดฟอร์การ์ดคำท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่บ่แล้วนะครับฉี่ปวดฉี่มากๆไปฉี่แล้วฉี่ออกน้อยๆปวดฉี่เยอะๆเบ่งไม่ค่อยออกกลางคืนลุกฉี่2รอบ3รอบพี่น้องเอ้ยอยากจะได้ตัวที่ไปเสริมไปบำรุงไปดูแลฝากไว้ด้วยฟอร์การ์ดฟอร์การ์ดวันละ1แคปซูลเท่านั้นครับ

0: หนุ่มใหญ่วัยขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
1: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับกล่องนึง300กว่าบาทเท่านั้นเองหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฟ้ากุลาชัยครับมื้อนี้ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอกัดครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอกัดฟอกัดเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย

0: ับฟอกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: สนใจอยากจะเอาไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายคุณสุภาพบุรุษผู้ชายที่รักทุกท่านคุณผู้ชายที่มีปัญหาต่อมลูกหมากคุณผู้ชายที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฝากไว้ด้วยวันละ1แคปซูลก็เพียงพอสั่งวันนี้นะครับ1กล่องโฟกัสของเรามี10กล่อง10เม็ดนะ1กล่องมี10เม็ดซื้อ2กล่องผมให้ราคาพิเศษซื้อ3กล่องมีของแถมให้ด้วยลดราคาพิเศษให้กับท่านด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาย่าบิงพลัสนะครับบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาต้องยาย่าบิงพลัสพี่น้องจากทางลบบุรีแนะนำงานเพลงของคุณไหมไทยใจตะวันกันเข้ามาผมหาเพลงนั้นไม่เจอชื่อเพลงนี้มีชื่อว่ากับคนนั้นถึงขั้นไหนแล้วมันมีข้อความคำร้องอย่าแคร์แค่คนเก่านะครับลองฟังดูนะครับป้าครับนี่คือบทเพลงเพราะๆของคุณไหมไทยใจตะวันครับ

0: ก็บิด
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-16
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่
0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองปราบขนสำนวนทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าส่งปปช.และ

0: สูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญไปชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกสทช.แล้วโดยยืนยันจากการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสุญญากาศที่เกิดขึ้นในกสทช.ด้วยว่ายังคงมีคณะกรรมการอื่นๆอยู่ซึ่งในความเป็นจริงกสทช.เป็นองค์กรอิสระจึงให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปกำกับได้ทำได้เพียงแค่ให้ความร่วมมือแต่การดำเนินการทั้งหลายเป็นอำนาจของกสทช.พร้อมย้ำว่าทุกอย่างทำตามกฎหมายตามที่ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลและส่วนตัวให้ความเห็นมาตำรวจกองปราบขนสำนวนคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าส่งปปช.พิจารณารับเป็นคดีขณะที่ผู้ต้องหา13คนถูกดำเนินคดีแบ่งเป็นกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ11คนและข้าราชการระดับสูงอีก2คนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: พนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามขนลังเอกสารสำนวนคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน2ลังรวม10แฟ้มเอกสารกว่า 3,000 หน้าให้คณะไต่สวนสำนักงานปปช.พิจารณาแนวทางดำเนินคดีโดยหากปปช.รับเป็นคดีสำนวนจะไม่ส่งกลับมายังกองบังคับการปราบปรามแต่หากส่งกลับมาตำรวจก็จะใช้คณะทำงานชุดเดิมดำเนินการต่อทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับทางปปช.และคดีไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนคดีนี้มีผู้ต้องหา13คนแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก11คนถูกจับขณะกำลังแก้ข้อสอบภายในบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีถูกดำเนินคดี8ข้อหาทั้งสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมแปลงเอกสารราชการเป็นอ้างยี่และซ่องโจรและนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบส่วนอีก2คนเป็นข้าราชการระดับสูงคือผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามศว.และอดีตอธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกดำเนินคดีรวม6ข้อหาโดยผู้ที่ถูกพาดพิงหรือให้การซักทอดถึงจะต้องเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แทนนายกันตพงษ์รังสีสว่างซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ปลัดกระทรวงพลังงานยังไม่ได้มีการพิจารณาในที่ประชุมครม.ครั้งนี้นอกจากนี้ครม.ยังมีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งให้กับนางณัฐจารีอนันตสินนั่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2และต่อเวลาให้นายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เป็นระยะเวลาอีก1ปี
7: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นที่ตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการ

0: ลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
3: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับให้ฟังสองเพลงเพลงแรกก็เป็นลักษณะของความผิดหวังเพลงที่สองก็ใจดำจำนานใจดำจำนานเวลามาขอยืมเราให้แต่เวลามาขอคืนเนี่ยพูดท่านนเท่านี้สุดท้ายเป็นข่าวดังแล้วเนี่ยครับคุณผู้ฟังไม่ต้องให้เอ่ยชื่อนะครับว่าข่าวดังขึ้นหน้าหนึ่งคือใครแล้วก็เพลงแรกก็หาผัวดีๆมีไหมก็อยากจะหาลูกเขยดีๆให้แม่หน่อยไม่ใช่หาผัวดีๆแล้วก็ต้องรักษาไว้ดีด้วยบางทีว่าดีแล้วนะมันดีแตกก็เป็นไปได้และสุดท้ายก็เมียก็ยิงผัวผัวก็ยิงเมียตายคาเตียงนอนมามุดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เป็นข่าวกันอยู่เรื่อยนะครับวันนั้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับผู้ฟังครับสสคนดังกับนายกคนดังเมืองนนทบุรีเอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคนที่สูญเสียอะไรไปไอ้ตอนให้เนี่ยมันให้กันได้ง่ายๆไงแต่เวลาทวงเนี่ยเหมือนไม่มีมันเหมือนไม่มีสิทธิ์ในตัวของคนที่เอาไปอะตอนนั้นให้เพราะความเสน่หาแต่ตอนหลังเนี่ยมันนานเกินไปกับการที่จะให้เพราะเขาไม่เสน่หามันก็เลยต้องตัดสินกันด้วยคือยอมติดคุกกับพูดง่ายๆนะครับเสียเงินไม่ว่าแต่มันเสียหน้านี่สิครับ อ่านข่าวเอาเองแล้วกันเนาะหรือผมจะเสริมเติมข่าวให้ก็ได้ครับเป็นเรื่องเป็นราวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยก็ชื่อดังอยู่แล้วอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐครับเพราะว่าความขัดแย้งเรื่องของปมไปทวงหนี้คุณฉลองเองนะครับตั้งใจไปทวงเงินจำนวน11ล้านบาทที่ผู้ตายคือนายกอบจ.ค้างไว้แต่พอไปทวงบอกไม่มีเงินจ่ายไม่จ่ายไม่หนีไม่ให้ก็เรียบร้อยความขัดแย้งขัดแย้งเพราะทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันมานานเกื้อหนุนกันมาตลอดช่วงหลังๆนี่นายฉลองรู้สึกว่าเมื่อตนเดือดร้อนและพันตำรวจเอกธงชัยกลับไม่เคยเหลียวแลประกอบกับมีความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นสะสมกันอยู่แล้วด้วยครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของอาวุธปืนเปรี้ยงเดียวก็ไปทวงถึงห้องทำงานเอางี้ดีกว่าเนาะกลับหลายท่านคงจะอ่านข่าวแล้วล่ะนะครับเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะครับและวันนี้ก็มีขึ้นข่าวหน้าหนึ่งกันละขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการช่วงเวลาของข่าวค้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุระครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุระ
0: กับการสนับสนุนรายการของทางด้านเอนไซม์บายอเนกราไบโอครับสำหรับท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายคุณดูแลกันมากน้อยแค่ไหนโรคร้ายๆต่างๆถ้าคุณไม่ดูแลหนักก็กลายเป็นเบาถ้าดูแลนะครับแต่ถ้าไม่ดูแลยิ่งหนักไปใหญ่และสุดท้ายมันก็สายเกินแก้ครับนั่นแหละครับถ้าสายเกินแก้แล้วจะมีความรู้สึกว่าปล่อยเวลามันเนิ่นนานไปและอันตรายกับตัวเองครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอสิครับที่จะรับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายๆได้นะครับสนใจก็สั่งซื้อมาซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับและก็ยังมี AND Lutina บำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกครับและตอนนี้มีส่วนผสมของเอนไซม์ด้วยมีส่วนผสมของเอนไซม์ด้วยเอนไซม์มันก็เลยกลายเป็นว่าได้มีส่วนผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยมารวมกันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงร่างกายบำรุงสายตาบำรุงร่างกายด้วยอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5 สี 5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจนะครับ ก็สั่งซื้อกันมาครับแล้วก็สบู่สระผมครับที่จะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมให้เส้นผมรากผมแข็งแรงใช้สบู่สระผมแทนแชมพูครับใช้สบู่สระผมแทนแชมพูครับแล้วก็ลดรังแคด้วยลดเชื้อราบนหนังศีรษะด้วยกับสบู่สระผมสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของข่าวที่เราต้องอยู่กับเรื่องนี
2: ้กำลังดำเนินการไต่สวนสอบสวนกันอยู่เลยนั่นก็คือกรณีการโกงสอบท้องถิ่นคดีโกงสอบท้องถิ่นต้องล้างบางแล้วล้างบางใครบ้างพยานหลักฐานสำคัญของคดีนี้คืออะไรเรามาเกาะติดเรื่องนี้กันครับกรณีการโกงสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นแน่นอนมันก็ต้องเริ่มมาจากการจ้างนะหน่วยงานข้างนอกให้มาดำเนินการจัดสอบตรวจข้อสอบดำเนินการต่างๆการตรวจสอบของปปช.ไล่ไปตั้งแต่ตรงนู้นแหละครับจุดเริ่มต้นนะมีข้อสังเกตเรื่องอ้าวเดิมเป็นม.บูรพาชนะประมูลลงนามแล้วด้วยแต่หลังจากนั้นปรากฏว่ายกเลิกสัญญาบอกว่า TOR ไม่รัดกุมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำ TOR ใหม่แล้ว TOR ใหม่ก็ได้คนที่เข้ามาจัดสอบเป็นมสว.แล้วก็เข้ากายล็อกสเปคไหมเอื้อเปิดช่องให้ขบวนการที่มาทุจริตครั้งนี้หรือไม่นี่คือกระดุมเม็ดแรกที่ต้องหาคำตอบไล่ตั้งแต่ครั้งแรกประตูแรกแล้วถัดไปทีนี้ปมสำคัญเรื่องของการจ่ายเงินเหมือนกับซื้อผลคะแนนให้ตัวเองได้ผลคะแนนผ่านการสอบคะแนนผ่านจ่ายเงินเหมือนกับซื้อผลสอบพูดง่ายๆมีคลิปเสียงเปิดเผยกันในโซเชียลออกมาอ้างนะมีชื่อบุคคลซึ่งคลิปเสียงนี้จริงหรือไม่จริงยังไงสำคัญคือพฤติการและหลักฐานจริงครับแล้วจากนั้นปปป.ตำรวจปปช.ดำเนินการไล่เลียงตรวจสอบนั่นคือที่มาที่ไปมีการกล่าวอ้างว่ามีโควต้าพิเศษ 1,500 อัตราอยากได้ต้องจ่าย 350,000 บาทนี่คือพฤติการหรือข้อมูลแวดล้อมครับทีนี้การไล่ตรวจสอบทีนี้ก็ต้องหาหลักฐานครับสำคัญที่สุดที่คาใจคนคือเงินเงินทุจริตไปไหนเงินทุจริตกรณีนี้คืออะไรคือเงินที่คนที่อยากสอบได้แต่ไม่มีสติปัญญาเอาเงินไปว่าจ้างเอาผลสอบพูดง่ายจ่ายเงินค่าปลอมผลคะแนนให้มีชื่อว่าสอบผ่านไม่รู้กี่คนล่าสุดที่คะแนนผิดปกติเนี่ยเกือบ 6,000 คนจ่ายไปที่นายหน้าผู้รับเงินคนที่จัดการโกงปลอมผลสอบให้ได้มีใครบ้างแล้วเงินมันไหลต่อไปอีกไหมผู้ที่มีอำนาจหรือคนเป็นแบ็คให้คิดแบบง่ายๆสมมุติว่าตัวเลขกลมๆ 5,000 คนจ่ายคนละ 300,000 น่ะตัวเลขกลมๆอย่างน้อย 1,500 ล้านบาทมันไปไหนแล้วการตรวจสอบไปยังไงทีนี้เนี่ยพบ 5,900 กว่าคนน่ะที่คะแนนผิดปกติเพิ่มขึ้นนะจากตัวคำตอบจริงๆอ่ะไอ้ผลคะแนนที่ไปปลอมมาเนี่ยสูงจนสอบผ่านอยู่ในเกณฑ์บรรจุยอมจ่ายเงิน 350,000 ถึง 800,000 ให้กับนายหน้าแล้วนายหน้าเอาไปจ่ายใครต่อไหมฐานปฏิบัติการอยู่บ้านย่านบางใหญ่เมืองนนท์ที่มีการแก้ไขข้อมูลในแฟลชไดส์เส้นเงินเหล่านี้อยู่ในใครต้องถูกตรวจสอบทั้งหมดครับคนเข้าสอบใน 200,000 เกือบ 300,000 คนมีอยู่ 5,925 คนที่คะแนนผิดปกติแล้วการตรวจสอบถัดไปที่สำคัญตามเส้นเงินปปง.ไม่ได้อยู่เฉยครับล่าสุดปปง.มีการติดตามเนี่ยผู้สมัครสอบจ่ายเงินให้กลุ่มนายหน้ากลุ่มนายหน้าให้โอนเข้าบัญชีม้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบรับเป็นเงินสดนะเอาเข้าบัญชีม้าแล้วเอาไปแปลงเป็นทรัพย์สินต่างๆบ้านรถทรัพย์สินต่างๆปปง.ตามตรวจสอบตามอายัดแล้วไปไหลไปที่กลุ่มเอกชนกลุ่ม ที่แปลสภาพทรัพย์สินเป็นรถหรูอสังหาริมทรัพย์ทองคำตรวจสอบไปถึงเส้นเงินเชื่อมข้าราชการระดับสูงที่สามารถทำให้เข้าถึงข้อมูลได้อันนี้ปปง.กำลังตรวจสอบครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่ตามแต่ของแบบนี้มันพูดทั้งหมดไม่ได้แล้วปปช.ตอนนี้นี่สำนักข่าว Next News แย้มนะกำลังล่าเส้นเงินคดีโกงสอบท้องถิ่นโอนผ่านในหน้า114รายทั่วประเทศแล้วค่าหัวบางกรณีพุ่งไปถึง 900,000 นะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบทั้งหลายกำลังดำเนินการอยู่ที่ปปช.ไต่สวนอย่างเป็นทางการนะเกี่ยวข้องกับการทุจริตเฟสแรกเนี่ย53รายข้าราชการระดับสูงและฝ่ายบริหารนะอันนี้ถูกไต่สวนบุคลากรสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่แก้คะแนนแล้วก็นายหน้า31รายที่ไปนั่งเจอแก้คะแนนอยู่แล้วก็คนที่เป็นนายหน้าผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินซื้อคะแนน 5,900 กว่ารายอยู่ในข่ายถูกไต่สวนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ย53รายแล้วจังหวัดที่ไปพบนะพฤติการสอทุจริตนะที่คะแนนผิดปกติเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างพูดง่ายๆสุราษฎร์เยอะสุดตามมาด้วยปทุมโคราชขอนแก่นอุบลศรีสะเกษ101มหาสารคามนครศรีธรรมราชบุรีรัมย์อันนี้ในส่วนของผู้เข้าสอบถ้าดูถัดไปทีนี้นะจุดสำคัญที่ได้หลักฐานเด็ดบุกรังลับจับคาหนังคาเขาครับมศวนี่จัดสอบ7ธันวา68กระดาษคำตอบตัวจริงเก็บอยู่ในห้องมั่นคงสมุทรปราการนนท์แต่วิธีการจัดการน่ะบันทึกคะแนนดิบใส่แฟลชไดรฟ์TOR นี่ระบุว่าเป็นข้อมูลลับสุดยอดแต่แฟลชไดรฟ์ไม่มีพาสเวิร์ดไม่มีการเข้ารหัสใครเอาไปก็เสียบเปิดไฟล์ได้นี่มันสำคัญนะแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมันไหลไปไหนต่อไอ้แฟลชไดรฟ์เนี่ยคุณเรืองเดชนะเอาไปให้ทีมเอกชนนะบอกว่าทำตามคำสั่งของอธิบดีสถ.ซัดทอดนะแล้วก็ยืนยันว่าทำไปโดยสุจริตตาม TOR ให้ทำได้ไปไหนต่อทีนี้แฟลชไดรฟ์เนี่ยคือหลักฐานสำคัญตำรวจปปปปปชฮะแฟลชไดรฟ์เนี่ยถูกเอามาตรวจสอบเอาไปเปรียบเทียบไฟล์แบ็กอัพของมสวเองแล้วก็ภาพ OMR เป็นภาพกระดาษคำตอบที่มีการทำเครื่องหมายด้วยแสงเอาไว้ในแฟลชไดรฟ์เนี่ยมันจะมีคะแนนผลคะแนนแต่ปรากฏว่ามันถูกแก้ไขแล้วมันไม่ตรงกันกับไฟล์แบ็กอัพนั่นแสดงว่ามันแก้ไขผลการสอบผลคะแนนแฟลชไดรฟ์นี่จึงเป็นหลักฐานชิ้นเอกเชื่อมโยงเส้นทางการแก้ไขคะแนนทั้งขบวนการแล้วเขามั่นใจได้ยังไงว่ามันแก้ มั่นใจได้ยังไงว่าแก้ทีนี้ แฟลชไดรฟ์เนี่ยมีทีมงานเปิดไฟล์ในแฟลชไดรฟ์นี้แก้คะแนนดิบ115ครั้งเปลี่ยนแปลงผลคะแนนบางคนจากสอบตกเป็นสอบผ่านคะแนนสูงขึ้นพูดง่ายๆสร้างบัญชีผีสร้างบัญชีคนสอบผ่านขึ้นมาปลอมขึ้นมาไม่ตรงกับสติปัญญาที่ทำในกระดาษคำตอบคนเข้าสอบถ้าจ่ายตังค์ไม่ต้องอ่านหนังสือเข้าในห้องสอบกาอิเละเคขะแต่ผลคะแนนมีคนไปแก้ให้เองเนี่ยแล้วแฟลชไดรฟ์นี่ถูกส่งกลับไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วคะแนนที่เกี่ยวข้องที่ถูกแก้ผิดปกติเนี่ย 5,900 กว่าที่เขากำลังเพิกถอนอยู่ตอนนี้แล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้เซฟอธิบดีการเดินทางของแฟลชไดรฟ์แล้วรู้ได้ยังไงว่ามันแก้มันมีหลักฐานอะไรนะในทางดิจิตอลครับแฟลชไดรฟ์นี่หลักฐานสำคัญคือล็อกไฟล์เปิดโปงความจริงออกมาได้ล็อกไฟล์คืออะไรมันคือเหมือนกล่องดำกล่องดำว่าถูกขยับถูกแก้ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะมีหลักฐานการเปิดไฟล์ข้อมูล115ครั้งก่อนประกาศผลสอบแล้วบอกด้วยว่าถูกเปิดที่ไหนไม่ได้เปิดในสถานที่ราชการไม่ได้เปิดในเวลาราชการมันมีหลักฐานเอาไว้หมดชุดคำสั่งนะพบว่ามีการสั่ง แก้คะแนนเปลี่ยนจากเช่น30 40คะแนนไม่ผ่านเปลี่ยนเป็น60คะแนนขึ้นไปถึงผ่านแต่คะแนนรายข้อไม่ได้เปลี่ยนคะแนนหลายข้อไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนผลรวมแล้ว IP address คือจุดที่แก้มัดเกิดขึ้นที่บ้านพักเมืองนนท์ไม่ใช่สถานที่ราชการ serial number ของแฟลชไดรฟ์ตรงกับที่ยึดได้จากตู้เซฟอันเนี้ยมันขัดแย้งกับคำให้การของอดีตอธิบดีคุณธีรุธบอกว่าสั่งการตามขั้นตอนราชการนะดำเนินการไม่ได้สั่งให้เอกชนไปแก้ข้อมูลอะไรไม่ทราบว่าแฟลชไดรฟ์มีพาสเวิร์ดท่านให้การได้ครับแล้วท่านปฏิเสธตลอดข้อหาตอนนี้ท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่มันขัดแย้งกับหลักฐานดิจิตอลหรือไม่เวลาตรวจสอบไล่คดีทุจริตเนี่ยเขาจะต้องมีหลักฐานต้องพิสูจน์กันผู้เกี่ยวข้องยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่แต่ผู้มีอำนาจหน้าที่ปปช.ปปป.ตำรวจเนี่ยเขาต้องทำงานบนพื้นฐานหลักฐานไม่ใช่สตอรี่ไม่ใช่ในคลิปคลิปใครก็พูดได้ซัดทอดใครก็ได้แต่คุณมีหลักฐานเอาผิดหรือไม่อันนี้คือหลักฐานแจ้งข้อหาอดีตอธิบดี6ข้อหาหนักนะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่ในรายละเอียดครับนะท่านปฏิเสธตลอดข้อหาเช่นเดียวกันนะกับบุคคลสำคัญเนี่ยคุณเรืองเดชผอ.สำนักทดสอบมสว.ซึ่งโดนไป6บวก1โดนเรื่องพรบ.คอมด้วยก็ยังปฏิเสธตลอดข้อหาเหมือนกันแต่คำให้การบางส่วนเหมือนกับซัดทอดไปที่อดีตอธิบดีเพราะฉะนั้นทั้งหมดยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะเรื่องนี้เป็นคดีที่สังคมสนใจแล้วสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นเราจึงต้องเอาข้อมูลบางส่วนมาเล่าให้ฟังว่ากระบวนการตรวจสอบถึงขั้นไหนแล้วถ้าดูถัดไปผลสอบปี68คนสอบทั้งหมดสรุปภาพรวมฮะ 438,000 กว่าคนเข้าสอบ 270,000 กว่าคนได้ขึ้นบัญชีนะคือผ่านเนี่ย 55,000 กว่าคนแต่พอมีความแตกเรื่องแดงไล่ตรวจการแก้คะแนนมี 5,925 คนที่คะแนนถูกแก้ไขส่วนที่ผ่านโดยสุจริต 49,000 อันนี้ไม่มีปัญหาส่วนไอ้ 5,900 กว่าเนี่ยมีคนได้ขึ้นบัญชี 5,919 บางคนไม่มารายงานตัวไม่ไปสอบภาคคอบ้างสอบไม่ผ่านแต่แก้จนผ่าน 5,145 ทั้งหมดเนี่ยจึงต้องไปจัดการคืนความยุติธรรมให้กับกระบวนการสอบส่วนเรื่องการสอบเอาผิดคนโกงตามเส้นทางการเงินนั่นคือสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนี่ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันครับว่ากระบวนการทั้งหลายคนผิดต้องถูกดำเนินการแล้วกรณีนี้มันให้บทเรียนอะไรบ้างสำคัญเลยความซื่อสัตย์ต้องเป็นรากฐานของระบบราชการเกิดโกงอย่างนี้มาได้แล้วมันจะโกงอะไรต่อไปอีกเทคโนโลยีและนิติวิทยาศาสตร์คืออุปกรณ์ปราบโกงล็อกไฟล์ตรวจแฟลชไดร์เป็นหลักฐานดิจิตอลมันถึงจะเอาผิดได้แล้วทางรัฐอาจมีราคาต้องจ่ายคิดว่าอยากจะเป็นข้าราชการท้องถิ่นยอมจ่ายเงินจ่ายทองมันอาจจะไม่ใช่ตั๋วไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นแต่เป็นการตีตั๋วเข้าคุกก็ได้แล้วระบบที่ดีต้องไม่มีช่องโหว่ TOR ต้องชัดเจนที่บอกว่าเป็นข้อมูลสำคัญมันต้องมีการล็อกเอาไว้ให้ดีมีรหัสผ่านไม่ใช่ผ่านไปทางมือใครก็ได้แล้วคดีนี้สะท้อนอะไรความซื่อสัตย์ระบบที่ปลอดภัยการตรวจสอบต้องเข้มแข็งความเชื่อมั่นของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองเพราะคนเหล่านี้จะไปเป็นข้าราชการในระบบราชการท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนนี่คือมหากาพย์คดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็น4บทเรียน
3: เปิดบริการล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่าย ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
7: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้เต็มหมดไปห้อง
8: โอ้รู้สึกว่าสู่คนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
10: ้ก็ซื้อผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆคร
5: ับ ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575081-780-5575โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนบบีดรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081 0-7-8-0-5-5-7-5
11: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง
5: 0817805575 0817805575
0: ภูผาวิโปครับเป็นอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่ป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีนึกถึงภูผาวิโปครับรับประทานเช้าสัก1แก้วแก้วหนึ่งก็เท่ากับซองหนึ่งนะครับและตอนนี้ก็ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กลับเช้าแก้วเย็นแก้วกับการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่ป่วยนอนติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนึกถึงภูผาวิโปรครับ0817805575 0817805575ครับครับคุณผู้ฟังครับเราจะติดตามเรื่องของการสอบการโกงสอบท้องถิ่นซึ่งยังไม่จบเขาบอกยังไม่จบในเมื่อบ้านใหญ่ที่ขายใหญ่ยังมีอยู่ในเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนที่อยู่อีกประมาณ200คนเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็ร่ำลากันขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับการดูแลสุขภาพร่างกายได้ทุกๆโรคแล้วก็ AAD ลูทิด้าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกและก็ทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟปรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมไรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับและถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเส้นผมหลุดร่วงง่ายๆเวลาเราสระผมแล้วก็รังแคแล้วก็เรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะนึกถึงสบู่สระผมของเราครับมันมีความแตกต่างกับแชมพูอยู่แล้วครับสบู่สระผมลดผมร่วงแล้วก็ที่สำคัญสร้างรากผมให้แข็งแรงแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ยังลดรังแคได้พร้อมทั้งทางด้านของการดูแลเชื้อราบนหนังศีรษะท่านด้วยครับสนใจอยากได้สบู่สระผมก็โทรศัพท์สั่งซื้อกันมาทั้งหมดเนี่ยโทรมาที่08175774740817577474กลิ้งกลางเข้ามาและเราจะได้พูดคุยกันครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวร่ำลา2งานเพลงถ้าเพลงเดียวไม่จบนะครับก็อีก1บทเพลงที่ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับบทเพลงเพราะๆที่รายการนี้มอบความสุขให้กับท่านครับพบกันในช่วง 18:00 น.ครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0858517902585 0858517902ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สว วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
9: ผู้บริหารข้าราชการเจ้าที่พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีที่วัดปทุมคงคาแขวงสัมพันธวงศ์ครับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณประสบเรียงเงินกล่าวถึงการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมนำในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีประกาศห้ามพกปืน 100% ฝ่าฝืนติดคุกสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: ป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
1: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
0: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในขณะนี้ว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่โดยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบ.อาวุธปืนขึ้นมาใหม่โดยมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในเรื่องห้ามต่อใบอนุญาตทั้ง3ป.ได้แก่ป.3 ป.4 และป.12 ในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นส่วนรายละเอียดเรื่องข้อกฎหมายต้องสอบถามกับนายประกรณ์ขณะที่เรื่องของแนวปฏิบัติต้องควบคุมและเรื่องของบทลงโทษต้องมีความรุนแรงและเด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ได้กำชับไปในทุกพื้นที่โดยในช่วงนี้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการตั้งด่านตรวจค้นซึ่งเน้นไปที่อาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลักหากผู้กระทำผิดถูกจับกุมจะไม่สามารถประกันตัวได้และในชั้นสืบสวนสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวส่วนเครื่องกระสุนปืนไม่สามารถพกพาได้เพราะเวลาออกกฎหมายใหม่จะต้องครอบคลุมทั้งหมดส่วนปืนที่ถูกกฎหมายจะสามารถห้ามนำออกจากบ้านได้ 100% หรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่หากพกปืนไปไม่มีใบพกก็ถือว่าทำผิดกฎหมายและห้ามพก 100% ฝ่าฝืนต้องติดคุกศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชานำเสนอความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ให้ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ในกรณีรัฐบาลไทยแสดงข้อกังวลต่อถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชานำเสนอความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าไทยไม่ให้ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN หลังรัฐบาลไทยแสดงข้อกังวลต่อถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา JIC ยืนยันว่าไทยเคารพและให้ความร่วมมือกับกลไกของสหประชาชาติมาโดยตลอดรวมถึงปัจจุบันไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติการทักท้วงถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลความถูกต้องรอบด้านและอยู่ในขอบเขตหน้าที่JIC ระบุว่ากระบวนการจัดทำแถลงการการตรวจสอบข้อมูลจากประเทศไทยอย่างรอบด้านโดยเฉพาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นเหตุของความขัดแย้งพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการอ้างตัวเลขผู้พักถิ่นภายในประเทศ 650,000 คนซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องตรวจสอบที่มาและนิยามให้ชัดเจนนอกจากนี้ JIC ย้ำว่าความเห็นของนักวิเคราะห์ที่สื่อกัมพูชานำเสนอไม่ใช่ข้อสรุปหรือมติของสหประชาชาติและแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ใช่แถลงการอย่างเป็นทางการของ UN ทั้งนี้ JIC เรียกร้องให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นกลางและครอบคลุมผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองฝ่ายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการในเวทีระหว่างประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
7: ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: ราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ
1: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
2: ลดลดลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม่เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
3: ว่าโปรเยอะ
2: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
4: คิดถึงยาง
5: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
4: ้คิดถึงยาง
5: บอกก็ได้คิดถึง
4: โอ้ยไม่ได้ถาม
5: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
4: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
4: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
1: FM 102คลื่นคนทำงาน

0: สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันอังคารนะครับ11สิงหาคม2569วันนี้พี่แบงค์นะครับรวมถึงพี่เอ็กซ์ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายแล้วก็พูดคุยกับท้องน้องในช่วงเย็นของวันนี้นะครับมีหลากหลายประเด็นนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องนำมาฝากต้องนำมาเตือนให้กับน้องๆทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพนะครับในช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อยนะครับมันก็มีโรคที่มากับฝนมากับในส่วนของฤดูกาลนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังรวมถึงในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากจะมาแนะนำกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราอยู่กันในบรรยากาศของวันแม่แห่งชาตินะครับวันพรุ่งนี้12สิงหาคมเนี่ยนอกเหนือจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆทุกคนนะครับร่วมแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่นะครับพระคุณแม่เนี่ยยิ่งใหญ่นะครับนับคณาเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะหาคำใดมาเปรียบเทียบกับพระคุณแม่ของเราได้นะครับแม่คือผู้ที่รักเราด้วยหัวใจที่แท้จริงเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นความรักที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนด้วยนะครับในภาพรวมทั่วประเทศคุณผู้ฟังน้องๆครับมีการจัดกิจกรรมที่เราเรียกว่ากิจกรรมจิตอาสานะครับแล้วก็กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่เราอยากจะเชิญชวนให้ร่วมกันนะครับนั่นก็คือการบริจาคโลหิตเพราะนอกเหนือจากได้เป็นการดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการได้ร่วมกันทำบุญอีกด้วยนะครับรวมดวงใจไทยทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับซึ่งพระองค์ทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทยนะฮะก็เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้นะครับได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางกะปิชั้น2นะครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงศ์วานชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าเอ็มเปอเรียมสุขุมวิทชั้น M นะครับแล้วก็ที่บ้านทรงไทยย่านวงสว่างนอกจากนี้นะครับก็ที่บริเวณภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศใกล้ที่ไหนก็สามารถที่จะร่วมบริจาคโลหิตได้ที่นั่นนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะฮะที่มีการยกโลกใต้ทะเลมาไว้ที่ใจกลางกรุงเทพอันนี้ก็จะเชิญชวนนะครับสำหรับทุกคนแล้วก็น้องๆเด็กๆเยาวชนร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับมหาสมุทรผ่านกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นงานยังรักทะเล See the Change นะครับภายใต้มูลนิธิแนวอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับซึ่งกองทัพเรือในฐานะหนึ่งในหน่วยงานที่สนองพระดำริได้มีการร่วมถ่ายทอดภารกิจผู้พิทักษ์ทะเลจากการปกป้องน่านน้ำไทยสู่การฟื้นฟูอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลพบกับเรื่องราวสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือเรือตรวจการใกล้ฝั่งที่ปลดประจำการซึ่งเปลี่ยนบทบาทจากเรือที่เคยปฏิบัติภารกิจในทะเลสู่การเป็นแนวปะการังเทียมใต้ทะเลเกาะจวงจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลสรุปกับ10โซนการเรียนรู้นะฮะซึ่งก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ก็มีเวิร์กช็อปด้วยคุณผู้ฟังครับงานได้จัดขึ้นนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่สยามพารากอนนะครับเข้าชมฟรีแล้วก็มาร่วมการเรียนรู้ร่วมอนุรักษ์และร่วมกันสร้างโลกทะเลใหม่เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของทะเลเริ่มต้นจากมือของพวกเราทุกคนนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเริงร่านะฮะและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: Little Dinosaur is not rowdy
2: เรื่องไดโนเสาร์น้อยไม่เอะอะโวยวาย

0: sun is going down and the air is fresh. The songbird tweets happily. Little dinosaur looks around. A swaying bird nest is on the neighbor's roof.
1: ตะวันคล้อยๆ อากาศดีๆ เสียงนกดนตรีร้องเพลงสดใส ไดโนเสาร์น้อยค่อยๆมองหาหลังคาข้างบ้านมีรังนกแกว่งไขว
0: Mummy tells little dinosaur to hush, to talk softly and not scare the mother bird. If he makes a lot of noise, the little birds will take their nest to some other place.
1: แม่จุปากบอกไดโนเสาร์น้อยพูดค่อยๆเดี๋ยวแม่นกตกใจถ้าลูกส่งเสียงดังโวกเวกเดี๋ยวนกตัวเล็กๆจะย้ายรังหนีไป

0: Mummy and Daddy and Little Dinosaur softly walk past their new friend's house.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินค่อยๆผ่านหน้าบ้านเพื่อนใหม
0: ่ The neighbor's children are making quite a lot of noise. They are crying because they want a big doll.
1: ลูกเพื่อนบ้านส่งเสียงดังไม่เบาร้องไห้จะเอาตุ๊กตาตัวใหญ่
0: Mummy smiles as she tells little dinosaur, "A lot of noise can be bothersome."
1: แม่ยิ้มพลางบอกไดโนเสาร์น้อยได้ยินบ่อยๆหนวกหูรู้ไหม
0: Daddy asks whether it's okay to cry loudly. Little dinosaur says that it is not.
1: พ่อถามร้องไห้เสียงดังดีไหมลูกจ๋าไดโนเสาร์น้อยว่ามันจะดีได้ไง
0: Mummy asks the little dinosaur what he would do if he wants a toy robot.
1: แม่ถามไดโนเสาร์น้อยว่าถ้าลูกอยากได้หุ่นยนต์จะทำอย่างไร
0: Little dinosaur says he would just ask nicely or save up and buy it himself.
1: ไดโนเสาร์น้อยบอกก็ขอแม่ดีๆหรือบางทีก็เก็บตังค์ซื้อเองได้

0: Daddy and Mummy take little dinosaur and walk towards the big playground, where his friends are making a lot of noise. They are shouting frantically, loudly and noisily.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินต้อยต้อยสู่สนามเด็กเล่นกว้างใหญ่เจอเพื่อนเพื่อนส่งเสียงดังลงเล้งบ้างตะแบงเจี้ยวจ้าโวยวาย
0: Little dinosaur looks at Daddy and Mummy. It is so noisy and bothersome.
1: ไดโนเสาร์น้อยมองหน้าพ่อแม่หนวกหูแท้ๆช่างน่าเบื่อหน่าย
0: If they can play quietly, it would be a lot more fun.Other people would not be annoyed if everyone was considerate.
1: ถ้าเล่นเบาๆเราจะได้สำราญคนอื่นไม่รำคาญถ้ารู้จักเกรงใจ
0: An ice cream truck rolls by, fully cries wanting a big ice cream pop
1: มีรถไอศกรีมวิ่งผ่านมาอิ่มแปร่ร้องจ้าอยากกินไอติมแท่งใหญ
0: ่ His mummy says he cannot have ice cream because he is sick. Fully is now screaming because he wants ice cream.
1: คุณแม่บอกเป็นหวัดห้ามรับประทานอิ่มแปร่ร้องลั่นหนูจะเอาให้ได้
0: Outcry wants to play on the merry-go-round, but his mummy says it is time to go home.
1: เอ๊ะอยากจะเล่นม้าหมุนแต่คุณแม่บอกได้เวลากลับบ้านไป
0: Outcry now shouts, making even more noise than before. It is so distressing for parents with badly behaved children.
1: เอ๊ะโวยวายเสียงดังยิ่งกว่าเก่าน่าสงสารพ่อแม่ที่ลูกเอาแต่ใจ

0: Mummy asks little dinosaur if he would cry, shout, and scream. Little dinosaur smiles cheerfully. I promise I will never be rowdy and noisy.
1: แม่ถามไดโนเสาร์น้อยว่าถ้าเป็นลูกจะเอะอะโวยวายไหมไดโนเสาร์น้อยยิ้มอย่างร่าเริงลูกสัญญาว่าจะไม่เอะอะโวยวาย
0: Mummy says that we must have rules. If playtime is over, we must not waste time. We must get home and shower. Clean ourselves up, both body and mind.
1: แม่บอกเราต้องมีกฎกติกาถ้าหมดเวลาเล่นแล้วอย่ามัวเฉยชัยต้องกลับบ้านอาบน้ำถูตัวสะอาดท่วนทั่วทั้งตัวทั้งใจ
0: Daddy says we must talk nicely to one another and never with anger
1: พ่อบอกเราต้องพูดกันดีๆไม่ควรมีอารมณ์โกรธรู้ไหม
0: If you are sick you must not eat ice cream or your throat will get sore and your nose will be runny
1: ถ้าเป็นหวัดไม่ควรกินไอติมนะเดี๋ยวจะเจ็บคอน้ำมูกก็จะไหล
0: Remember that if you do not get your own way, don't scream and shout or be rowdy.
1: จำไว้ว่าถ้าไม่ได้ดั่งใจตนอย่าร้องตะโกนเอะอะโวยวาย

0: Little dinosaur is not rowdy. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Rowdy. R O W D Y. R O W D. Rowdy.
1: เออะ
0: Hush. H U S H. Ha.Hush.
1: ความเงียบ
0: Noise. N O I S E. N O I S. Noise.
1: เสียงดัง
0: Loudly. L O U D L Y. L O U D L Y. Loudly.
1: เอออะ
0: Considerate C O N S I D E R A T E Considerate Considerate
1: เห็นอกเห็นใจ
0: Annoyed A N N O Y E DAnnoyed. Annoyed.
1: รำคาญ
0: Scream. S C R E A M. Scream. Scream.
1: กรีดร้องร้องลั่น
0: Quietly. Q U I E T.L-Y Quietly Quietly
1: เงียบเงียบ
0: Bothersome B-O-T-H-E-R S-O-M-E Bothersome
1: น่ารำคาญน่าเบื่อ

0: Little Dinosaur is not rowdy. Story by Good G. Illustrated by Eggy Egg Egg. English by Alexa. And published by Best for Kids. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพี่กุจีภาพโดยพี่เอกอีเอกเอกแปลโดย Alexa. สำนักพิมพ์ Best for Kids.เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Rowdy R O W D Y R O W D Rowdy
2: เอะอะ
1: Hush H U S H Ha Sh Hush
2: ความเงียบ
1: Noise N O I S E N O I S Noise
2: เสียงดัง
1: Loudly L O U D L Y L O U D L Y Loudly
2: เอะอะ
1: ConsiderateC O N S I D E R A T E con s d e r a t considerate
2: เห็นอกเห็นใจ
1: annoyed A N N O Y E D annoyedannoyed
2: รำคาญ
1: scream s c r e a m scream scream
2: กรีดร้องร้องลั่น
1: quietly q u i e t l y iQuietly, quietly.
2: เงียบเงียบ
1: Bothersome, B O T H E R S O M E, bothersome.
2: น่ารำคาญน่าเบื่อ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ ชาเลนเจอร์ 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศนะครับเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวเนี่ยนะฮะซึ่งภายในงานก็รวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมไฮไลท์ที่น่าสนใจอย่างเช่นผ้าไทยชั้นครูจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนโอท็อปลักชูรี่งานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมนะครับในโซนโอท็อปสายมูแล้วก็อิ่มอร่อยจากอาหารทั่วประเทศในฟู้ดฮอลแล้วก็มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันด้วยเนี่ยนะครับรวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษลุ้นรับกิฟต์วอยเชอร์ภายในงานซึ่งรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทนอกจากนี้นะครับพี่น้องประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นอีกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนนะฮะถึง16สิงหาคมนี้นะครับก็ยังเหลือเวลาอีกหลายวันให้ไปเลือกซื้อเลือกหาสินค้าโอท็อปนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่มากับฤดูฝนที่ต้องแจ้งเตือนกันนะครับอีกหนึ่งโรคนอกเหนือจากไข้เลือดออกแล้วเนี่ยมันจะมีโรคฉี่หนูนะครับช่วงนี้ฤดูฝนมีน้ำท่วมขังแล้วก็มีดินโคลนเฉอะแฉะในหลากหลายพื้นที่มีความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเตือนภัยโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอย่างโรคฉี่หนูเนี่ยส่วนมากมันก็จะแฝงตัวมากับน้ำนะฮะซึ่งน้ำเนี่ยก็จะปนเปื้อนมาจากปัสสาวะของสัตว์โดยเฉพาะหนูโคกระบือสุกรแล้วก็สุนัขนั่นเองซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทางบาดแผลรอยขีดข่วนหรือว่าผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยจากการแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ผ่านเยื่อบุตาจมูกแล้วก็ปากอีกด้วยนะครับกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับได้แก่พี่น้องเกษตรกรนะฮะคนเลี้ยงสัตว์คนหาปลาแล้วก็ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานลุยน้ำขังรวมถึงนักท่องเที่ยวตามแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยต้องระมัดระวังนะครับสังเกตอาการนะครับหลังจากได้รับเชื้อเนี่ยเขาจะเริ่มออกอาการนะครับระยะเวลา 1-2 สัปดาห์อาการเริ่มต้นคือมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะรุนแรงมีอาการหนาวสั่นส่วนอาการเด่นๆเนี่ยก็จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อรุนแรงโดยเฉพาะที่บริเวณน่องและโคนขาอาจจะมีตาแดงร่วมด้วยนะครับส่วนอาการรุนแรงก็คือหากไม่ทำการรักษานะครับอาจจะตับหรือว่าไตวายตัวแล้วก็ตาเนี่ยเหลืองนะครับแล้วก็เลือดออกผิดปกติรวมถึงถ้าอาการหนักสุดเนี่ยก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยนะครับคราวนี้วิธีการป้องกันตัวเองนะฮะน้องๆคุณผู้ฟังทำอย่างไรล่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำด้วยเท้าเปล่าสวมรองเท้าบูทแล้วก็ถุงมือยางสม่ำเสมอเมื่อกลับถึงบ้านต้องรีบล้างมือแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ทันทีพร้อมดูแลบ้านให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนูข้อควรระวังนะครับหากมีไข้แล้วก็มีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องหลังลุยน้ำเนี่ยอย่าไปซื้อยาสุ่ม 4สุ่ม 5มารับประทานเองเด็ดขาดนะครับควรรีบไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็แจ้งประวัติเรื่องของการลุยน้ำนะฮะรวมถึงอาการต่างๆให้แพทย์ได้มีการพิจารณาเพื่อจะได้ประกอบการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปเนี่ยนะครับก็อยากจะแจ้งเตือนกันเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นึงนะครับมีเพลงเพราะๆพี่เอกได้เต็มไว้ในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
1: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีทันตีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษอย่างไรครับสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากครับตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูที่ในส่วนของวันพรุ่งนี้กันบ้างนะครับซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับหลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับในพระบรมมหาราชวังนะฮะซึ่งก็พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วก็เข้าสักการะพระศพได้เป็นประจำทุกวันนะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่12สิงหาคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเที่ยงตรงนะครับเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นะครับก็จะมีการเปิดจำหน่ายบัตรให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลาเที่ยงตรงนะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับรวมถึงในส่วนของการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเที่ยงตรงจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณถนนพระรานจะปิดเวลา 11:00 น.ก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าสักการะพระศพกรุณาสวมชุดสุภาพไว้ทุกนะครับสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์แล้วก็สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งนะฮะก็อันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกันด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้นะครับก็ต้องดูแลร่างกายกันด้วยนะฮะขณะเดียวกันในขณะนี้ฝนตกโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันต่างๆปภ.นะครับรัฐบาลในภาพรวมก่อนเขามีการตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปภ.ทุกจังหวัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เตรียมความพร้อมนะฮะเช่นเดียวกันกับในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในหน่วยทหารทุกกองทัพบกก็เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันนะครับได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติฝนตกหนักน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำป่าไหลหลากสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงนะครับห่วงใยกันก็นำมาพูดคุยนะฮะคุณผู้ฟังในช่วงนี้หมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้คงต้องล่ำลากันแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตุสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
6: ้คิดถึงยัง
7: บอกก็ได้คิดถึง
6: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
6: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
8: ฮะ
6: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
9: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.

0: พพ่อเผยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวชาวนนทบุรีรู้ดีพ่อเป็นคนยังไงไม่ดีจริงไม่ครองตำแหน่ง5สมัยรวดขณะที่ฉลองมือยิงนอนคุกยาวศาลไม่ให้ประกันตัวเหตุโทษสูงพฤติการอุกอาจกลัวหลบหนีล่าสุดกกต.เตรียมจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับคุมเข้มอาวุธปืนทั่วประเทศระงับปืนสวัสดิการพักออกใบป.3สั่งตรวจใบอนุญาตทั่วประเทศ30วันและตรวจสอบกระสุนสนามยิงปืนประกาศห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้าน 100% ฝ่าฝืนติดคุกสั่งปกรณ์เตรียมร่างพรบใหม่โทษรุนแรงคัดค้านการประกันตัวครม.ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติมีผลทันทีทุกสถานศึกษาคุมเข้มคัดกรองอาวุธดูแลนักเรียนทั้งกายและใจทั่วประเทศขณะที่ศึกษาธิการเชียงใหม่คุมเข้มความปลอดภัยโรงเรียนดังหลังมีแชทขู่ก่อเหตุประสานตำรวจดูแลใกล้ชิดกองปราบส่งสำนวนคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าให้คณะไต่สวนปปช.พิจารณาดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเปิดข้อหาหนัก13รายจับตาขยายผลตัวละครใหม่ขณะที่สอทอเปิดให้ผู้สอบท้องถิ่นตรวจสอบคะแนนได้ 13-31 สิงหาคมนี้หลังประกาศบัญชีใหม่ยื่นคำร้องได้ทั่วประเทศส่วนที่สตูลกองปราบลุยค้นเป้าหมาย4จุดจับในหน้าเรียกรับเงินสอบใน10ตำรวจเมื่อปี65เล็งขยายผลหาความเชื่อมโยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเผยทูลเกล้าทูลกระหม่อมปลดนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์พ้นตำแหน่งประธานกสทช.แล้วยืนยันทำทุกอย่างตามกฎหมายและขั้นตอนไม่กังวลภาวะสุญญากาศชี้ยังมีกรรมการเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้านปกรณ์ย้ำมติกสทช.เดิมยังมีผลยันกฎหมายคุ้มครองคำสั่งทางปกครองไม่กระทบกรณีหมอสรณะพ้นเก้าอี้มติครม.ตั้งปิยพงษ์อธิบดีกรมทางหลวงนั่งปลัดคมนาคมคนใหม่โชคชัยนั่งปลัดพม.ต่ออายุณัฐจารีและเลขา BOI อีก1ปีพร้อมสั่ง300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือ MFA ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยได้ประธานคณะประนอมอันคลอส14สิงหาคมนี้เปิดลิสต์รายชื่ออยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียละตินอเมริกาเตรียมคุยนัดแรกกันยายนนี้พลพีนำทีมฝ่ายปกครองขึ้นโรงพักสน.ห้วยขวางให้ปักคำกรณีสายโทรศัพท์ปริศนาขอเคลียร์ระหว่างลงพื้นที่จับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายย้ำพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนรู้เห็นดำเนินคดีอาญาและวินัยเด็ดขาดไม่มีละเว้นสทนช.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในช่วง 11-15 สิงหาคมนี้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเฉพาะนครพนมและมุกดาหารเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและสมาคมภัตตาคารไทยชี้วันแม่ดันร้านอาหารคึกคัก KTC ชี้ยอดใช้จ่ายหมวดอาร์ต
1: KTC เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลึกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่0812901691เพื่อความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691 0812901691
3: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: ยาบริง
6: ยาญ่าบริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาญ่าบริง
5: ยาญ่าบริงสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เนี่ยก็มีงานเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาบอกต่อกันด้วยนะคะเรียกว่าในช่วงของรายการเนี่ยอิ๋วอิ๋วก็นำเคล็ดลับต่างๆดีๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะและผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการนะคะผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ค่ะท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่ามีเสียงดังกรอบแกรบนะที่หัวเข่าเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้สำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยายาบริงเนี่ยเขาก็รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นไว้หลักหลายชนิดกันเลยทีเดียวค่ะค่ะและดูแลสุขภาพร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่นำมาบอกต่อกันในช่วงนี้ค่ะค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันค่ะและใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่เป็นปกตินะคะสามารถแทนไซเลียมจอยได้เลยตัวนี้ช่วยขับของเน่าของเสียช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นด้วยไซเลียมจอยค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้การหลายท่านใช้แล้วประทับใจมีบอกต่อกันด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการบอกต่อกันนะคะก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะใครมีสิ่งดีๆมีเคล็ดลับดีๆก็บอกต่อกันแบบนี้นะคะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยด้านใดเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะและในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะนำเรื่องของสรรพคุณและราคาเนี่ยมาบอกต่อกันด้วยสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0819016910 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะดูแลสุขภาพนะคะหรืออยากจะดูเด็กอ่อนเยาว์อยู่เสมอเนี่ยต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะถ้าโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณค่ะสำหรับคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตจะต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีเนี่ยนะคะบางครั้งบางทีอยากจะทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเนี่ยหากอดไม่ได้ก็สามารถที่จะสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานดูได้เลยนะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่าโปรมิกซ์ออยล์ทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นนะคะปลอดภัยมีได้สารระบบอาหารที่1610670550211ค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจโปรมิกซ์ออยล์2กระปุกราคา650บาทเท่านั้นหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยจ่ายเพียง 1,300 บาทค่ะหากผู้ฟังสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691ค่ะและอย่าลืมสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะค่ะอร่อยกลมกล่อมแบบไม่กลัวน้ำตาลพุงต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะกาแฟคอลลาเจนที่เข้าใจคนรักสุขภาพนะคะดื่มง่ายใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวอุดมไปด้วย5สมุนไพรคือโสมทั้งเช่าเกากีเอ็ดลิ้นจือและกระชายดำนั่นเองค่ะค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้และยังมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยนะคะบำรุงร่างกายให้กระปี้กระเป๋าตลอดทั้งวันท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้สบายใจเลยค่ะค่ะโดยเฉพาะท่านที่เป็นคอกาแฟดื่มกาแฟกันเป็นประจำแต่ก็กังวลวิตกกังวลเรื่องของน้ำตาลนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะอยากจะดื่มกาแฟแต่ว่าก็จะต้องดูแลสุขภาพอะเนาะกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้แหละค่ะอิ๋วๆแนะนำเลยดื่มแล้วสดชื่นคึกคักกันตลอดทั้งวันค่ะส่วนตอนกลางคืนเนี่ยก็ทำให้นอนหลับสบายด้วยนะคะดื่มแล้วใจไม่สั่นค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทค่ะโปรสุดคุ้ม4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเราส่งให้ท่านฟรีสนใจโทรเลย081-290-1691ถ้าคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามารักษาไตกันดีกว่าค่ะไตทำหน้าที่กรองของเสียออกทางปัสสาวะและยังสร้างฮอร์โมนสำคัญต่อการสร้างกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงและคุมความดันโลหิตถ้าอยากให้ไตสุขภาพดีต้องเลือกกินอาหารที่ไม่ทำให้ไตทำงานหนักโดยมีหลักการคือไม่กินเนื้อสัตว์มากเกินไปโดยกะปริมาณคือ1ฝ่ามือต่อวันส่วนคนที่เริ่มมีผลเลือดบอกค่าการทำงานของไตผิดปกติต้องควบคุมโปรตีนให้เหลือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะและงดสารปรุงแต่งสีสังเคราะห์สารแต่งกลิ่นเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ไตทำงานหนักโดยไม่จำเป็นค่ะงดผงชูรสและอย่าติดเค็มนะคะจำกัดปริมาณโซเดียมไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อวันผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นโซเดียมที่ไม่เค็มกินไปปริมาณเท่าไหร่ก็จะไม่รู้ทำให้ไตทำงานหนักค่ะค่ะเมื่อไตเริ่มทำงานผิดปกติให้คุมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารไม่ให้เยอะเกินไปด้วยนะคะค่าโพแทสเซียมก็มีมากในผักใบเขียวจัดๆเช่นผักโขมผักบุ้งบรอกโคลีมันฝรั่งมันเทศมะขามหวานส่วนฟอสฟอรัสนะคะก็จะมีมากในกาแฟและน้ำอัดลมจึงต้องพึงระวังค่ะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไตเสื่อมระดับไหนค่ะระยะของโรคไตระยะที่1มากกว่า 90% คือภาวะไตผิดปกติแต่อัตราการกรองยังปกติค่ะส่วนระยะที่2 60-89% คือภาวะไตผิดปกติแต่อัตราการกรองลดลงเล็กน้อยและระยะที่ 3A นะ
คะ 45-59% อัตราการกรองลดลงเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนระยะที่ 3B 30-44% คืออัตราการกรองลดลงปานกลางถึงมากและระยะที่ 4 15-29% เท่ากับอัตราการกรองลดลงมากค่ะและระยะที่ 5 น้อยกว่า 15% ไตวายระยะสุดท้ายค่ะ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

เฝ้ารอรอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครน้องทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอย

0: ิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: ยาย่าบริ้ง
3: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
2: ยาย่าบริ้ง
0: สอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
4: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจและน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ค่ะค่ะยาย่าบริ้งนะคะได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายนะคะมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเขียวนะคะค่ะฟังชื่อแล้วนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาจริงๆค่ะผู้ฟังสามารถทานได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุปลอดภัยมีอย.ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าท่านมีอาการตาเสื่อมตาพร่ามัวตาแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดแสบตาปวดกระบอกตาตาล้าหรือเปล่านะคะก็อย่านิ่งนอนใจไปนะคะไปตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำไปพบจักษุแพทย์กันเป็นประจำก็จะเป็นการดีค่ะผู้ฟังคะสิ่งดีๆที่อิ๋วแนะนำนั่นก็คือยาย่าบริ้งนะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะที่หลายท่านใช้แล้วประทับใจก็มีการสั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่องค่ะยาย่าบริ้งราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะและสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนนะคะท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะการสิ่งบอกเหตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นสัญญาณอันตรายใกล้ตัวค่ะที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็หันมาดูแลใส่ใจตัวเองกันเยอะๆนะคะค่ะและท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะก็ต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่านะคะอิ๋วๆก็แนะนำน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะทานได้ปลอดภัยมีอย.เป็นแบบซอฟเจลนะคะส่วนเด็กและสตรีมีครรภ์เนี่ยห้ามรับประทานเด็ดขาดเลยนะคะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% เป็นแบบซอฟเจลปลอดภัยมีอย.เลขสารระบบอาหารที่302-027-65-0007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300บาทหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-16915สัญญาณเตือนโรคออฟฟิศซินโดรมหากคุณมีอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นเมื่อยหลังเมื่อยคอเมื่อยบ่าไหล่หรือปวดศีรษะอยู่บ่อยครั้งนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของอาการออฟฟิศซินโดรมค่ะหลายๆท่านก็คงจะสงสัยนะคะว่าโรคนี้เป็นอย่างไรเรามี5สัญญาณเตือนของโรคออฟฟิศซินโดรมมาให้สังเกตกันดูนะคะว่าคุณมีอาการเหมือนสัญญาณเตือนเหล่านี้หรือไม่เราไปดูกันเลยค่ะอาการแรกคืออาการปวดหัวเรื้อรังอาการปวดหัวเรื้อรังหรือบางทีอาจมีอาการปวดหัวไมเกรนร่วมด้วยสาเหตุเกิดจากความเครียดในการทำงานหรือการใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานเช่นการอ่านเอกสารการใช้สายตาจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน แสงบริเวณโต๊ะทำงานไม่เพียงพอหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมในวันที่ทำงานที่วุ่นวายไม่สงบอาจจะทำให้คุณเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวค่ะต่อมาอาการที่2นะคะก็เป็นอาการปวดตึงที่คอบ่าและไหล่แบบเรื้อรังสาเหตุของอาการนี้มาจากอะไรเรามีวิธีสังเกตง่ายๆค่ะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานกว่า8ชั่วโมงอยู่กับกองเอกสารทั้งวันแล้วมีอาการปวดตึงต้นคอปวดบ่าปวดไหล่อยู่บ่อยๆหรือบางทีปวดจนหันคอลำบากก้มก็ร้องโอยเงยก็ร้องโอยนั่นแหละค่ะคืออาการของโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะเรามาต่อที่อาการที่3คืออาการปวดหลังค่ะคุณผู้ฟังคะอาการปวดหลังนั้นสังเกตได้ง่ายๆเลยเพราะเป็นอาการยอดฮิตอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้สาเหตุของโรคนี้เกิดจากการที่เรานั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานๆทั้งวันหรือเป็นงานที่ต้องยืนนานๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงเป็นประจำนั้นอาการของการปวดหลังนั้นคงจะหลีกเลี่ยงได้ยากแน่ๆค่ะเราไปต่อกันที่อาการที่4คือปวดแขนมือชานิ้วล็อกสาเหตุของอาการนี้เกิดจากการอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นข้อมือเส้นเอ็นนิ้วมือซึ่งมาจากการที่เราใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานในการจับเมาส์พิมพ์เอกสารในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆจึงทำให้กล้ามเนื้อกดทับเส้นประสาทจนเกิดพังผืดยืดจับบริเวณนั้นจึงเป็นจำนวนมากทำให้ปวดปลายประสาทนิ้วล็อกหรือข้อมือล็อกได้ค่ะต่อมาอาการที่5คืออาการปวดตึงที่ขาหรือเหน็บชาลองสังเกตอาการนี้ง่ายๆว่าคุณเป็นเหน็บชาบ่อยหรือเปล่าหรืออยู่ดีๆขาไม่มีแรงอาการเหล่านี้เกิดจากการนั่งทำงานนานๆทำให้เส้นเลือดดำถูกกดทับและส่งผลให้เลือดไหลเวียนผิดปกติจึงเกิดอาการเหน็บชาได้ง่ายหากมีอาการแต่ไม่รีบรักษาปล่อยไว้ในระยะเวลานานอาจเกิดอาการชาลามไปถึงเท้าขาไร้เรี่ยวแรงแล้วก็การเดินของท่านอาจจะถึงขั้นทรุดเดินไม่ได้เลยก็เป็นได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวิธีหลีกเลี่ยงอาการออฟฟิศซินโดรมง่ายๆเพียงแค่ในวันการทำงานของคุณควรแบ่งเวลาในการพักผ่อนบ้างหรือระหว่างทำงานก็ควรยืดเส้นยืดสายกายบริหารด้วยท่าง่ายๆที่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อลุกเดินบ้างออกไปสูดอากาศนอกห้องบ้างถือเป็นการพักสายตาไปในตัวได้ด้วยจัดระเบียบห้องให้โล่งสดใสบ้างผ่อนคลายปรับเก้าอี้ปรับการวางคอมพิวเตอร์ดูว่าเหมาะสมหรือเปล่าพอดีกับเราไหมอาการที่กล่าวมาข้างต้นก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะค่ะคุณผู้ฟังก็ลองนำอาการทั้ง5อาการนี้ไปสังเกตตัวเองนะคะว่าคุณจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าอย่างไรก็ดีนะก่อนที่เราจะมีอาการทั้ง5อาการนี้นะก็ควรจะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทำงานออฟฟิศกันหรือทุกท่านที่จะต้องทำงานนั่งติดโต๊ะกันเป็นเวลานานๆนะอย่างไรก็อย่าลืมยืดเส้นยืดสายลุกจากเก้าอี้บ้างละกันค่ะคุณผู้ฟังคะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ค่ะคุณผู้ฟังคะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของเราจริงๆนะคะโดยเฉพาะไฟเบอร์นะผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทานกันเป็นประจำนะยิ่งถ้าทานได้ตามสัดส่วนเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีด้วยนะคะและดื่มน้ำกันเยอะๆค่ะน้ำเปล่าน้ำสะอาดนี่แหละค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะค่ะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยใช้ไซเลียมจอยได้เลยค่ะปลอดภัยนะคะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะค่ะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้นะคะและไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุก700บาทเท่านั้นเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆสำหรับไซเลียมจอยสนใจโทรเลย0812901691 0812901691อย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆผลิตภัณฑ์เลยนะคะผู้สนับสนุนรายการไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะและสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาอิ๋วต้องร่ำลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคม

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า

0: 577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474

0: ีผงเสร็จไวพระเจ้าแดง
1: แพ้โค้งสุดท้ายครับชื่อของเพลงแพ้โค้งสุดท้ายสวัสดีครับทุกฟังครับถึงเวลาเราก็มาพบกันเรื่องราวของข่าวจบเพลงลูกทุ่งก็เจอข่าว
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการครับเรื่องราวของข่าวก็จากหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งไทยรัฐเดลินิวข่าวสดมติชนและหน้าจออินเทอร์เน็ตครับประเด็นข่าวแรกครับในช่วงนี้วิกฤตโรงเรียนเอกชนปิดกิจการปี69ไปแล้ว30แห่งทั่วประเทศเหตุเศรษฐกิจซบเซาทายาทไม่ไปต่อครับส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนเอกชนนี่จะให้ทายาททำต่อเนื่องแต่เมื่อเห็นไปไม่ไหวต่อไปได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรปิดซะดีกว่าก็เป็นเรื่องของนายสุภเศษคณากูลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกชที่มีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและติดตามผลการดำเนินการสวัสดิการตามโครงการเบิกจ่ายตรงโดยกองทุนสงเคราะห์ครัวเอกชนซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยภาพรวมยังพบปัญหาเรื่องระบบการเบิกจ่ายซึ่งมีความล่าช้าทำให้โรงพยาบาลเสียสิทธิ์ส่งผลให้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการเพียง700แห่งเท่านั้นทั้งที่ควรจะมีกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็รับจะนำไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปการเบิกจ่ายเงินกรณีผู้มีสิทธิ์ครูเอกชนจัดโดยกองทุนสงเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ผ่านระบบออนไลน์โดยมีหน่วยบริการทั่วประเทศเข้าร่วมซึ่งสปสช.ก็ได้รับมอบจากกองทุนสงเคราะห์ในการทำหน้าที่หน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขไม่ต้องสำรองจ่ายในการเข้ารับการรักษาสิทธิประโยชน์ดังกล่าวครอบคลุมวงเงินการรักษาพยาบาลถึง 150,000 บาทต่อคนต่อปีช่วยครัวเอกชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายคือไม่ต้องจ่ายก่อนครับก็เหมือนกับรัฐบาลไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนขณะเดียวกันยังยกระดับระบบเบิกจ่ายของสถานพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดภาระงานเอกสารและเพิ่มความโปร่งใสในการชำระเงินทางด้านของนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็บอกว่านอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือปัญหาโรงเรียนเอกชนขอปิดกิจการเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและอัตราการเกิดที่ลดลงโดยปีการศึกษา2019เฉพาะในกรุงเทพมีโรงเรียนเอกชนขอปิดกิจการไปแล้ว4แห่งขณะที่ภาพรวมทั่วประเทศขอปิดกิจการรวมแล้ว20ถึง30โรงเรียนส่งผลให้ตัวเลขโรงเรียนเอกชนลดลงไปอีกซึ่งไม่ใช่แค่ปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะอัตราการเกิดที่ลดลงเท่านั้นแต่บางโรงเรียนเป็นเรื่องของครอบครัวที่ทายาทตัดสินใจไม่ดำเนินกิจการต่อซึ่งก่อนจะขออนุมัติปิดกิจการก็เป็นการทำแผนการส่งต่อนักเรียนไปยังโรงเรียนใหม่ให้เรียบร้อยรวมถึงดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับสิทธิทางกฎหมายอย่างถูกต้องครับน่าตกใจนะครับโรงเรียนเอกชนเศรษฐกิจแบบนี้ไปไม่ไหวครับปิดอย่างน้อยก็30แห่งทั่วประเทศนะครับอ้าวเมื่อปิดครูก็ต้องหาที่ใหม่ครับจะหาที่ใหม่หรือให้โรงเรียนเก่าหาที่ใหม่ให้ก็แล้วแต่นะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องสู้กันต่อไปนะครับเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้รวยไม่ไหวแล้วโรงเรียนเอกชนก็ต้องปิดไปครับเพราะโรงเรียนเอกชนก็รวยไม่ไหวแล้วครับ ไปอีกข่าวหนึ่งครับระวังครับทางด้านศาลไม่ให้ประกันฉลองเรี่ยวแรงถือเป็นคดีร้ายแรงวันหลบหนีครับศาลจังหวัดนนทบุรีพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรยื่นคำร้องฝากขังขอฝากขังครั้งแรกในฉลองเรี่ยวแรงวัย71ปีผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตคนขับรถได้รับบาดเจ็บความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยจัดเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นก็4ข้อหานะครับภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่ง ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีเมตตาโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังต่อไปครับก็เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวนะครับกับเรื่องของการยิงนายกอบจ.ครับที่นนทบุรีนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของทางด้านผลชันสูตรของพันตำรวจเอกธงชัยพบกระสุนเจาะหลอดเลือดใหญ่บริเวณลำคอเสียเลือดมากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยชันสูตรเบื้องต้นร่างของนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐพบว่ามีบาดแผลจากกระสุนปืนโดยกระสุนที่ฝังอยู่ภายในร่างกายและทะลุออกโดยบาดแผลสำคัญอยู่บริเวณลำคอซึ่งกระสุนทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บส่งผลให้เสียเลือดจำนวนมากเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตเมื่อถามถึงจำนวนกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาระบุว่ามีทั้งลักษณะที่ฝังอยู่และทะลุออกแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในขณะนี้ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวิถีกระสุนจุดเข้าออกรวมถึงข้อมูลทางนิติเวชที่เกี่ยวข้องได้ประสานกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปครับครอบครัวไม่ได้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมโดยการชันสูตรดำเนินการตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตรายอื่นขณะนี้การชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้กับญาติเพื่อ นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสำหรับประเด็นว่าบาดแผลบริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ลำคอสอดคล้องกับการที่โรงพยาบาลต้องระดมเลือดเพื่อช่วยเหลือหรือไม่ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้เนื่องจากหลอดเลือดบริเวณดังกล่าวมีเลือดไหลเวียนในปริมาณมากจึงสามารถทำให้เสียเลือดได้มากในเวลารวดเร็วส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุระยะยิงหรือวิถีกระสุนจะเป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนต้องนำผลการตรวจทางนิติเวชไปประกอบการสืบสวนสอบสวนต่อไปครับนี่เป็นเรื่องของการยิงกันครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมใช่ไหมอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับก็มีทางด้านของข่าวก็ไปที่เรื่องของกสทช.ครับนายกได้ลงนามทูลเกล้าให้นายแพทย์สรณะพ้นประธานกสทช.แล้วย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับคงไม่ดื้อดึงต่อไปแล้วนะที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกสทช.แล้วยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างครับเรียกเงินเดือนคืนไหมอย่างนี้ต้องเรียกเงินเดือนคืนไหมมันต้องเรียกทีเนาะมันต้องเรียกครับเพราะรับเงินเดือนไปแล้วแต่มันผิดคุณสมบัติมันผิดคุณสมบัติโดยโทษใครก็โทษคนแต่งตั้งอย่างนั้นใช่ไหมคนแต่งตั้งยังไงเพราะนั้นคนเลือกตั้งมาแต่งตั้งมาก็ต้องผิดด้วยใช่ไหมเพราะไปเลือกคนที่คุณสมบัติไม่ครบคุณสมบัติขาดช่วงคุณสมบัติไม่ถูกต้องกสช.มีการประชุมกันครั้ง4มีมติพังกระทบทีวีดิจิตอลพิธงรองลั่นไม่เล่นเกมเปรียบ3กรรมการเหมือนหมาตัวหนึ่งขนาดนั้นเลยนะซึ่งการประชุมกสทช.ล่มซ้ำ4รอบหลังองค์ประชุมไม่ครบพิรงรองย้ำ3กรรมการทำหน้าที่ตามกฎหมายไม่เล่นเกมการเมืองระบุถูกฟ้องทางแพ่งอาญาและปกครองวันเดินหน้าประชุมทั้งที่สถานะทางกฎหมายยังมีข้อโต้แย้งอาจกระทบความชอบโดยกฎหมายของมติและสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการทีวีกสทช.ครับจะมีการประชุมกันก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะองค์ประชุมไม่ครบนับเป็นการประชุมล่มครั้งที่4หลังจากกรรมการกสทช3รายคือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ลายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสุภชราไสยเดินออกจากห้องประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองกล่าวว่าไม่ต้องการเล่นเกมหรือสร้างความขัดแย้งภายในองค์กรแต่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่แม้ที่ผ่านมาอาจมีการปล่อยข่าวหรือพยายามดิสเครดิตกรรมการบางรายทั้งนี้หากพิจารณารายละเอียดเรื่องคดีความจะพบว่ากรรมการ3รายเป็นผู้ถูกฟ้องไปหลักทั้งคดีแพ่งคดีอาญาและฝ่ายและคดีปกครองขณะที่มีเพียงคดีเดียวที่เป็นฝ่ายฟ้องศาลปกครองคือกรณีเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกประมาณ600ล้านบาทเพื่อให้เกิดความการบังคับกฎหมายจากแมตติบอร์ดและ MOU ที่เกี่ยวข้องครับตอนนี้ก็ถอดแล้วถอดจากประธานกสทช.แล้วก็คงไม่ล่มแล้วนะคราวนี้ก็ต้องเลือกใหม่เลือกใหม่ละใครจะมาเป็นประธานกสทช.ต่อพระพรนายกยื่นลงนามทูลเกล้าไปแล้วนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับคุณเกียงกันตินันครับอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเสียชีวิตอย่างสงบเตรียมนำร่างกลับอุบล12สิงหาคมครับซึ่งก็ในเกียงกันตินันนี่อดีตเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและเป็นอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลในกรุงเทพหลังรักษาการป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วครับเตรียมนำร่างของนายเกรียงกลับไปเป็นกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่12สิงหาคมเวลา8นาฬิกาครับนายกเขาบอกเสียดายเกรียงกันตินันเสียชีวิตเผยเคยร่วมงานสมัยรัฐบาลเศรษฐาเป็นคนน่ารักคุณสุยะจึงเรืองกิจเขาบอกเสียใจที่เกรียงกันตินันเสียชีวิตบอกเป็นบุคลากรยุคบุกเบิกของไทยรัฐไทยมาด้วยกันว่ากันครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะครับหนีไม่พ้นยังไงก็จะเร็วจะช้าครับไปอีกข่าวหนึ่งครับเรื่องราวของข่าวก็จะเป็นเรื่องของทางด้านการโกงการสอบท้องถิ่นยังไงไงก็บอกว่าติดคุกแน่ๆใช่ไหมติดคุกแน่ๆอีก13คนซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปว่า13คนที่จะต้องติดคุกนั้นมีใครบ้างครับกองปราบหิ้ว10แฟ้มส่งปปช.ฟัน13ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีสถ.โดนด้วยครับแอนความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการ2กองบังคับการปราบปรามได้ขนลังเอกสารสำนวนคดีจำนวน2ลังใหญ่รวม10แฟ้มซึ่งเอกสารมากกว่า 3,000 หน้าขึ้นรถเดินทางไปยังสำนักงานปปช.เพื่อส่งมอบให้คณะไต่สวนพิจารณาแนวทางการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายคณะทำงานเปิดเผยว่าหากปปช.พิจารณารับเรื่องไว้ไต่สวนเองสำนวนก็จะอยู่ในอำนาจของปปช.และไม่ถูกส่งกลับมายังพนักงานสอบสวนแต่หากปปช.มีมติส่งเรื่องกลับมาให้กลับมาให้ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางบกป.คือกองปราบก็พร้อมจะใช้คณะทำงานชุดเดิมดำเนินคดีทันทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของปปช.ด้วยคดีลักษณะนี้ไม่มีกรอบระยะเวลาแน่ชัดและที่ผ่านมาเคยมีกรณีปปช.ส่งเรื่องกลับมาให้พนักงานสอบสวนทำต่อช่วงเวลาที่เหลือเพียงสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนคดีจะหมดอายุความประเด็นที่มีการซัดทอดถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมจะต้องมีการเรียกตัวมาสอบสวนต่อไปซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดๆจะเป็นผู้รับผิดชอบทำคดีหลักผู้ต้องหาคดีนี้เป็นจำนวนทั้ง13รายครับผู้หาในคดีนี้มีทั้งสิ้น13รายแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มราชการท้องถิ่น11รายคือกลุ่มที่ถูกจับขณะกำลังแก้ไขกระดาษคำตอบไงที่บริษัทเอกชนที่นนทบุรีคืนนั้นน่ะคืนเริ่มต้นเลยถูกดำเนินคดีรวม8ข้อ11รายเนี่ยนะครับประกอบด้วยสนับสนุนเจ้าพนักงานรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยสุจริตโดยทุจริต2สนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต3สนับสนุนเจ้าพนักงานปลอมแปลงเอกสารในหน้าที่ในอาศัยหน้าที่4สนับสนุนเจ้าพนักงานในการรับรองข้อความหรือเอกสารอันเป็นเท็จ5ร่วมกันเป็นอ้างยี่และซ่องโจรไอ้ตัวนี้ที่หนักร่วมกันเป็นอ้างยี่และซ่องโจรร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายร่วมกันปลอมเอกสารราชการและเปิดผนึกหรือเอาเอกสารของผู้อื่นไปล่วงรู้หรือเปิดเผยข้อความร่วมกันนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนปลอมหรือเป็นเท็จนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนอีกกลุ่มข้าราชการระดับสูง2รายด้วยกันคือนายธีรุตสุภวิบูลผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถูกดำเนินคดีรวม6ข้อหาทั้งปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จร่วมกันเอาเปลี่ยนเสียหรือทำให้สูญหายเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเผยแพร่ให้ลวงรู้ของข้อความครับส่งแฟลชไดร์กันได้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยนะครับเด็กประถมยังบอกว่าโง่หรือฉลาดส่งข้อมูลโดยแฟลชไดร์มันไม่มีรหัสมันไม่มีอะไรเลยใครไปเสียปุ๊บก็รู้ออกหมดเลยทะลุออกหมดเลยอะไรเป็นอะไรขึ้นหน้าจอปุ๊บโอ้โหเพราะมันไม่มีรหัสล็อกมันไม่มีเรื่องของแฟลชไดร์มันก็แค่เปลี่ยนถ่ายข้อมูลเฉยๆที่ไม่ได้เป็นความลับอะไรพอมันเป็นความลับขึ้นมามันก็เกิดการเดือดร้อนกันขึ้นมาแล้วครับ13คนที่จะต้องย้ายที่อยู่โปรดติดตามอย่ากระพริบหูยี่อย่ากระพริบตาเกี่ยวกับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นจะจบแค่นี้ใช่ไหมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4บอกยังเพิ่งจะเริ่มต้น
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
5: โอ้รู้สึกว่าสู้คนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละ
7: เอาน้ำได้ไปน้ำน้ำเองได้ก็ซื้อโทรหาพี่โฟไปให้คุณแม่จริงนะครับสิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081-780-5575 081-780-5575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575 081-780-5575
8: ไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
1: มาที่ข่าวของเพจสายไหมต้องรอดอดีตทีมงานร้องกองปราบดำเนินคดีกับอู๋จุนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ว่ามีคนดูมีคนเข้าไปดู10ล้านได้ทำร้ายและอนาจารข่มขู่กับพนักงานซึ่งก็ไปร้องเพจสายไหมต้องรอดอู๋จุนอินฟลูเอนเซอร์ดัง10ล้านซับทำร้ายอนาจารข่มขู่อยากให้เคสนี้เป็นบทเรียนไม่อยากให้ใครต้องมาเจอแบบนี้อีกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบชก.นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพากลุ่มผู้เสียหายจากกรณีอู๋จุนอินฟลูเอนเซอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังสตรีอินฟลูเอนเซอร์และสตรีที่มีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนทำร้ายร่างกายกระทำอนาจารและใช้อำนาจข่มขู่คุกคามในองค์กรเข้าร้องความเป็นธรรมกับกองบังคับการปราบปรามครับนายเขาพบบอกว่าภายหลังจาก จบการรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้ทางทีมงานของหนุ่มกรรชัยพิธีกรรายการก็ประสานมาทางกองปราบให้ผู้เสียหายมาดำเนินการร้องทุกข์ในวันนี้โดยวันนี้จะพาผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์4คนก่อนส่วนผู้เสียหายที่เหลือจะตามมาอีกทีหนึ่งส่วนที่มีผู้เสียหายบางรายที่บอกว่าเรื่องเกิดมานานแล้วกลัวว่าจะหมดอายุความก็คงจะต้องสอบสวนในส่วนของพยานไปแต่ในส่วนที่น้องดูแล้วอินฟลูเอนเซอร์รายนี้มีการเอาเด็กไปทำงานด้วยก็ต้องดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในฮัทวัย24ปีอดีตทีมงานก็บอกวันนี้พวกตนมาเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมไม่อยากให้ใครต้องมาเจอผลกระทบแบบนี้อีกอยากให้เคสนี้เป็นบทเรียนการเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเยอะโดยเฉพาะแฟนคลับที่เป็นเด็กยิ่งต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่ใช้อำนาจทำร้ายร่างกายผู้อื่นในฐานะผู้เสียหายที่โดนทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นลูกจ้างด้วยกันมองว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมนางสาวเอ๋ยวัย19ปีซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตทีมงานบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องตนไม่เคยเปิดดูคลิปเขาอีกเลยเพราะรู้ว่าจิตใจตนคงรับไม่ไหวจริงๆส่วนเรื่องที่เขาทำคลิปออกมาปฏิเสธมองว่าตัวเขาน่าจะรู้อยู่แก่ใจดีที่สุดนะครับว่าเขาทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรได้แต่ขอให้เขาคิดดีๆก็แล้วกันเพราะนางสาวเอ๋ยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่บอกกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐว่าเขาอนาจารเขาปล้ำหนูเขากอดหนูหนูมาเป็นคนงานแล้วก็เป็นแม่บ้านด้วยอยู่ๆเขาก็จะกระทำเขาทำอนาจารกับหนูครับแล้วเขาจะทำร้ายหนูทำร้ายจิตใจหนูครับเธอไม่ได้รับตรงๆว่าเขาทำอะไรบ้างระหว่างเด็กหนุ่มกับสาว19เนี่ยนะเพราะนายอูจุนเนี่ยยังเด็กหนุ่มหน้าตาดีนะครับหน้าตาหล่อเหลาก็คิดว่าถ้ามีความจริงมาคุยกันก็ต้องมาคุยกันว่าอูจุนยังว่าจะแถลงข่าวก็มันยังไม่เห็นแถลงข่าวนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เขาแจ้งตำรวจกองปราบแล้วอูจุนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจะมีข้อแก้ต่างอย่างไรครับก็คงจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้รับข่าวออกมาอย่างนี้แล้วมันจะจบยังไงตามดูกันให้ดีนะครับไปอีกเรื่องนึงครับมีอะไรเนี่ยบุกจับไรเดอร์หื่นกามเลือกเฉพาะเด็กนักเรียนหญิงไปขืนใจในบ้านพักอย่างทารุณเอาแล้วเอาแล้วภายใต้ของการอำนวยการของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเลยครับพลตำรวจโทสยามบุญสมกับพลตำรวจตรีพันลบอารามรารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้กวดขันจับกลุ่มอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อสังคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็กครับก็ไม่พ้นกับอินฟลูเอนเซอร์ตะกี้เนี่ยอูจุนเนี่ยนะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนี่ก็เหมือนกันนะครับจับกุมนายธนพัฒน์วัย20นามสกุลขอสงวนพรากและพาผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยและข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายจับกุมได้ที่ริมถนนสุขสวัสดิ์เทศบาลเมืองลัดหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องมาจากเมื่อ8สิงหาคมครับแม่ของผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความว่าลูกสาวของตัวเองวัย15ขวบเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ถูกพนักงานขับรถแอปพลิเคชันชื่อดังย่ำยีเจ้าไรเดอร์นี่แหละหลังลูกสาวได้ว่าจ้างให้ผู้ต้องหาไปส่งที่บ้านเพื่อนระหว่างทางกลับบ้านได้ขับรถเปลี่ยนเส้นทางไปบ้านของผู้ต้องหาแทนจากนั้นได้ใช้กำลังฉุดเข้าไปที่บ้านพักและบีบคอก่อนลงมือข่มขืนอย่างทารุณจากนั้นพาผู้เสียหายไปส่งที่บ้านพร้อมกับข่มขู่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้รับแจ้งเห็นว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อสังคมจึงได้รีบทำการขยายผลและวางแผนจับกุมได้อย่างทันท่วงทีจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่ายังมีผู้เสียหายอีก2รายที่ถูกกระทำลักษณะดังกล่าวสืบสวนสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาจะขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่วนเวียนในบริเวณโรงเรียนต่างๆเมื่อเรียกผ่านแอปพลิเคชันก็จะคิดค่าบริการถูกกว่าปกติจึงทำให้มีเยาวชนโดยเฉพาะเป็นเด็กนักเรียนหญิงหลงเข้าไปใช้บริการจำนวนมากเพราะถูกอ่ะแล้วไปขับวนเวียนเพื่อจะได้เรียกเข้าแอปของเขาอ่ะเขาจะได้ไปส่งเข้าใจเนี่ยไอ้หมอลามกคนนี้ตำรวจคาดว่าน่าจะมีเหยื่อถูกกระทำอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานพนักงานสอบสวนสน.ราชบุรณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการขยายผลต่อไปครับคนอย่างนี้อย่าให้อยู่นอกตารางใช่ไหมอันตรายครับเจอใครก็ข่มขืนหมดเงี้ยโอ้มันอันตรายนะมันอันตรายเออ เอาจับตัวได้ก็ดีครับเสียงปืนดัง2นัดปังปังในรถของคู่รักพยาบาลและตำรวจจมกองเลือดสาหัสทั้งคู่ครับยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานยามชังแม้น้ำตาลยังว่าขมร้อยตำรวจวรากรสายแววรองสารวัตรสอบสวนสภ.ศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายภายในรถยนต์บริเวณบ้านพักข้างที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถตำรวจก็ไปณสถานที่เกิดเหตุครับพบ2คนครับสาหัสนอนจมกองเลือดในรถเก๋งบริเวณบ้านพักทราบชื่อต่อมาคือนางสาวจิรภานามสกุลขอสงวนวัย30เป็นพยาบาลวิชาชีพกับตำรวจจ่า10ตำรวจธนกฤตวัย29ผู้หญิง30ผู้ชาย29ผบ.หมู่สืบสวนสภ.ศรีมโหสถเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีมโหสถก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจากการสอบสวนข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันได้ประมาณปีเศษอ๋อเป็นสามีภรรยาขณะที่เกิดเหตุทั้งคู่อยู่ภายในรถเก๋งหน้าบ้านพักโดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ขับขี่ระหว่างนั้นทั้งสองได้เกิดมีปากมีเสียงขัดแย้งกันอย่างรุนแรงก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดปังปังซ้อนเลยพ่อผู้บาดเจ็บซึ่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงรีบวิ่งลงมาดูตอนสัก5:55ก่อนเที่ยงคืนตำรวจทราบรายละเอียดความคืบหน้าสาเหตุคร่าวๆเป็นการขัดแย้งกันภายในครอบครัวอาจด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ร้อนไม่เกี่ยวกับปมขัดแย้งทางอิทธิพลหรือธุรกิจอะไรเลยส่วนใครยิงใครอยู่ระหว่างการสอบสวนเพราะตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ครับไม่ได้ลุ้นไม่รู้ว่าโดนตรงไหนนะยิงปืน2นัดปังปังในข่าวไม่ได้บอกว่าโดนตรงไหนโดนหัวหรือโดนคอหรือโดนหน้าอกหรือโดนขาครับอารมณ์ร้อนกับอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นมันก็ปัญหามันก็เกิดละนะครับเอาก็เป็นเรื่องของทางด้านจะว่าหึงหวงกันก็ข่าวไม่ได้บอกชัดนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งบอกว่าลูกสุดโหดแทงแฟนใหม่แม่กว่า10ครั้งก่อนรัวยิงซ้ำอีก3นัดซ้อนแล้วก็เสียชีวิตครับโอ้สุดโหดนะแทงแฟนใหม่ของแม่มีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงใช่ไหมตำรวจเมืองสงขลาครับเมื่อวานนี้ตอน2:30ตำรวจสภ.เมืองสงขลาได้รับแจ้งมีทะเลาะวิวาทใช้อาวุธทำร้ายกันที่หน้าบ้านหลังหนึ่งอำเภอเมืองสงขลานำกำลังไปสำรวจตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบร่างผู้เสียชีวิตคือนายวินัยนามสกุลขอสงวนวัย53นอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านร่างกายเต็มไปด้วยเลือดโชกเลยมีบาดแผลถูกของมีคมตามร่างกายหลายแห่งมีรอยกระสุนถูกยิงตามร่างกายหลายจุดโอ้โหหลายปังทีเนี่ยนายวินัยวัย33ญาติร้องไห้ด้วยความเสียใจอยู่ใกล้กับร่างนายวินัยส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายพีรพลนามสกุลขอสงวนอายุ29ปีหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปแล้วหนีไปไหนได้พ้นจากการสอบสวนญาติของพีรพลบอกว่าแม่ของนายพีรพลที่เป็นช่างเสริมสวยคบหากับนายวินัยไปมาหาสู่กันมาระยะหนึ่งอ๋อแม่ของพีรพลเนี่ยเป็นช่างเสริมสวยวินัยก็เห็นช่างเสริมสวยสวยอ่ะวินัยก็มาเขาบอกวินัยมาว่ากล่าวตักเตือนพีรพลซึ่งมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดด้วยก่อนจะมาชักชวนแม่ของนายพีรพลไปอยู่บ้านของตัวเองพีรพลที่เป็นลูกเลี้ยงไม่พอใจวินัยเพราะคิดว่าหากแม่ไปอยู่บ้านวินัยแล้วก็จะไม่ได้ดูแลบ้านตัวเองทำให้2ฝ่ายมีปัญหาพีรพลเป็นลูกเลี้ยงวินัยจะมาเป็นพ่อใหม่ครับคนรักของแม่ก็มีเปียกก็มีปากมีเสียงไม่ใช่มีเปียกมีปากพีรพลก็ไปต่อว่านายวินัยว่าไปติดพันแม่ของตัวเองจนไม่มีเวลาดูแลลูกลูกๆและครอบครัวญาติเห็นนายพีรพลนั่งรับมีดอยู่แต่ไม่ได้สงสัยก็รับมีดทำไมพีรพลรับมีดทำไมล่ะลูกจนทั้งช่วงเกิดเหตุวินัยไปที่บ้านหลังดังกล่าวก่อนที่พีรพลจะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนมาที่บ้านเหมือนกันเจอกันแล้วเมื่อเห็นวินัยอยู่ที่บ้านทำให้ทั้งคู่มีปากมีเสียงทะเลาะกันเมื่อวินัยเดินหันหลังให้พีรพลเลยชักอาวุธมีดปลายแหลมออกมาจ้วงแทงว่าที่พ่อเลี้ยงปาดคอนายวินัยเป็นแผลชะกันเกือบขาดก่อนก้มหยิบอาวุธปืน .38 ของนายวินัยที่พกติดตัวขึ้นมายิงนายวินัยซ้ำอีก 3-4 นัด ปังปังปังปังแล้วหลบหนีไปซึ่งญาติให้การว่าวินัยมีลางสังหรณ์บางอย่างว่าจะเกิดเหตุร้ายจึงพกอาวุธปืนติดตัวมาแล้วที่ไหนได้ปืนติดตัวไม่ทันได้ใช้ไม่ทันได้ใช้ครับโดนมีดปลายแหลมแทงเอาซะก่อนตำรวจสภ.เมืองสงขลาเร่งติดตามตัวนายพีรพลซึ่งคาดว่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่มันจะเป็นคดีแล้วขณะที่ตำรวจสภ.เมืองสงขลาตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจพิมพ์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานที่เกิดอย่างละเอียดครับไปไหนแล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดภายในบ้านอยู่ตรงข้ามบ้านบันทึกภาพนาทีเกิดเหตุไว้ได้โดยเห็นทั้งสองคนกอดรัดฟัดเหวี่ยงต่อสู้กันก่อนจะล้มลงบนพื้นหน้าบ้านแล้วนายพีรพลก็ใช้อาวุธมีดปลายแหลมจิ้มเลยจ้วงแทงวินัยก่อนเสียหลักล้มลงมากกว่า10ครั้งระหว่างนั้นเสียงหวีดร้องของแม่ของพีรมีนายพีรพลก็ดังออกมาด้วยว่าที่สามีครับแต่ไม่ทันการแล้วพีรพลซัดซะแทงด้วยแล้วก็ยิงด้วยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวครับไม่ได้พูดถึงแม่แล้วเพราะแม่เอาเป็นเรื่องของข่าว
10: แม่ก็น่าจะให้แม่เขามีสามีใหม่บ้างเนาะเราไม่รักเคารพเป็นพ่อก็ไม่เป็นไรแต่แม่เขามีความสุขนะลูกแต่ยังห่วงแม่แม่เป็นช่างเสริมสวยก็ดูสวยตลอดอะใครเห็นแม่ผมสวยก็อยากจะมาเป็นพ่อเลี้ยงผมจังนะวินัยก็เลยอยากจะเป็นพ่อเลี้ยงแต่ไม่ถามผมสักคำว่าผมชอบพ่อเลี้ยงคนนี้ไหมเขารักกันก็จะมาถามแกทำไมเราพีระพลแกยังเป็นเด็กแค่วัย29แต่แม่เขาเป็นแม่ครับพอวินัยเขาก็53แล้วแม่เจ้าก็ยังสวยอยู่อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม่จะมีแฟนใหม่ซะหน่อยก็มีไม่ได้ต้องผ่านพีรพลไปก่อนงั้นเลยลูกความสวยของแม่ทำให้วินัยวัย53อยากจะมานอนตายที่หน้าบ้านของร้านเสริมสวยนี่แหละครับสภาพศพเลยนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านมีบาดแผลของมีคมตามร่างกายและมีรอยกระสุนถูกยิงตามร่างกายอีกหลายแห่งด้วยโอ้ตายแน่ครับญาติก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจผู้ก่อเหตุวินัยผู้ก่อเหตุพีรพลวัย29ก็มาอยู่แล้วเมื่อวินัยตายแล้วทั้งแทงทั้งปืนปืนกับปืนของวินัยเองพกมาก็กะจะใช้เลยไม่ได้ใช้กะยิงลูกเลี้ยงไงแต่ลูกเลี้ยงมันหนุ่มกว่าไงมันแค่วัย29พีรพลวัย29กำลังดีกว่าก่อนรัดฟัดเหวี่ยงกันสู้วัย29ไม่ได้ระหว่าง53วินัยพ่อใหม่นี่53แหมจะเป็นพ่อใหม่แกซะหน่อยแกก็ไม่ยอมรับแกห่วงแม่แกแม่แกเป็นช่างเสริมสวยช่างเสริมสวยนี่สวยทุกคนก็เลยถึงแม้วินัยจะคบหากันมาระยะหนึ่งแล้วแต่พีรพลก็อยู่ในสายตาพีรพลตลอดกูไม่ให้แม่กูห่วงแม่กูมีอะไรเปล่าแม่ของกูอ้าววินัยก็บอกอ้าวถ้าแม่ของมึงกูก็ชอบแม่มึงอ่ะกูชอบไม่ได้ไงไม่ขอญาติลูกซะก่อนนะจะมีเมียช่างเสริมสวยมันน่าจะขอญาติลูกซะก่อนนะแต่ไม่ทันได้ขอครับยิงกันไปซะแล้วครับสาวพกปืนไปก็ไม่ได้ใช้โดนมีดปาดคอดูก่อนแล้วก็ก้มลงหยิบปืนที่วินัยพกมาปืนตัวเองเข้าตัวเองเลย3นัดซ้อนปังปังปังเรียบร้อยส่วนพีรพลก็หลบหนีไปญาติก็บอกว่าแม่ปืนก็ของผู้ตายไม่น่าเอามาเลยเอามาก็มาพกและฆ่าตัวเองก็บอกแล้วว่าพีรพลเขาหนุ่มกว่าวินัย53แล้วจะมาเป็นพ่อเลี้ยงเขาพีรพลเขาไม่ยอมเอาละครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวความหึงหวงอันนี้หึงแม่นะไม่ได้หึงแฟนนะหึงแม่ไม่อยากให้แม่มีพ่อใหม่ว่างั้นเถอะนะครับเอาละครับฟังครับเวลาหมดเวลาแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปกลับมาเจอกันครับ
11: ล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
12: ภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
14: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
15: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุน
16: ใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
17: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
18: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: หาผัวดีๆมีไหมฆ่าฉันให้ตายครับเป็นทั้งเพลงผู้หญิงที่หาสามีหาผัวดีๆมีไหมครับให้กับแม่หาลูกเขยให้แม่ถ้าจะหายากถ้าจะเอาแบบนั้นนะครับแล้วก็ฆ่าฉันให้ตายงานเพลงพวกนี้ดึกดำบรรพ์เลยนะครับผมควักเพลงเก่าๆมาทำเป็น AI cover มันก็จะเพราะไปอีกแบบนึงบางคนบอกเอาเพลงอะไรไม่เคยได้ยินก็เพราะไม่ได้ยินไงก็เลยเอามาให้ได้ยินเพื่อจะว่าเป็นเพลงเก่าจะว่า90ก็ไม่ใช่โอ้โหมัน80เลยล่ะนะครับเพลงพวกนี้เคยออกอัลบั้มมาแล้วทั้งนั้นนะครับถ้าคนเก่าอาจจะไม่ได้ฟังไม่ได้อยู่ฟังแล้วนะมัน45ปี50ปีอะไรก็ได้ครับก็ขอขอบคุณครับยังไงก็เปิดเครื่องรับฟังก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะครับหลังจากฟังข่าวไปแล้วชั่วโมงหนึ่งเราก็มาฟังเพลงกันครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกับเรื่องราวของงานเพลงเพราะๆฟังกันก็ต้องขอขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการด้วยนะครับอย่างผู้ผาวิทย์โปรครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงนั้นเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
3: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินมดไปข้อ
4: โอ้รู้สึกว่าสู้คนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได
6: ้ก็ซื้อหาพี่โปไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575081-780-5575
7: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าววรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชา

0: ท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
1: ถ้าใครคิดจะรีโนเวทบ้านใหม่จากบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่สวยงามใครจะคิดจะสร้างตึกแถวหรือจะเป็นห้องแถวหรือจะเป็นทางด้านของอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นบ้านต่อเติมบ้านเล็กๆน้อยๆตามกำลังทรัพย์ของท่านรวมทั้งกุฏิพระศาลาการเรียนวิหารโบสถ์ทำมาได้ทุกรูปแบบเพราะว่าเรามีวิศวกรเรามีช่างประจำทีมงานของไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งเลยนะครับโทรศัพท์ปรึกษาก็ได้ครับจะเล็กจะใหญ่ตามกำลังทรัพย์ของท่านก็คุยกัน0817805575และสัมมนาคุณกันทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นภูผาวิปโรสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่ป่วยนอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงครับรับประทานคืออยู่เป็นประจำมันก็ค่อยปรับสภาพแล้วฟื้นฟูใช้เวลากันสักหน่อยนะครับผู้ฟังไม่ใช่กินปุ๊บปั๊บมันจะต้องได้อย่างใจเลยไม่ใช่มันต้องค่อยๆกินก็ค่อยปรับสภาพครับใครที่นอนป่วยติดเตียงใครที่เดินเหินไม่คล่องไม่แคร์เบื่ออาหารก็รับประทานอาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมันจะได้กลับคืนมากับสุขภาพที่แข็งแรงด้วยภูผาวิปโรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สนใจสั่งซื้อที่0817805575ครับฟังกันต่อเลยครับกับทางด้านงานเพลงเพราะๆอีกสัก2บทเพลงครับขาดไม่ได้เลยขอกันมาทุกวันตาเรียกพี่ครับ

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
4: ครับช่วงนี้ Enzyme by อเนกตราไบโอก็ซื้อ2แถม1อยู่นะครับโปรโมชั่นครับวิทยุหมดแล้วแจกไม่เหลือหล่อแล้วซื้อ2แถม1นะครับสำหรับคนที่จะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเอนไซม์ by อเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกโรคเนี่ยนะครับสนใจสั่งซื้อเลยครับบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการกันมารวมทั้งทางด้านของผลิตภัณฑ์ในรายการว่าจะเป็นกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2แล้วก็ยังมีสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันแล้วก็ทางด้านของกาแฟอาหารทดการทางด้านของสบู่สระผมครับกำจัดรังแคลดการหลุดร่วงของผมร่วงครับแล้วก็ทางด้านของเชื้อราบนหนังศีรษะใช้สบู่สระผมของเราครับ0817577474 0817577474เราคงต้องร่ำลากันแล้วนะครับกับบทเพลงสุดท้ายจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตต่อเนื่องจากบทเพลงต่อเนื่องจากรายการข่าวคนคนเสียงเอกนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยไม่มีหยุดนะครับข่าว1ชั่วโมงเพลงครึ่งชั่วโมงช่วงนี้สวัสดีครับ

0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28
1: วงในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์โฆษณากันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังได้ค่ะผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ยังเป็นเรื่องของการคุมเข้มความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะคะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษามีนักเรียนพกปืนมาก่อเหตุยิงในโรงเรียนหรือแม้แต่ระดับผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะสูงเป็นถึงระดับอดีตส.ส.ก็ก่อเหตุยิงนายกอบจ.ในสถานที่ราชการด้วยนะคะนายกประกาศคุมเข้มนะคะแบบ 100% ว่าห้ามพกพาปืนออกนอกบ้านฝ่าฝืนติดคุกนะคะหลังจากนี้จ่อจะรื้อกฎหมายใหม่ด้วยซึ่งครม.เองวันนี้ไฟเขียวค่ะยกระดับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะแล้วมีผลทันทีทุกสถานศึกษานะคะนอกจากนี้ยังคุมเข้มคัดกรองเรื่องของอาวุธด้วยผบ.ตร.เองก็สั่งเข้มเรื่องของการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบทั่วประเทศหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในหลายๆเหตุการณ์ในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ได้เงียบหายไปมีความคืบหน้านะคะวันนี้กองปราบขนสำนวนคดีส่งปปช.เพื่อพิจารณาแล้วแล้วก็สถานการณ์ในต่างประเทศเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เวลาในบ้านเรานะคะโคลอมเบียมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7.4 นะคะแล้วตอนนี้ประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วด้วยมีการห้ามออกจากบ้านประกาศเคอร์ฟิวยามค่ำคืนด้วยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการปล้นสะดมเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกนะโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: นี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
10: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
9: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
10: และใกล้
9: ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: เราเริ่มต้นกันที่รายงานความคืบหน้าคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะคะวันนี้ญาติเดินทางรับศพของพันตำรวจเอกธงชัยไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วนะคะตำรวจเองมีการคุมเข้มฝากขังนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะคะมีลูกสาวและคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตพันตำรวจเอกธงชัยที่ออกมาตอบโต้ หลังจากที่มีการพูดถึงประเด็นดราม่าว่าเหตุผลที่นายฉลองก่อเหตุยิงในครั้งนี้มันมีเรื่องของหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องลูกสาวกับคนใกล้ชิดบอกเลยค่ะบอกความจริงมีหนึ่งเดียวเพราะว่าถูกพาดพิงเรื่องนี้นี่หลายคนก็ออกมาให้ข้อมูลเยอะนะคะเกี่ยวกับทางผู้เสียชีวิตว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินแล้วก็ไม่น่าจะใช่เรื่องของหนี้สินประเด็นดราม่าเมื่อวานนี้ตอนแถลงเปิดใจจากนายฉลองเรี่ยวแรงก็ตำรวจนี่โดนเยอะเพราะตำรวจให้ผู้ต้องหาปลดกุญแจมือแล้วถ้าทางการนั่งแถลงเปิดใจก็สบายๆให้สูบบุหรี่ได้ด้วยวันนี้เจ้าที่สาธารณสุขไปดำเนินการปรับนะคะไม่ใช่ปรับแค่คุณฉลองนะคะปรับตำรวจด้วยสูบบุหรี่บนโรงพักนี่ที่สาธารณะนี่ปรับทั้งคู่เลยนะคะเล่าย้อนนิดนึงช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกว่า10นายไปพร้อมกับอาวุธครบมือรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงออกจากห้องควบคุมตัวที่สภ.รัตนาธิเบศรก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวคดีนี้4ข้อหาหนักความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาความผิดฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านสาทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังค่ะผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นนี้นะคะแต่ว่าศาลพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงนะคะประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นจึงให้ยกคำร้องแล้วก็ส่งคุมขังส่วนที่มีประเด็นกล่าวอ้างว่าปมก่อเหตุสังหารในครั้งนี้อันนี้มาจากปากของผู้ก่อเหตุก็คือมาจากปากของนายฉลองเรี่ยวแรงเองนะคะพาดพิงเรื่องของหนี้สินระหว่างตัวเขากับผู้ตายวันนี้คนใกล้ชิดรวมถึงลูกสาวของนายกอบจ.นนทบุรีที่เสียชีวิตก็เดินทางมารับศพจะสื่อมวลชนก็มีการขอสัมภาษณ์นะคะทางลูกสาวแล้วก็คนใกล้ชิดก็ตอบโต้ในข้อกล่าวหานี้โดยบอกว่าพ่อเนี่ยมีแต่ให้ชาวนนรู้กันดีแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวขณะที่นายจำลองขำสาคนนี้เป็นรองเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเป็นคนสนิทของพันตำรวจเอกธงชัยก็คือนายกอบจ.นนทบุรีที่เสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะนายจำลองออกมาให้ข้อมูลพูดถึงความสัมพันธ์ของนายกอบจ.นนทบุรีกับนายฉลองว่าเขาทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี2547ก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานกรณีที่นายฉลองอ้างกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ว่าเดินทางไปทวงเงิน11ล้านบาทนายจำลองมองต่างไปนะคะบอกว่านี่ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของความขัดแย้งแล้วยืนยันว่าครอบครัวของนายกอบจ.นนทบุรีมีธุรกิจเยอะมีทรัพย์สินหลายอย่างไม่น่าจะมีความจำเป็นถึงขั้นปล่อยให้ตัวเองมีหนี้สินจำนวนมากอยู่แล้วก็ตามเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรือรายละเอียดเชิงลึกอาจมีเรื่องที่ทีมงานไม่ทราบและไม่ขอผู้แทนคู่กรณีแต่ขอให้สังคมรับฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายส่วนการดำเนินคดีนายจำลองบอกว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวนายฉลองมานั่งแถลงข่าวใครเห็นภาพข่าวก็จะสังเกตเห็นได้ชัดนะคะนั่งแถลงข่าวในสถานีตำรวจภาพปรากฏคือไม่มีการใส่กุญแจมือแล้วก็นายฉลองเนี่ยนั่งสูบบุหรี่ไปด้วยแถลงเปิดใจไปด้วยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมเช้านี้เจ้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกือบ10คนเดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรค่ะดำเนินคดีกับนายฉลองในส่วนของพฤติการที่เข้าข่ายความผิดฐานสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการก็สูบในโรงพักอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทภายหลังเจ้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลองไปที่เรียบร้อยแล้วตำรวจซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่สน.รัตนาธิเบศรถูกปรับด้วยนะคะเพราะเป็นเจ้าของสถานที่ที่ปล่อยให้มีการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการก็ปรับอีก 3,000 บาทสรุปโดนปรับทั้งหมดจากเรื่องของภาพที่ปรากฏออกมาตอนแถลงข่าวก็เป็นเรื่องที่ทำให้นายกไม่พอใจค่ะโดยผบ.ตร.ยอมรับว่านายกมีการยกหูโทรศัพท์มาติติงเรื่องของการสูบบุหรี่และไม่ใส่เครื่องพันธนาการผู้ต้องหาตอนนี้สั่งเจรตำรวจตรวจสอบแล้วนะคะ ทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีภาพนายฉลองนั่งสูบบุหรี่ระหว่างสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรไม่ได้สวมใส่เครื่องพันธนาการคือไม่ได้ใส่กุญแจมือยอมรับว่านายกโทรศัพท์มากำชับเป็นการส่วนตัวทั้งเรื่องของการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งผบ.บอกว่าน้อมรับข้อสั่งการและนำไปปฏิบัติตอนนี้สั่งการให้เจรตำรวจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังตอบคำถามเรื่องของการเข้าตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุคดียิงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีอันนี้มีเพจหนึ่งโพสต์กระแสข่าวบอกกรณี FBI ชี้เบาะแสให้ตำรวจไทยเข้าไปตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุคดียิงในโรงเรียนเทพศรีนนทบุรีผบ.ตร.บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะคะแล้วก็สั่งการให้รองผบ.ตร.ลงไปกำกับดูแลคดีนี้ด้วยตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำทีนี้มันก็ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรุนแรงในหลายเหตุการณ์ช่วงนี้ที่มันเกิดจากอาวุธปืนนะคะก็เลยทำให้วันนี้นายกเองประกาศห้ามพกปืนแบบ 100% ฝ่าฝืนติดคุกด้วยนะคะแล้วก็มอบหมายให้รองนายกประกอบไปดูเรื่องของการแก้ไขกฎหมายให้มันมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยโดยนายกกล่าวถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในขณะนี้บอกว่าตอนนี้รัฐบาลจะเร่งดำเนินการเรื่องอาวุธปืนโดยตนสั่งการในที่ประชุมครม.ให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบ.อาวุธปืนขึ้นมาใหม่ร่างใหม่นะคะมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในเรื่องของข้อห้ามต่อใบอนุญาตทั้ง3ป.ค่ะใบป.3ใบป.4แล้วก็ใบป.12ก็ดำเนินการช่วงนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นส่วนรายละเอียดของกฎหมายเบื้องต้นต้องควบคุมอย่างเข้มงวดบทลงโทษต้องรุนแรงและเด็ดขาดตนกำชับไปในทุกพื้นที่ช่วงนี้ฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นเน้นไปที่อาวุธปืนนะคะแล้วก็ยาเสพติดเป็นหลักเมื่อคืนพบหลายรายเลยค่ะแล้วเรื่องนี้นายกบอกเองว่าไม่สามารถประกันตัวได้ในชั้นสืบสวนสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวต้องเข้าไปนอนในห้องขังก่อนโดยช่วงนี้ยังคงพกพาอาวุธปืนไม่ได้สำหรับการซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน์ที่ดูแล้วควบคุมได้ยากนายกบอกว่าเมื่อไม่มีใบอนุญาตตอนนี้อย่ามาบอกว่าควบคุมยากหรือง่ายข้อห้ามคือมีไม่ได้เลยหากมีคุกอย่างเดียวและจะไปหารือกับทางอัยการกับศาลด้วยเพื่อขอความร่วมมือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศขอให้พิจารณาอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเมื่อถามว่ากรณีของปืนที่ถูกกฎหมายล่ะเขามีใบอนุญาตในการพกพาแบบนี้จะสามารถห้ามเขานำออกจากบ้านได้ 100% หรือเปล่านายกบอกว่าคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หากพกปืนไม่มีใบพกก็ถือว่าผิดกฎหมายขณะที่นักกีฬาพกไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนก็ไม่มีผ่อนผันนะคะต้องมีการตรวจสอบจำนวนกระสุนซ้อมในสนามยิงปืนและต้องฝากปืนไว้กับสนามยิงปืนเวลาไปซ้อมต้องไปซื้อกระสุนซ้อมที่สนามค่ะและระบุจำนวนให้ตรงกันซ้อมเสร็จต้องเก็บที่สนามห้ามพกออกมาจะอ้างอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเข้มมากนะคะนายกเอาจริงวันนี้ให้สัมภาษณ์แบบฉับๆๆเลยนะคะขณะที่เรื่องของปืนจะเป็นไฟไม่ฟางไหมเมื่อผ่านไปอาจจะเป็นการละหลวมหรือเปล่านายกบอกโอ้โหต้องไม่ละหลวมเรื่องนี้เป็นกฎหมายแล้วเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดฝั่งของตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายวันนี้ผบ.ตร.ก็สั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบทั่วประเทศนะคะซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่าผบ.ตร.นี้สั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงผู้ก่อเหตุก็มีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทางผบ.ตร.นี้มอบหมายให้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านการสืบสวนสอบสวนนะคะระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายที่ผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์มอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ไปยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเน้นการแสดงกำลังตรวจตราและการตรวจค้นเกี่ยวกับอาวุธปืนยานพาหนะต้องสงสัยโดนด้วยนะคะรวมทั้งการรับแจ้งเหตุการไปถึงที่เกิดเหตุและให้ใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเพื่อเข้าระงับยับยั้งเหตุเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดจนให้หน่วยงานทุกหน่วยงานค่ะตรวจสอบและควบคุมอาวุธปืนของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยเราเข้มข้นแล้วก็จริงจังนะคะเพราะว่าช่วงอาทิตย์2อาทิตย์นี้นี่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนี่โดยอาวุธปืนบ่อยมากนะคะวันนี้ทั้งนายกเอาจริงผบ.ตร.เอาจริงสั่งการเป็นไปในทิศทางเดียวกันคุมเข้มมากนะคะเรื่องของการพกพาอาวุธปืนเรื่องของการยกระดับการรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าอยากมาติดตามเรื่องของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพราะวันนี้ครม.ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนให้เป็นมรดกแห่งชาติด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
11: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: วันนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสดวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการค่ะยกระดับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาอันนี้เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคะมีผลทันทีด้วยมีผลทั่วประเทศด้วยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันแล้วก็รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่สำคัญยังต้องสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เลยออกมาตรการควบคุมความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมไว้นะคะกำหนดให้ทุกโรงเรียนจัดเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยเรียกว่า School Safety Zone ค่ะจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาพร้อมจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุประสานการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรการสำคัญคือการตรวจค้นและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาควบคู่กับระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อดูแลเด็กครูและบุคลากรทั้งด้านร่างกายและจิตใจส่วนผู้ที่รับผลกระทบค่ะทางศึกษาธิการร่วมกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตนะคะเขาจัดห้องพักใจหรือเซฟรูมเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจรวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับครูและผู้ปกครองก่อนนักเรียนกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติด้วยโดยในระยะยาวค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการเขาจะจัดทำกฎหมายเขาเรียกว่าแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมกับติดตามและคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือว่า PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนต่อไปก็เพื่อให้การดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะใครสนใจก็ไปให้ความคิดความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาได้นะคะตอนนี้ศึกษาธิการเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้อยู่ผ่านเว็บ law.go.th เข้าไปได้นะคะเมื่อสักครู่ลองพิมพ์เข้าไปเช็คเรียบร้อยยังใช้งานได้อยู่เข้าไปให้ความคิดความเห็นได้ลองค่ะ law.go.th นะคะระหว่าง10สิงหาคมจนถึง9กันยายนเพื่อวางระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนทั่วประเทศตอนนี้ก็เปิดรับฟังอยู่ก็เข้าไปให้ความคิดความเห็นได้นะคะขยับมาที่ประเด็นเรื่องของไทยกับกัมพูชาซึ่งวันนี้ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชามีการชี้แจงกรณีสื่อของกัมพูชานำเสนอความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งกล่าวหาว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับ UN ลักษณะเหมือนเบลอไม่สนใจเพราะว่ารัฐบาลไทยได้แสดงข้อกังวลต่อถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่ข่าวที่เขาเขียนก็เขียนเอ็นเอียงไปในการรายงานสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ทีนี้ทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็เลยยืนยันไปอีกทีค่ะบอกไทยเราเนี่ย เคารพกลไกสหประชาชาติที่สุดยึดมั่นในความถูกต้องและรอบด้านเราให้ความสำคัญและให้การร่วมมือกับผู้เสนอรายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดปัจจุบันไทยก็เป็นประเทศสมาชิกของ HRC ค่ะคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเราก็เป็นแต่ด้วยการทักท้วงถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษในส่วนที่มาอ้างอิงถึงประเทศไทยเนี่ยมาเมนชั่นถึงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการดำเนินการตามหลักการนะคะเพราะการกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการดำเนินการนอกเหนือขอบเขตหน้าที่และที่สำคัญมีข้อมูลที่บิดเบือนไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านการตั้งข้อสังเกตเพื่อความถูกต้องจึงเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมค่ะและมองว่าวิธีการทำงานของผู้เสนอรายงานพิเศษสะท้อนความไม่เป็นมืออาชีพไม่เป็นกลางและไม่ให้เกียรติประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถูกพาดพิงด้วยไม่ได้เปิดโอกาสให้ไทยนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนการเผยแพร่แถลงการรวมถึงไม่ได้นำข้อมูลที่ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาชี้แจงไปก่อนหน้านี้มาประกอบการพิจารณาสรุปประเด็นข้อเท็จจริงที่สำคัญว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นความขัดแย้งเขาก็ไม่ใส่ฝ่ายกัมพูชานั่นแหละที่เป็นผู้เริ่มก่อให้เกิดเหตุการณ์เขาไม่พูดถึงการทำงานในสถานีย่อมสามารถถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองได้ส่วนกรณีตัวเลขผู้พลัดถิ่นก็ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งความเห็นของนักวิเคราะห์ไม่ใช่ข้อสรุปของสหประชาชาติย้ำตรงนี้ค่ะมันเป็นแค่คอมเมนต์หนึ่งของเขาอ่ะมันเป็นความเห็นเขาเป็นโอปิเนียนของเขาเราต้องชี้แจงค่ะและข้อกล่าวหาที่ปรากฏในสื่อเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่สื่อกัมพูชาเลือกนำมาอ้างอิงเพราะมันเป็นการนำเสนอข้อมูลอยู่ฝ่ายเดียวไงคะมันปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นไม่ควรถูกนำมาสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาคมระหว่างประเทศค่ะนี่เราโต้กลับเป็นข้อเลยนะคะเรายังบอกเพิ่มเติมบอกว่าผู้ที่เสนอรายงานพิเศษไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงและมุมมองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและครอบคลุมเลยโดยละเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพลเรือนไทยที่ต้องเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บต้องอพยพออกจากบ้านเรือนจากเหตุการณ์ความขัดแย้งเช่นเดียวกันสถิติตัวเลขและข้อกล่าวหาเรื่องของการล่วงล้ำเขตแดงจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางค่ะที่สำคัญต้องอิงหลักฐานที่ได้รับการตรวจสอบด้วยไม่ใช่อาศัยเพียงข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวการดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหประชาชาติไม่ใช่แค่การปฏิบัติงานตามหน้าที่นะคะแต่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อหลักความเป็นกลางและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือในเวทีสากลเจ็บเลยค่ะเจ็บมากจริงๆศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาวันนี้ตอบโต้ได้เป็นฉากๆๆๆเลยค่ะแล้วครบถ้วนรองนายกเสียศักดิ์บอกเดี๋ยว14สิงหาคมนี้ประธานคณะประนอมเขาจะเปิดลิสต์รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาเขาจะคุยครั้งแรกกันแล้วนะคะ14นี้มันคือความคืบหน้าเรื่องของการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เนี่ยนะคะ14สิงหาคมนี้คัดเลือกประธานคัด1คนก่อนหน้านี้เขาส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติมา10คนส่งให้ฝ่ายไทยด้วยส่งให้ฝ่ายกัมพูชาด้วยก็ให้ทั้ง2ฝ่ายพิจารณาหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกประมาณช่วงเดือนกันยายนบัญชีรายชื่อที่ทางสหประชาชาติเขาส่งมาให้ก็มีทั้งโซนยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาเลือกตามคุณสมบัติเลยค่ะแต่ถ้าถามถึงความคืบหน้าการโต้แย้งรายงานของนายทอมแอนดรูสเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีข้อมูลไม่ตรงกับความจริงนั้นคุณเสียศักดิ์บอกว่าขณะนี้เรามีข้อโต้แย้งที่ส่งไปสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า OHCHR และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ส่งไปแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเขาคงนำรายงานไปสู่การพิจารณาของ UNHCR และก็จะมีการอภิปรายซึ่งจะใช้วิธีดังกล่าวในการชี้แจงประเด็นของเราแบบหนึ่งข้อกังวลข้อห่วงใยถามว่ารายงานชิ้นนี้จะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศในเวทีต่างชาติใช่ไหมคุณเสียศักดิ์บอกว่าไม่เสียเปรียบแน่นอนค่ะรายงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาก็รับทราบว่าแต่ละคนจะมีความคิดความเห็นที่หลากหลายในส่วนข้อมูลของเราก็เชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟังว่าการปฏิบัติของเรานั้นอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมอยู่แล้วร้อนระอุเหมือนกันนะคะ ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้เห็นเงียบๆไปนี่เขาไม่เงียบนะคะเขาดำเนินการอยู่ตลอดเราก็ไม่แผ่วค่ะเราก็โหตรึงไว้เต็มที่ยันไปด้วยข้อเท็จจริงขยับมาที่ความคืบหน้าเรื่องของทุจริตสอบราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าเพราะว่าวันนี้ตำรวจกองปราบที่เขาทำคดีเขาหอบสำนวนไป 3,000 หน้านะคะส่งให้ปปช.พิจารณาก็เดี๋ยวทางปปช.เขาจะพิจารณาแนวทางการดำเนินคดีซึ่งมีผู้ต้องหาคดีนี้อยู่13คนตอนนี้นะคะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ถูกจับแล้วคือกลุ่มแรกมี11คนก็คือกลุ่มที่โดนจับขณะกำลังแก้ข้อสอบภายในบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอันนี้ถูกดำเนินคดีรวมทั้งหมด8ข้อหาส่วนอีก2คนเป็นข้าราชการระดับสูงอีก2คนนี่คือกลุ่มที่2นะคะข้าราชการระดับสูงเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามศวกับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่โดนคำนึงคดีทั้งหมด6ข้อหานะคะมี13คนเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก11คนโดนจับแล้วกลุ่มที่2อีก2คนเป็นข้าราชการระดับสูงเลยค่ะซึ่งในส่วนของผู้เข้าสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาเปิดให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันสามารถตรวจสอบคะแนนผ่าน2ช่องทางนะคะอัปเดตหน่อยทั้งส่วนกลางท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนี้วันนี้ยังไม่ได้นะคะ13นะคะเริ่มต้น13ถึง31สิงหาคมนี้เขาเรียกว่าเปิดให้เข้าไปยื่นตรวจสอบเป็นช่องทางที่เป็นทางการต้องใช้คำนี้ต้องเป็นทางการด้วยเดี๋ยวไม่ใช่เข้าไปเป็นลิงก์ปลอมอะไรอย่างนี้นะคะยื่นคำร้องตรวจสอบได้ด้วยตนเองศูนย์นี้เปิด2ช่องทางประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะ1อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ2คุณไปยื่นได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดย้ำอีกครั้งนะคะ13ถึง31สิงหาคมนี้ 8:30 น. ถึง 4:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการซึ่งทางสถ.ก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นการเฉพาะเลยเพื่อทำหน้าที่รับคำร้องแล้วก็ตรวจสอบพร้อมกับเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ที่ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์นะคะและรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีของสถ.เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ต่อไปหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะผมต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนพฤกษาราชินีเป็นตอนที่1

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์มิได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึก

0: มหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งล้วนเป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527เมื่อทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นโครงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรดารงฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระ

ราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกมิใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569โดยจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี2549ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่18เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสานพัตราพรและส่งปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้วงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสานปลาตะเพียนจากใบจากและแจกกล้าไม้นิทรรศการรักป่าดึกดำบรรพ์สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ความหลากหลายบรรพชีวินโดยกรมทรัพยากรธรณีนิทรรศการไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นพื้นดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโห้ล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโห้ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโห้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมได้นำนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากมาสาธิตการทอกี่เอวซึ่งได้ร่วมสืบสานการอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิผ้าพันคอผ้าคลุมไหลและย่ามจากนั้นทรงถ่ายชีวิตโคกระบือซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค1คู่และกระบือ1คู่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมและทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีการสาธิตการแทงหยวกกล้วยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ใช้ตกแต่งในพิธีกรรมต่างๆทั้งงานมงคลและอวมงคลนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการพัฒนาเมือง
นิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้จัดอบรมเด็กและเยาวชนปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชมีการสาธิตการเก็บรักษาดอกไม้หายากในน้ำมันขาวการพิมพ์ลวดลายและสีของดอกไม้และใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงรวมถึงการจำหน่ายพันไม้หายากจากพระตำหนักสวนปทุมทั้งนี้ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาป๋วยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยชนะเลิศจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกรมการข้าวกรมหม่อนไหมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโครงการฟาร์มตัวอย่างตลอดจนตลาดนัดต้นไม้ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีและทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนชายทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนบางระจันวิทยาวันนี้เวลา 19:45 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบางระจันวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา75คนโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ดำเนินตามหลักการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมกันทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้ได้แก่กิจกรรมดอกไม้จากดินไทยศิลป์สร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสุเรซินร่วมสมัยและ Art of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้แก่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเคลจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านการเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศพร้อมกันนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่รองประธานกรรมการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันแล้วพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโดยมีพระดำรัสเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งพร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัว
นอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันโดยก่อนการแสดงทรงยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาแล้วทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โดยมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันและเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน King's Cup ครั้งที่39วันนี้เวลา 15:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน King's Cup ครั้งที่39ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคม2569โดยมีนักกีฬากว่า700คนจาก19ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันใน5ประเภทรวม9รายการประกอบด้วยประเภททีมเดี่ยวชายประเภททีมชุดชายและทีมชุดหญิงประเภทคู่หญิงประเภทตะกร้อ4คนชายและหญิงและประเภทตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน King's Cup ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2527นอกจากเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันกีฬาตะกร้อสู่มาตรฐานสากล
โดยวันนี้เป็นการแข่งขันสเตปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพส่วนรางวัลรองชนะเลิศเป็นของทีมชาติมาเลเซียนอกจากนี้รางวัลอันดับที่3เป็นของทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับคว่ำเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ
3: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575ภู
5: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะแฟนคลับนับหมื่นร่วมส่งฮลุนโซโล่ครั้งสุดท้ายและครม.สั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านล้าง 30,000 ระบบใน15วันและบังคับใช้ MFA สกัดข้อมูลรั่วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ครม.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบทั้ง300สั่ง300กลมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีและล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้ MFA คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบป้องกันข้อมูลรั่วไหลส่วนบุคคลซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอ1คือการบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้2คือให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัด 30,000 ระบบหากพบระบบใดเป็นระบบเก่าระบบร้างให้ปิดการใช้งานเชิงระบบถาวรภายใน15วันและต้องยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันข้อมูลที่รั่วไหลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจว่าประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: มติปปช.ชี้มูลความผิดชันพวงเพชรอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีพร้อมพวกร่วมกันสอดไส้เวียนราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายปี 55 ถึง 56 ทำรัฐเสียหายกว่า 44 ล้านบาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายจุลพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานปปช.เปิดเผยว่าจากการไต่สวนพบว่าขณะที่นายชาญดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มีการสั่งการให้บรรจุโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายตามข้อเสนอของสมาชิกสภาอบจลงในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาของราคาอย่างถูกต้องขณะที่นายสถาพรวงพาณิชย์ผู้อำนวยการกองช่างและนายประเทืองกันธมาศวิศวกรโยธา8ไม่ได้สืบราคาพัสดุให้ถูกต้องแต่กลับนำราคาที่เคยจัดซื้อในปีก่อนซึ่งอยู่ที่ประมาณชุดละ 500,000 บาทมาใช้เป็นราคาประมาณการทั้งที่รายละเอียดคุณลักษณะไม่เหมือนกันและไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้นโดยส่งผลให้การจัดซื้อรวมกว่า12สัญญา100

0: บรรยากาศงานชาปนกิจศพของฮลุนโซโรหรือนายประวรทัศน์เป็งสุขยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแบกเป้รอบโลกที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดทั้งวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีแฟนคลับเรือนหมื่นเดินทางมาแสดงความอาลัยพร้อมร่วมส่งฮลุนเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมยก
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

หนูมิเตอร์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าวอนฟ้าห่มดาวนะครับหลายท่านเรียกเสริมไปเลยบอกว่าให้มันครบถ้วนวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจ จะได้อบอุ่นกันไปเนาะส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะเพลงชื่อว่าวอนฟ้าห่มดาวนะครับหนูมิเตอร์อีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับนานๆจะนำมาฝากกันทีสำหรับเสียงร้องของหนูมิเตอร์วันนี้สุภสิทธิ์ส่งมอบให้หวังว่ายัดเพลงจะอยากจะประทับใจนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์บอกส่งเสียงไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับแต่ชัดเจนแน่นอนในย่านภาคกลางนะครับย่านเพียงยาติดตามรับฟังกันอย่างหนังเนืองแน่นหนาแน่นบอกว่าหลายท่านดูทีวีไปด้วยฟังรายการวิทยุไปด้วยเก่งมากเลยแยกโสตประสาทได้นะครับหลายท่านบอกว่าสุภสิทธิ์กลางวันก็ฟังนะพอตกกลางคืนก็ฟังบอกทำไมอ่ะเวลามาสามทุ่มรายการเนี่ยมาถึงย้ายเพลงยาที่จะเปิดรับฟังสุภสิทธิ์ในสามทุ่มบอกเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีวิธีเก็บแรงด้วยนะพอทานข้าวเย็นบ้านเราบ้านเนี่ยหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านนอกเนี่ยบ้านทุ่งบ้านนาของเราเนี่ยประมาณ6โมงเย็นก็ทานข้าวกันอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะหลังจากนั้นพักผ่อนกายาเนาะคือเอนหลังสักระยะหนึ่งก็คือเกือบ3ชั่วโมงในยะเพียงยาครับหลายท่านก็ได้หลับหลายท่านก็ได้ตื่นนั่นคือตื่นมาฟังอีกทีก็สุภสิทธิ์มาแล้วก็คือว่าเหมือนมีนาฬิกาปลุกนะประจำตัวเลยถึงเวลาจะถึง3ทุ่มก็ตื่นมาฟังสุภสิทธิ์น่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับย้ายเพียงยาครับเราเจอกันในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราวคล้ายกันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3ก็เพลงหลากหลายสไตล์ส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าๆเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองนะครับและสุภาษิตนะจดจำไม่ลืมเลือนคือญาติเพลงยาทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภาษิตโดยเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับและท่านบอกทำไมของสุภสิทธิ์ขายดีจังเลยนะของถูกละมั้งนั่นก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะใช่ฮะบอกเพราะว่าสุภสิทธิ์พูดจาดีด้วยมั้งนั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งที่จะนะที่จะเป็นส่วนสนับสนุนในการจำหน่ายดีทุกสิ่งทุกอย่างและบอกอีกส่วนหนึ่งบอกว่าสงสัยว่าสุภสิทธิ์จะหน้าตาดีหล่อเหลาเอาการนะสิเลยขายของดีบอกว่าสุภสิทธิ์ก็น่าจะมีอีกส่วนหนึ่งเนาะไม่รู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัวเลยนะสุภสิทธิ์แต่ว่ามีทั้ง3อย่างนี่แหละนะทำให้ขายดิบขายดีเนาะใครจะดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ว่าสุภสิทธิ์มั่นอกมั่นใจและพึงพอใจที่ย้ายเพลงยาที่สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถแม้กระทั่งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยแล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนนะครับราชทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพตรงนี้เป็นเครื่องหมายการันตีว่าย้ายเพลงยาจำนวนมากมายมหาศาลนำไปทานนำไปดื่มนะกาแฟทินชัยคอฟฟี่ต้องเรียกว่าดื่มแล้วก็ได้ผลตอบรับมาและยัดเพียงยัดยาก็โทรศัพท์มาบอกสุภสิทธิ์ว่าได้ของดีคุณภาพสูงเป็นของดีที่ตามหามานานเสียนานแล้วล่ะมาเจอในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพ
ฆษณาสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาแล้วก็มีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเลยเลยท่านทานมาแล้วทำให้มั่นอกมั่นใจได้ตลอดเวลาว่าได้ของดีมีคุณภาพสูงไปดูแลสุขภาพแล้วและท่านซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณย่าคุณตาคุณยายและคนที่ท่านรักและอย่าลืมตัวท่านเองขาดตัวท่านไปครอบครัวอลละเวงนะครับนี่คือผู้ที่สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นหยกยาผิดพันเสริมอาหารและกาแฟชินชัยกาแฟและก็ที่สำคัญถ้าจัดรายการแล้วไม่มีคนฟังเนี่ยจบเหี้ยฮะวันนี้มีญาติเพียงญาติยาทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับสรรพคุณทั้งหลายทั้งปวงสุภาษิตจะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับนางฟ้ายังอายสายันสัญญาครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: พอรู้ส่วนผสมของกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิซอนไปแล้วหลายท่านก็โอ้โหนะสารสกัดระดับพรีเมียมทั้งนั้นเลยเนี่ยทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับใช้กาแฟอาราบิก้าโคบอทจากประเทศสเปนเลยรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจนะเป็นสายพันธุ์ที่คนทั่วโลกที่ต้องการโคบอทอย่างดีแล้วก็มีน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอโรตอรติกิสไลด์ใช้สารสติวิออลไกลโคไซด์ให้กับไวท์แทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้ามีโรคเบาหวานความดันไขมันสารพัดโรคเลยบอกว่าจะดื่มกาแฟเนี่ยถ้ามันมีไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสไลด์หรือน้ำตาลเนี่ยทำให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นกำเริบเสื่อมสานดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวโรคภัยไข้เจ็บไม่กำเริบมิได้ไปรักษาแต่ไม่ไปเพิ่มและลดน้อยถอยลงไปทำให้ระดับนะไขมันเลือดปกติ ความดันปกตินะครับนี่คือผู้ที่เอาไปดื่มและได้ผลไวให้ผลจริงและมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสมาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก้ปวดไม่ก็หายไปมีสารเลยตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำบอกลาโรคอัลไซเมอร์ได้เลยมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮดลินจือสมเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันนะอร่อยด้วยสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดที่บอกเก่าแล้วขาดไปแล้วซองหนึ่งบรรจุ15กรัมนะครับ1กล่อง250บาทจนบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับส่วนวิซอนครับผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้ไม่เด็ดนายเบนเนตต้องทานวิซอนนะครับทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยแต่ท่านไปลอกตามาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นอะไรท่านจอประสาทตาเสื่อมได้ตาเสื่อมวันนี้มาทานวิซอนตาดีขึ้นอย่างแน่นอนทานวันละเม็ดเดียวก่อนนอนมีให้เลือกนะครับไม่ทานก่อนนอนก็ไปทานหลังอาหารเช้าแต่จะมีผลข้างเคียงคือทำให้หลับสบายดีแต่ท่านบอกชอบเลยสุภาษิตเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับอยู่ด้วยทานไปเม็ดเดียวก่อนนอนหลับนะฮะแล้วก็3วัน5วันเคืองตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงตาก็ดีขึ้นน้ำตาไหลก็ดีขึ้นนะที่มองอะไรเป็นอย่างใยเป็นใยมังมุมเมื่อคมดวงตาเนี่ยก็หายไปนะ3วัน5วันเท่านั้นเอง7วัน15วันตาเริ่มรอกนะทานเป็นประจำตาสวยวาวไม่ประกายนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นทานแล้วได้ดีได้ผลไวให้ผลจริงสมคำโฆษณาต้องยกให้กับวิซอนนะครับย้ายเพียงยัดยาครับแล้วก็สุภาษิตอยากบอกกล่าวเล่าขานสำหรับย้ายเพียงยัดยาที่ต้องการทานสมุนไพร 100% ต้องยกให้กับสุดยอดสมุนไพรบำรุงกาตราสุภาษิตเลวิชั่นครับนั่นคือมีกระชายดำเป็นตัวนำและสุนไพรอื่นๆล้วนแต่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะส่งเสริมกำลังวังชาหญิงชายวัยกลางคนวัยทองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหงอยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานกำเนิดไขมันไปทานแพทย์แผนปัจจุบันด้วยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ตรวจได้รักษาแล้วมาทานสุนไพร 100% สุภาษิตเลวิชั่นควบคู่ไปด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงวันนี้สมชายไม่อายสาวแน่นอนมาทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์ลิวิชั่นท่านหญิงเข้าสู่วัยทองมันวูบวับทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะวัยหมดประจำเดือนเนี่ยมันเหี่ยวแห้งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ผู้สูงวัยก็โอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงเนี่ยต้องทานสุภสิทธิ์ลิวิชั่นลิตรสุดหนึ่งกระปุกสีแดงสองแคปซูลก่อนนอนแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทนะครับรู้จักสูตร1เป็นที่เรียบร้อยแล้วมารู้จักกับสูตร2กันบ้างสูตร2เรียกว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถสรรพคุณสูงมากเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดแล้วยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆชาปรมือปลายเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินนะครับทำให้กินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขหลายท่านนะครับที่ปวดตามร่างกายก็หายทุเลาโลบลงไปเมื่อทานสูตรสองลุงฟ้าโอสถนะกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไปกล่อมอาจมที่แข็งไปหรืออ่อนไปให้ปกติทานแล้วก็ถ่ายนะ ทำให้ชีวิตดีขึ้นเอาของเสียออกจากร่างกายนะครับถ่ายวันละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะครับทานรุ่งฟ้าโอสถนะครับก่อนอาหารเช้าประมาณสัก10นาที10ถึง15นาที3แคปซูลเลยเอาให้คลุ้มเอาให้ได้ผลครับแล้วก็ก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินนะรุ่งฟ้าโอสถบรรจุถึง60แคปซูลทานไปเลยจะได้หายจะได้ดีร่างกายจะได้ดีนะครับหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นโรคเกาต์รูมาตอยต้องทาน2ส่วนด้วยกันร่วมกันไปเลยนะครับหลายท่านใส่ไปทั้งตัวหลายท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้สารพันมาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุดยอดสุนไพสุด1สุภสิทธิ์วิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงครับทุกแพ็คเกจทุกรายการครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับแล้วก็ถ้าจดไม่ทันอย่างไรเตรียมปากกาดินสอกระดาษเข้าไว้ใน3ชั่วโมงนี้จดได้อย่างครบถ้วนแน่นอนนะครับ08 3 6 9 31999นะครับจดอีกครั้งนะครับ0836931999พรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปก็สามารถโทรมาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับบทเพลงก่อนหน้านี้นางฟ้ายังอายสายันสัญญาครับมาถึงเสียงร้องของสันติดวงสว่างทหารเกณฑ์คนจนและตามไปด้วยแฟนทหารเกณฑ์สุนารีราชสีมาส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออทำไรไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ตีกล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันเนาะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีมีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: 20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเนาะ
3: จ้าที่ได้ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเอ็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
3: ค่ะ
2: อยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อย
5: หนาแล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะ
4: อ
5: ยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
7: ่อร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยน
7: ะ
6: จ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยบทเพลงก่อนหน้านี้เจ้าชูบ้านไกลไวโพธเพชรสุพรรณนะครับเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติเกลียดคนเจ้าชู้ครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนอีกสักครู่เจอกันครับ

0: ำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่
7: Thank you. ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะศาลเยาวชนภูเก็ตสั่งควบคุมตัวเด็กหญิงชาวเมียนมาวัย12ปีระหว่างสอบสวน30วันหลังจากก่อเหตุทำร้ายเด็กหญิงชาวไทยวัย14ปีในห้องน้ำของโรงเรียนที่จังหวัดภูเก็ตสักครู่มาติดตามค่ะ
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จากกรณีเด็กหญิงไทยวัย14ปีร้องเรียนว่าถูกเด็กหญิงชาวเมียนมาวัย12ปีพาพวกบุกโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตรุมทำร้ายในห้องน้ำก่อนที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความวันนี้พนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตได้นำตัวเด็กหญิงชาวเมียนมาไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ศาลตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลได้แจ้งข้อกล่าวหากับเด็กต่อหน้าพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตนักจิตวิทยาและบุคคลที่เด็กร้องขอให้เข้าร่วมตามขั้นตอนของกฎหมายและล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวเด็กหญิงไปศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าเด็กมีอายุอยู่ในเกณฑ์เป็นเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดหรือไม่รวมถึงตรวจสอบด้วยว่าการแจ้งข้อกล่าวหาและการปฏิบัติต่อเด็กเป็นไปด้วยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ในการไต่สวนพนักงานสอบสวนได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาโดยระบุว่าเด็กนั้นมีพฤติการที่อาจจะเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงประกอบกับมีเหตุสมควรประการอื่นรวมไปถึงกรณีบิดาและมารดาถูกเลิกจ้างงานภายหลังการพิจารณาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหญิงไว้ระหว่างการสอบสวนที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา30วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยได้ประธานคณะประนอม14สิงหาคมนี้เปิดลิสต์รายชื่ออยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนนี้พร้อมเผยรอเวที UNSCR โต้กลับรายงานของแอนดรูคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายสิงห์ศักดิ์พวงกิจแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสโดยระบุว่าวันที่14สิงหาคมนี้จะมีการคัดเลือกประธานคณะประนอม1คนซึ่งก่อนหน้านี้สหประชาชาติได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้กับไทยและกัมพูชาพิจารณาโดยฝ่ายไทยได้พิจารณาและส่งรายชื่อกลับไปแล้ว6คนจากนั้นคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่มีทั้ง2ฝ่ายเสนอและคาดว่าจะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายนนี้ส่วนสถานที่ประชุมจะพิจารณาตามที่ตั้งของสำนักงานกฎหมายทางทะเลโดยมีทั้งยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์และกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรวมถึงเอเชียเช่นสิงคโปร์และเวียดนามส่วนกรณีรายงานของนายทอมแมนดูที่พาดพิงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไทยเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยนายสิงห์ศักดิ์กล่าวว่าไทยจะมีการส่งข้อโต้แย้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแล้วโดยจากนี้หากมีการนำรายงานเข้าสู่การอภิปรายในเวทีสหประชาชาติไทยจะใช้

0: ยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

อ้อมกอดเขมราชนะครับเขมราชเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นดินแดนแห่งความสุขนะครับเต๋าภูสินอ้อมกอดเขมราชส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับผู้สร้างสรรค์รายการของเรายังอยู่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นยาปนุนากาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถวิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทนฉายคอฟฟี่ชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับหลังจากจบชั่วโมงแรกไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาบอกต่อนะในชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3นะแต่จะไม่ลงรายละเอียดเหมือนชั่วโมงแรกนะครับนั่นคือหมายความว่าสรรพคุณนะและผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นเป็นสารออร์แกนิกนั่นก็คือว่าปลูกในโรงเรือนไม่ใช่สารเคมีนะครับจึงได้คุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับมาทำหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟทินชัยกาแฟเนี่ยล้วนแต่ได้รับรองนะคุณภาพสูงเห็นผลไว้ได้ผลจริงและปลอดภัยนะสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาอย่างแน่นอนนะครับหลังจากจบชั่วโมงที่2ก็มีชั่วโมงที่3ต่อนะครับญาติเพียงญาติยาครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับหลายท่านบอกว่าสูตร1สูตร2เนี่ยเอาไปทานร่วมกันดีมากและท่านก็จะสั่งสูตรใดสูตร1ไปก็ได้บอกประทับใจแล้วล่ะสุภสิทธิ์และที่สำคัญโปรแรงทะลุองศามากเลยนะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะมีไปอีกสักระยะหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วจะปรับมาเป็น4แถม1นะครับย้ายเพียงยาโอกาสดีๆแบบนี้อย่าให้หลุดลอยไปนะครับช่วงนี้สั่งได้สั่งไว้นะครับเพราะว่าอายุนะครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะเก็บไว้ทานได้ถึง3ปีเลยทีเดียวเป็นของใหม่อยู่เสมอนะครับสูตรหนึ่งบำรุงหน้ากายหญิงชายเวททองวัยกลางคนหรือสุภสิทธิ์เลวิชั่นนะครับหลายท่านมีเบาหวานกับน้ำไขมันทานควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญท่านชายเนี่ยนะฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถนั่นคือเบาอากาศร่างกายของท่านไม่แข็งแรงเสื่อมโทรมนะฉี่ลดขากางเกงอัดปัสสาวะไม่อยู่เป็นสมชายไม่อายสาวแน่นอนมาตรฐานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นแล้วก็สูตร1เช่นเดียวกันท่านหญิงเข้าสู่วัยทองหลายท่านก่อนจะเข้าสู่วัยทองในเลือดจะไปหลุมจะมาเนี่ยวัยกลางคนก็ต้องทานนะครับเพื่อร่างกายที่แข็งแรงขึ้นผิวพรรณดีมีออร่าขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร2อยากแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถสูตร1กระปุกสีน้ำเงินสูตร1นั้นกระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกอยนังโกยนอนก็อยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆชาปรือมือปลายเท้าเนี่ยทำให้กินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขท้องผูกเป็นแผลดึกต้องถ่ายนะปกติเมื่อทานสูตร2ลุงฝาโอสถนะครับหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านปวดข้อปวดเข่าหลับไปแล้วความปวดความเมื่อยยังปลุกให้ท่านมาปวดต่อเนี่ยทานสูตร2ลุงฝาโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ทำร้ายตับไตอย่างแน่นอนเพราะเป็นสูตรภัย 100% นะฮะสูตรภัยถึง85ชนิดนะครับกระปุกละ350บาทสูตร2นะกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยบรรจุถึง60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายแรงท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้รายท่านศอกเข่าเป็นเพื่อมาพาดรายท่านปวดข้อปวดเข่ารายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยทาน2สูตรร่วมกันเหมือนกับคุณตาเปรืองคลองสุวรรณนะฮะซึ่งท่านเมื่อก่อน
เมื่อตอนท่านอายุ93ปีฟังสุภาษิตและสั่งสุด1สุด2ไปทานปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้นะเข้าห้องน้ำต้องถัดไปนะครับนั่งเก้าอี้ไม่ได้ตกเก้าอี้ต้องนั่งกับพื้นเอาเก้าอี้ถามโต๊ะข้าวนี่หกมากกว่าครึ่งจานเพราะสั่นไปทั้งตัวเลยปรากฏทุกวันนี้สบายมากเดินเหินสะดวกสบายอาจจะมีไม้เท้ามาช่วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าอายุเข้า100ปีแล้วและผิวพรรณที่เป็นฝอยฝีขี้มาแรงวันนะคนอายุมากขึ้นท่านผู้ฟังนึกออกไหมขี้มาแรงวันเนี่ยเต็มเนื้อเต็มตัวหมดปรากฏว่าผิวผ่องใสเนาะขาวมีออร่าขี้มาแรงวันก็หายไปผมที่ศีรษะเนี่ยขาวโพลนทั้งศีรษะเป็นดอกเหลาเดินเหินสะดวกสบายนะยิ้มแย้มแจ่มใสแข็งแกร่งแข็งแรงเมื่อทานทั้งสองสูตรรวมกันจนไปซื้อขนมนมเนยด้วยตัวท่านเองเขาบอกไปกลับนี่เป็นกิโลนะทีแรกสุภาษิตนึกว่าไปสัก50เมตรกลับสัก50เมตรปรากฏว่าโอ้โหไปกลับเป็นกิโลฮะแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นบันไดลงบันไดเมื่อก่อนนี้ลงไม่ได้อยู่แต่บนบ้านปรากฏว่ามานั่งที่พักผ่อนอยู่หน้าบ้านเนาะมีคนขับมอเตอร์ไซค์แซวตาประยุนแกยังอยู่อีกหรือเนี่ยคุณตาเป็นคอสุวรรณนาวัดเสาธงใหม่ตำบลเสาธงมาประหารก็บอกว่ายังไม่รีบฮะเพราะว่าคุณตาปรึงคอสุวรรณนิฐานทั้งสองสูตรนะอย่าประมาทไปนะคนที่แซวแกเนี่ยนะคนที่แซวคุณตาปรึงคอสุวรรณทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะครับไม่ขาดเลยนะครับแล้วก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาเนี่ยสุภาษิตเจอมากับตากับตัวเองเลยเมื่อก่อนนี้จากการใช้สมาร์ทโฟนมากๆคอมพิวเตอร์มากๆทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็น10ชั่วโมงบอกคนเราไม่น่าจะไม่ควรอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนวันละไม่เกินวันละ4ชั่วโมงนะให้เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน5ชั่วโมงแต่ว่าสุภาษิตเนี่ยเป็น10ชั่วโมงต่อวันตาข้างหนึ่งหรือไม่ขึ้นเลยข้างขวาสุภาษิตก็ตกใจโอ้โหนะก็ลืมนะว่าตัวเองนะมีวิสซอนอยู่บอกว่าโอ้วิสซอนมันแค่แบบว่ารักษาดวงตารักษาแต่นี่มันเป็นอาการใหม่คือตาลืมไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะตกกระจายนึกว่าเราเกี่ยวกับระบบประสาทกลัวเป็นระบบประสาทสุภาษิตก็ไปคลินิกแรกเนี่ยบอกว่าลืมตาไม่ขึ้นข้างหนึ่งหมอยังไม่ทันตรวจเลยหมอบอกไปคลินิกนู้นเลยสุภาษิตก็ขับรถนะตาก็ลืมไม่ขึ้นข้างหนึ่งอ่ะขับรถไปอีกคลินิกหนึ่งสุภาษิตก็เข้าไปวัดเสร็จสับเรียบร้อยดูดวงตาเรียบร้อยหมดเสียค่าตรวจไป700บาทไม่ได้ทำอะไรเลยฮะ700บาทแล้วก็นัดทำ MRI ฮะนัดทำ MRI ซึ่ง MRI เอกชนนะเอกชนเพื่อจะเอาผลเนี่ยมารักษาต่อที่คลินิกค่าตรวจเนี่ยก็ตกประมาณสักหมื่นกว่าบาท12,000บาทในระหว่างรอทำ MRI คือแบบว่าการตรวจแบบเข้มข้นระบบสมองสู่สายตาอะไรนะสุภาษิตก็กลับมาโอ้ยอย่างนั้นเอาวิสซอนเอามาทานก่อนดีกว่าก็ทานไปทุกวันวันละเม็ดเนี่ยเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาในหลายท่านที่มีวิสซอนอยู่จะรู้ว่าแกะมาทานนัด15วันสุภาษิตจะทำ MRI พอถึงหมอนัดปุ๊บตาลืมขึ้นที่จริงมันลืมขึ้นแล้วตาดีแจ๋วก่อนวันที่10ก่อน15วันที่ถึงหมอนัดเลยไปถึงปุ๊บคุณหมอบอกแบบนี้ไม่ต้องไปทำแล้วหายแล้วดีแล้วตรวจแล้วบอกไปทำอะไรมาตาถึงดีขึ้นขนาดนี้ชนิดว่าลืมไม่ขึ้นบอกทานวิสซอนดวงตาบอกว่าคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดมีอาการแบบนี้อีกเดี๋ยวจะแนะนำมาทานวิสซอนคุณหมอก็ใจดีมากนะครับท่านมีเมตตานะท่านไม่ได้ปิดกั้นเลยนะครับแล้วก็แนะนำคนมาหลายคนแล้วมาทานวิสซอนนะครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับตรงนี้เป็นประสบการณ์ระยะเพียงยาครับมั่นอกมั่นใจได้เลยว่าวิสรเป็นของดีมีคุณภาพสูงบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจับกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายจำหน่ายมา10ปีแล้วยัดเพียงยาน้ำมือนับแสนไปทานละตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกแขกกับวิสรปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสูงมีในตาเสื่อมไว้วางใจวิสอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทไม่แพงเลยถ้าเอาไปทานแล้วตาดีฮะถ้าเกิดว่าเอาไปทานแล้วตาเฉยกล่องละ100ก็แพงฮะตาไม่ดีขึ้นเนี่ยเอาไปเถอะเอาไปทานฮะทีละกล่องก็ไม่ว่าอะไรซื้อตามโปรก็ดีนะครับวิสอนสองคำจำให้แม่นครับแพ็กเกจยังดีในกล่องในฟอยล์นะในแผงดูแลรักษาตัวยาอย่างสุดยอดนะเขาเรียกผิดพันธ์เสริมอาหารแต่ว่าสุภาษิตหรือชาวบ้านร้านตลาดจะติดคำว่ายาแต่ว่าสรรพคุณนั้นก็ใกล้เคียงกันนะฮะเอาเป็นอันว่านะครับทานดีแล้วบอกต่อด้วยแล้วทานต่อด้วยนะครับท่านคือหมอคนแรกกับวิสอนสองคำจำให้แม่นนะครับกล่องสีขาวฝาสีแดงลวดลายสวยสุดงดงามแล้วก็กาแฟทินชัยคอฟฟี่นี่ไม่ต้องพูดถึงไม่พูดไม่ได้เนาะเป็นกาแฟดีอร่อยด้วยสิสารสกัดจัดเต็ม24ชนิดนำสารสกัด24ชนิดเข้าสู่ร่างกายง่ายเนาะนำมาชงกับน้ำร้อน120 cc ต้องชงกับน้ำร้อนนะชงกับน้ำเย็นไม่ละลายฮะชงกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มฟินมีความสุขได้สารสกัด24ชนิดเข้าสู่ร่างกายดื่มฟินมีความสุขอร่อยด้วยส่งเสริมจากภายในสู่ภายนอกคุณเพลิดสมใจสายตาดีพรมนาขึ้นมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำปวดก๊อบแก๊บตามข้อตามขาวก็ตามกระดูกก็หายไปมีเซอร์มันคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาวตามกระดูกแล้วก็มีปังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นลาทินหรือจีนสมเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนาปีได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เป็นประจำกล่องละ250บรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพลงยาดยาครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 7:00 น.เป็นต้นไปสั่งซื้อได้ทุกๆวันนะครับได้ทุกๆวันสอบถามให้สิ้นสงสัยและสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันนะครับและสุภสิทธิ์ก็จะนำรายชื่อของท่านมาประกาศให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบเพื่อญาติเพียงญาติยาอยู่ใกล้บ้านท่านจะได้ไปถามว่ามันจริงมันได้ผลหรือเปล่านั่นเองนะครับเอาเป็นว่าหลายท่านบอกไม่ต้องประกาศหรอกก็ไม่เป็นไรฮะมีญาติเพียงญาติยาหลายท่านบอกไม่สะดวกที่จะประกาศคือว่าหลายด้วยเหตุผลของท่านนะสุภาษิตก็เคารพนะครับแล้วก็อยากให้ท่านได้ทานเราจะรู้ว่าดีนะครับทุกอย่างเลยมากน้อยเราก็ส่งเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขายดิบขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยขายเยอะมากทุกผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ส่วนลูกค้าของสุภสิทธิ์ก็ใจมั่นคงนั่นคือฐานวิซอนกว่าวิซอนดีกาแฟดีหลายท่านก็ไปทดลองสารพัดหมดแล้วต้องกลับมาทุกครั้งเลยวิซอนกาแฟเทนชาร์กาแฟสุด1สุด2นี่แหละบอกว่าของดีคุณภาพสูงมีจริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรับ50ไม่ใช่คนละครึ่งเลยในนี้60 40เนาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสน่ะรับด้วยร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเอ็นป้าปันร้านนะป้าจุบ้านคอเนี่ยไปซื้อป้าหลายท่านไปซื้อกันร้านป้าเพลินป้าองค์สุกิเพชรสัตว์พระรุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพชรสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพชรสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนิคมมีช็อกกาแฟร้านจิ้งวัจจันช่องแกตะครีนครสวรรค์มีวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

อายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งให้เห็นสิ่งให้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อด
0: สัก
1: เจ
0: ริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: ห้า
1: แล้ว
0: ก็ของ พี่
1: ชุดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: พี่คุณจินดาวมณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเตียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเตียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเผาไม่ดับ
4: ก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาเดินใจดีไปโน่นแล้วนะ จากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: ไ
2: ปเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5กล่องนะ
3: ห
2: ้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะ
5: ขอบคุณครับร้านเจ๊หมูป่าโมกนะย้ายเพียงเยอะๆของสุภาษิตไปซื้อกันจำนวนมากเลยทีเดียวนะฮะนับไม่ถ้วนดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟเดี๋ยวกาแฟหมดเดี๋ยวกาแฟหมดยายเพียงยะยาประทับใจเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟฮะกาแฟดีอะไรด้วยและเห็นผลจริงๆนะครับและพี่ชาโอดนะฮะทานวิสันทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะซื้อโอ้โหสองโปรที่แรกก็นึกว่าสองกล่องสองโปร 5,400 บาทนะสุภาษิตหลายท่านแซวอ่ะบอกโอ้โหสุภาษิตเสียงอ่อนเสียงหวานเลยนะพูดกับพิชโอดเนี่ยโอ้โหมันดีใจอ่ะคือว่าใครก็แล้วแต่เอาของสุภาษิตที่โฆษณาประชาพันธ์อยู่ไปทานแล้วมันได้ผลเนี่ยแล้วก็ซื้อกันต่อเนื่องเนี่ยลึกๆ ก็ชื่นใจนะเรื่องเงินเรื่องทองนี่เป็นรองจริงๆแต่ว่าพอญาติเพียงยาวไปทานแล้วมันดีมันปลื้มอกปลื้มใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งสุภาษิตหรือวิชั่นสูตรสองลุงฟ้าโอสถก็ปลื้มทั้งนั้นแหละเดี๋ยวขอประกาศนะยาเพียงยาบางส่วนนะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งก็สั่งได้นะครับคุณสงวนเพชรสถิตครับตนวังลึกสามชุกสุพรรณบุรีฮะอย่าบินเงินน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาซื้อน้อยนะก็ได้เราก็ส่งฮะ แล้วก็ส่วนมากจะส่งให้ฟรีด้วยสูตร1 1กระปุกสูตร2 1กระปุก700บาทนะเดี๋ยวผอประทับใจเดี๋ยวซื้อเยอะเองคุณสำราญนาคอิ่มตำบลสีบัวทองแสวงหาอ่างทองวิสอนหนึ่งกล่อง900บาทคุณพี่อัญชรีพรฉิมสลายลูกค้าเก่าจะประจำโตนบ้านร่อมท่าเรือพระนครสิทธิยากาแฟทินแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทโอ้รู้สึกว่าเนี่ยบ้านร่อมท่าเรือเนี่ยจะซื้อสุภาษิตกันทั้งตำบลละมั้ง อำเภอท่าเรือเยอะมากนะครับหลวงพ่อธนูนะวัดเขาดินสามัคคีธรรมตำบลคลองเกตต้นคลองเกตอำเภอโคกสมรจลบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทท่านฉันมาโดยตลอดนะครับญาติเพียงญาติยาครับมีโอกาสอย่างไรไปนะทำบุญถวายเงินหลวงพ่อบ้างนะทำบุญช่วงเข้าพรรษาเนี่ยหลวงพ่อนะพระธนูวัดเขาดินนะครับที่คลองเกตโคกสมรลบุรีนะครับคุณพี่สมนึกกรีบเมฆบอกกาแฟยังเหลืออยู่หลายกล่องนะวันนี้สั่งวิสันกล่องก่อน1กล่องตะวันบางงาท่าวุ้งลบบุรีวิสัน1กล่อง900บาทคุณพี่ชะลอน้อยแก้วตะวันบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสุด2ลูกฟ้าโอสด6กระปุก 1,400 บาทพี่วันดีวิวันธมงคลเขตเทศบาล2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีฮะออกประกาศขายที่ดินด้วยนะใครจะซื้อเขาบอกก็อยู่ใกล้ๆกับสุ่มยักษ์นะรู้สึกว่าสุภสิทธิ์เห็นทาง Facebook 5ไร่มั้งติดต่อผ่านสุภสิทธิ์มาได้นะไม่แพงไม่แพงพี่สมควรมีมากตัวนภัยใหญ่บ้านมีลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทบอกว่าสุภสิทธิ์ไปซื้อก็ได้นะที่สุ่มยักษ์เลย2พี่น้องใช่ไหมยูมเพิร์สพี่น้องสมบูรณ์สุภสิทธิ์บอกไปซื้อไม่ได้หรอกเดี๋ยวว่าทำงานมาจัดรายการไม่ทันฮะอยู่ไกลอ่ะแล้วก็กระตังโอ้โหนะก็แม่ไม่อยากจะบอกคุณพี่เฉลาสุขมูลตำบลตลาดท่าโขงอำเภอตำบลเขาสวรรค์อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวิสันหนึ่งกล่อง900บาทครับคุณพี่จำนงเฉลยรัตตนพิตเพียนมหาราชพระนครสิทธิยาสุด2 2กระปุกกาแฟ1กล่อง950บาทคุณพี่ทองคืนแจ่มสิริตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนแชคคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่หนิมเม่นทองคำตนหัดอาสาสัพพยาจังหวัดชัยนาทสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทคุณป้าสายันสมพรตำบลโพนนางดำออกสัพพยาชัยนาทบอกที่อยู่ใหม่นะลูกชายมาอยู่กับลูกชายตาวติอยู่ตาครีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณผาสุกสว่างดาวตะวันเสนาอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิสอน1กล่อง900บาทคุณเอิญสิตายังตะวันบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบอกแล้วชาวบ้านร่อมเนี่ยมาเต็มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่วันเพ็ญคำเครือตะวันท้ายตลาดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิสอน1กล่อง900บาทที่เหลือยกย้อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อสักครู่บทเพลงที่ชื่อว่าอ้ายฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักมนแคนเก่นคุณมาฟังเพลงแก้กันนะครับเข้าทิพย์ธิดาดินกับเพลงที่ชื่อว่าน้องฮักเขาตอนอ้ายบ่ฮักครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083

0: พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
1: จะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่างๆที่สุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานแล้วก็ได้นะครับแต่ว่ามีไม่กี่ร้านใกล้ร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นหลายท่านน้อยอดน้อยใจบอกว่าไกลๆบ้านไม่เห็นมาส่งบ้างเลยเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยคือสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นี่แหละหลายท่านมี LINE หลายท่านมี Facebook ก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์หรือโทรมาสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์แล้วก็จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศขอเน้นย้ำอีกครั้งจะมากจะน้อยเราก็ส่งจะซื้อตามโปรโมชั่นเราก็หมดเราก็ลดเราก็แถมนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้กับเวียงนฤมลกับเบียร์พร้อมพงกับเพลงที่ชื่อว่าเรวัตะฮักนะลีลาวดีครับและไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้ฟังให้มีความสุขความสำราญนะอีกหนึ่งชั่วโมงหลายท่านถามถึงทีมงานนายกนพงษ์นนท์นงทศโซนหิมพานต์มีแน่ในชั่วโมงหน้านะครับ

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถาม
1: เพลงไพร้อข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
7: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
8: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนว รถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
9: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
10: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: ิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
1: .1330วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24

0: ร์เซ็นต์เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สันติดวงสว่างนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักษาม.2นะครับเพลงนี้ย้ายเพลงอย่าถามถึงกันเข้ามาทุกวันสุประสิทธิ์ส่งให้ในชั่วโมงที่3เลยนะฮะไม่ทราบว่าย้ายเพลงอย่าที่ขอมาชั่วโมงแรกๆมาติดตามรับฟังในชั่วโมงที่3นี้หรือเปล่าเป็นว่าสุประสิทธิ์ส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ายเพลงอย่าของสุประสิทธิ์หลายท่านก็บอกฟังรายการสุภาษิตด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่หลับหลายท่านก็หลับตื่นนะก็เข้าอกเข้าใจเนาะย้ายเพียงยาของสุภาษิตก็เป็นวัยรุ่นสวเนี่ยอายุ60 70 80 90เกือบ100กันทั้งนั้นอายุ50 60นะ40เนี่ยนะก็พอมีแต่ว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าอายุเยอะๆนี่เยอะมากนะครับเป็นว่านะครับเป็นรายการที่ปลอบประโลมใจให้กำลังแรงใจย้ายเพลงจะอยากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้มีความสุขความสำราญกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลายท่านบอกว่าดิฉันยังไม่แก่เลยยังหนุ่มยังสาวอยู่ฟังรายการตามตลาดนัดหรือตามท้องที่ต่างๆใช้รถใช้ถนนอยู่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็มานิยมฟังเพลงลูกทุ่งกันเยอะมากๆนะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาให้กลับมามองชัดเจนแจ่มแจ๋วกับวิสอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เดี๋ยวมาบอกราคากันสักนิดหนึ่งสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชันเนี่ยบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยทานควบคู่กับยาบำรุงความดันไขมันได้ด้วยเนี่ยฟื้นฟูร่างกายนะดีหลายประการดีหลายอย่างเตะปิ๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกสำหรับท่านชายเนี่ยฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงเนี่ยการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยเข้าสู่วัยทองทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยมาทานกันเลยเสริมสร้างร่างกายให้กลับมาเลื่อนลมดีอะไรก็ดีไปหมดทานสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนนะกระปุกละ350บาทสูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับทานก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทเป็นจุ60แคปซูลหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเดี๋ยวบอกราคาอีกครั้งนะครับราคากระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับอยากท่านได้ทานเนาะแล้วก็วิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติ

ต่าไว้วางใจวิสซอนเป็นคำตอบสุดท้ายนะวิสซอนกล่องละ900บาททันได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททันได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ย้ายเพียงยัดยาหลายท่านพอดื่มเสร็จสับเรียบร้อยโทรมาสุภสิทธิ์ใส่อะไรมาบ้างเนี่ยมันทำไมอร่อยจริงๆเนี่ยข้างกล่องก็จะบอกนะว่าใส่สารพัดเลยน้ำมันรำข้าวกาแฟอาราบิก้าขั้วบดจากประเทศสเปนสารสกัดจากทั้งเช่าสารสกัดจากโกจิปูรีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์โอ้ยงาดำสกัดก็ใส่กระชายดำสกัดกระใสสารสกัดจากเจลกุลันแคลเซียมแมกนีเซียมแอลคาเนทีนกูตามีนแอลกูตาไทโอนใบแปะกล้วยสกัดเนี่ยโอ้โหบำรุงสมองด้วยอาจินินแอลกูตาไทโอนจะหลายท่านจะรู้สึกว่าผิวพรรณดีขาวมีออร่าหลายท่านบอกว่าโอ้รู้สึกว่าร่างกายกระชับนะไขมันก็หายไปจากตัวหุ่นเพียวลมสมใจเลยมีสารสกัดจากโสมเห็ดลิ้นจือนี่เป็นยาอายุวัฒนะมันปิ่นและสารหลายตัวสกัดบำรุงสายตาด้วยนะครับบำรุงเล็บบำรุงกระดูกลูทีนวิตามินซีวิตามินเอนะครับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นในบำรุงสายตาและไม่มีน้ำตาลด้วยนะใช้สารสเตียรอยด์แก้โคไซให้กับมันน้ำตาลดีเลิศประเสริฐสีดีต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาทบรรจุ12คุณภาพสูงนะครับ2ครับกล่องครับแก้วแน่นอนฮะยัดผินยาวไปทานเถอะให้ของขวัญกับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกๆวันหลายท่านในทานมากกว่า1 2นะ2 2 3 2มีแต่ดีกับดีนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วหลายท่านชั่วโมงที่3ยังจดไม่ทันเลยฮะ เข้าใจฮะรุ่นคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีว่าสมองไปมือไม่ไปทำไงล่ะแต่ว่าสุภสิทธิ์ของทุกอย่างที่สุภสิทธิ์มีและส่งไปให้จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์อยู่ด้วยนะแต่หมายเลขบ้านมีนะแต่ไม่ค่อยมีคนรับนะสิ0367802990เนี่ยที่มือถือสุภสิทธิ์โทรมาที่0836931999นะครับ0836931999มั่นใจของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภสิทธิ์ได้เลยสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงไม่ได้ว่าดีกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพได้ขอบพระคุณยัดเพียงยัดยาบางส่วนนะครับที่ฟังรายการแล้วก็ติดตามรับฟังรายการนะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นะครับและหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังแล้วแต่ก็ขอบคุณขอบคุณยัดเพียงยัดยาทุกท่านเลยที่นั่งฟังนอนฟังหลายท่านขับรถขับราหลายท่านมีภารกิจอะไรก็ขอขอบพระคุณครับเป็นดีเจก็ต้องมีคนฟังไม่มีคนฟังจะเป็นเจดีในบัดดลนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศิทธิยาป้าเพลินป้าอกแก้วตัดยิงป้าประหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมวงลุสมัยช่างทองป้าสดงป้าประหันป้าเล็กบางขันมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชยวงทองพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มรุบรีนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภอไทยพระนครศิทธิยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังดกโพทองอังทองนะครับป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองนิคมสร้างตนเองเพิ่มรุบรีนะป้าแปลงรถเสียงแก้วตากฟ้าและญาติเพียงญาติยาทุกท่านเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ท่วมไม่ท้วนอย่าโกรธอย่าเคืองสุภสิทธิ์ให้รู้ได้ว่าแย่เพียงยาที่ติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ขอขอบพระคุณนะครับจากใจดีเจสุภสิทธิ์นะฮะที่ท่านผู้ฟังเท่านั้นก็ดีเจสุภสิทธิ์ก็ดีใจแล้วนะครับส่วนที่ท่านจะซื้อหาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ก็ยินดี
และก็ดีใจเช่นเดียวกันไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าของใกล้จะหมด

ลูกค้าใหม่อยากเอาไปทดลองซื้อน้อยๆก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรเงินทองเป็นของหายากครับจะซื้ออะไรทั้งทีให้มีคุณประโยชน์สูงและก็คุ้มค่าคุ้มเงินสุภาษิตขอแนะนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2นุ่งฝาโอสดครับเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์พี่มารีสร้อยระยาเนี่ยที่พูดถึงคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2ก็คือสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2นุ่งฝาโอสดเหมือนกับพี่ละอิทธิรันรุ่งนะครับ

0: สวัสดีครับพี่มารีสร้อยระยะ
1: จ
0: ้านะครับสังคุณแผนนั่งพิมพ์สุด1สุด2นะครับพี่นะกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม
1: มันรู้สึกว่ามันดีหมดนะ
0: ครับ
1: เกาก็มันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
0: โอ้เกานี่ก็หาทางรักษากันยากน่าดูเลยนะพี
1: ่ใช่ปกติแล้วจะปวดกินอะไรแถลงหน่อยโหปวดมาก
0: เนาะ
1: แล้วจะหายไปยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีความรู้สึก
0: โอ้วิเศษมากๆโรคเกาต์ลูมาตอยเนี่ยก็หายากันแทบแย่นะครับพี่เนาะ
1: แล้วได้นี่อีกกดไหลย้อนก็เป็น
0: ครับ
1: เป็นแล้วก็หายไปอีก
0: หายไปโดยปริยายเลย
1: ใช่ไม่มีอาการอะไร
0: ที่ทานมาสักกี่กระปุกแล้วแต่ถึงดี
1: โอ้หลานนับไม่ทวนแล้วเนี่ย
0: เนาะ
1: หลายเที่ยวหลายเที่ยว
0: นะเนาะแล้วดีเนาะพอใจไห
1: มด
0: ี
1: มากเลยล่ะพอใจเลย
0: เป็นที่พอใจพี่เนาะนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งให้นะครับพี่นะ
1: จ้า
0: ที่อยู่เดิมนะครับพี
1: ่ที่เดิมค่ะที่เดิม
0: ขนส่งมหารา
1: ช
0: ครับผมขอบพระคุณครับพี่ครับ
2: สำลิดจ้า
3: ปลาสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ก็เป็นก
3: ็มองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: ดวงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช่
3: เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงนะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: การ
2: ป้าคงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะแล้วมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
0: คุณภาพดีนะครับกาแฟเชนชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนั่งพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะนิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะนิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เ
0: นาะมาเลยจากนิ้วล็อกเนี่ยรักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีเบาหวานความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสนุกเลยแหละครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะ
0: คร
1: ับ ไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: เอาพยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณที่ละเอียดเจริญรุ่งนะครับที
1: ่
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกู้หลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: อดได้วิ่งเออทางไหนกันไป
1: ใช่ใช่ใช่
0: เต่าหลับ
1: เต่าหลับพอหลับปุ๊บชาวนาเขาไปเจอก็อุ้มกันไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก
0: ็
1: แล้วกระต่ายก็ฉกวัวชาวนาตาย
2: มั่วนะแกเนี่ยเล่าฉัน
3: แก
2: หมดแล้วเน
3: ี่
2: ย
3: แกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
0: ทำไม
3: ปวดหัว

0: ฉันก็ชอบกันเล่า
1: เฮ้ยมึงกินโบราณโบราณ
2: คนละเล่ากัน
1: กระแช่เขาก็ชอบตอนนี้
0: ไม่ใช่เล่าใช่เบียร์ไม่ดี
2: ไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่เอาไม่เอา
3: เด็กฟัง
0: ไม่ได้

0: โอ้โหเหนื่อยไหมนะครั้งคืนชั่วคราวด้วย
1: อ้าวถ้านึกครั้งคืนมีพ่อผมนึกชั่วคราวไม่มีพ่อผม
0: โอ้โห
1: พ
0: ่อครู
2: โอ้ยไม่เจอโรงแรม
0: นึกอยู่คนเดียวชักจะเสียวซ่าน

รับคำสัญญาของญาติเพียงญาติที่ถามถึงกันเข้ามาจำนวนมากเลยว่าอยากฟังทีมงานนายงนพงษ์นันนงสุภาษิตเลยจัดฉ่อยชื่อว่านึกเอาส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้ไหมไทยเจตวันกับเพลงที่ชื่อว่ากับคนนั้นถึงขั้นไหนมีเพลงลูกทุ่งอีสานมาแทรกด้วยหนึ่งผลงานเพลงนะครับเป็นว่านะครับญาติเพียงญาติครับความสุขอย่างเต็มอิ่มเลยในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเชนชายคอฟฟี่วิซอนครับทุกสิ่งทุกอย่างสารสกัดหรือส่วนผสมของสมุนไพรประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินนะครับไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารได้รับการรับรองจากอย.จากทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับครบถ้วนทานดีแล้วบอกต่อดื่มดีแล้วบอกต่อกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งยัดเพลงยัดยาอยากได้อะไรจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมาที่0836931999นะครับทุกวันนี้นะครับนะฝากดูแลสุขภาพของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะครับตากฟ้าตากฝนก็โอกาสเป็นไข้หวัดไม่สบายระวังไข้เลือดออกด้วยโควิด-19 ก็ยังคงมีอยู่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยฝากดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยและที่สำคัญครับไปไหนมาไหนนะครับต้องดูแลต้องระวัดระวังนะครับนะเดี๋ยวนี้คนนะโหดร้ายขึ้นทุกๆวันเข็นฆ่ากันนะครับเกิดอาชญากรมากมายนะครับดังนั้นนะครับไปในที่ปลอดภัยและก็ระมัดระวังเป็นพิเศษหูตาต้องไวมีอะไรได้หลบได้หนีได้และที่สำคัญหลีกเลี่ยงในเหตุที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าไปเฝ้าดูอย่าไปสนอกสนใจรีบปลีกตัวสมมติว่าเราเดินไปเนี่ยมีคนทะเลาะกันมีคนอะไรตัวมีอะไรกันมีทางเดียวที่เราจะรอดพ้นคือแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับและตัวเราก็ชิ่งหนีฮะเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นทุกๆวันตามหน้าหนังสือพิมพ์และข่าวสารทางทีวีนะครับหรือ เรื่องราวต่างๆนะมากมายเหลือเกินนะตั้งแต่ไม่กี่เดือนกี่ปีมานี่รู้สึกว่ามีเหตุรุนแรงขึ้นประจำประจำก็ฝากดูแลสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยนะครับด้วยรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศลาครับเดี๋ยวส่งท้ายในค่ำคืนนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าข้าวไม่มีขายก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: กำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
6: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
7: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
8: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
2: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
0: .1330คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

0: เจ้า
1: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
2: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
3: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
0: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
1: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
2: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
3: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
1: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
2: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: กระสอบสีเขียว
3: ผมมารวยทีวี
4: ใช่จริงจริงนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่นกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
12: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
6: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โชเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์สวัสดีครับลพบุรีไทยแลนด
0: ์เห็นหลานสาวเนเน่เขาไปอเมริกาเนอะ
1: ครับ
0: วันนี้ไปจะเหรอ วันที่11เนี่ย
1: เราคงไม่ได้ดูอ่ะดูต้องดูย้อนหลังอ่ะเนาะเอาให้กำลังใจกันแล้วกันนะให้กำลังใจเพราะมันชื่อเสียงของประเทศไทยเราด้วย
0: นี่แหละคนสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับประเทศไทย
1: โอ้ยคนสร้างชื่อเยอะแยะเว้ยแ
0: ต
1: ่คนนี้ไม่ต้องลงทุนไงประเทศรัฐบาลไม่ต้องลงทุนจริงไหม
0: ใช
1: ่อ้าวทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.ลพบุรีทุกท่าน
1: คนก็ถามมาเยอะวสป.ย่อมาจากอะไรนะวสป.สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่
1: วสป.711ก็นี่ไงเลยเพียงพี่ได้พบศพตา
0: เนี่ยพอฟังเพลงนิดนึกถึงวสป.สมัยก่อน
1: ใช่
0: มีประกวดร้องเพลง
1: เขาเรียกว่าสถานีวิทยุในตำนานทำกันมาตั้งนานแล้วยังไม่พังนะเครื่องส่งเนี่ยอยู่เป็นร้อยปีแล้ว
0: ของเก่าอ่ะนะ
1: ครับวสป.1449ชุมพร
0: สวัสดีชาวจังหวัดชุมพรและท่านที่อยู่เมืองใต้ด้วยนะ
1: เอ้าเมืองใต้เรายังมีคลื่นนึงนะ
0: ลื่นของ
1: ตำรวจตะเวนชายแดนนครศรีธรรมราชอยู่ทุ่งสงโน่น
0: สวัสดีชาวทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะ
1: 92.5 นะครับฝากดีเจน้องนัทไปด้วยน้องนัทน้องนั
0: ท
1: น้องนัทก็บอกโอ้ลุง
0: ว่า
1: แม่ให้คนมาฟังรายการเราอีกเยอะเลยช่วงนี้
0: โอ้ขอบคุณนะ
1: เขาชอบโชเล่ไม่ชอบลุงนะ
0: เขาก็ชอบทั้งคู่นะจัดด้วยกันนั่นน่ะ
1: เพราะว่าโชมาติลาโชเล่คิดถึงนะลุงช้างไม่พูดบ้างอ่ะนะ
0: ก็คุณพูดไปผมไม่รู้จะพูดอะไรผมก็จะบอกคิดถึงเลย
1: อาทักทายนะเห็นน้องนัทบอกว่าฟังหลายจังหวัดเลยโดยเฉพาะพัทลุงฟังได้ทั้งจังหวัดเลยนะ
0: ถึงใช่ไหม
1: ถึงแต่ว่าไม่ถึงเมืองทั่วเมืองโคราชเนาะ
0: โคราชไหนอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงเมืองนครราชสีมาเฮ้ยนครศรีธรรมราช
0: นครศรีธรรมราช
1: โอ้ยเมื่อไรจะเปลี่ยนชื่อจังหวัดที่ซ้ำกันอยู่เนี่ย
0: ก็คนละภาคกันเลยล่ะ
1: นครศรีธรรมราชนะฮะ 92.50 นะครับแล้วก็ยังมีเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออกด้วยนะ
1: ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี FM 97.75
0: สวัสดีคนจังหวัดกาญจนบุรี
1: ฝากน้องพีทไว้ด้วยน้องพีทนะ
0: น้องพีท
1: เนี่ยเดี๋ยวกาญจนบุรีเดี๋ยวลุงช้างไปเลี้ยงรุ่นนี่จะซื้อขนมไปฝาก
0: ไปเอาไปฝากเขาบ้างบอกผมคิดถึงก็แล้วกัน
1: แต่ทุ่งสงจะได้ไปเมื่อไหร่โน่นี่เนาะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางจอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑลโดยเฉพาะชาวนนบุรีนะ
1: ครับผมรวมไปถึงสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลทุกคนนะ
1: ครับผม
0: คิดถึงกัน
1: เมื่อวานพี่ปั้นจากอุดัยเจริญอุดัยเจริญอยู่อำเภอควนกาหลงอะเนาะบอกว่าได้รับแล้วนะโปรมิกออย
0: อ๋อสั่งโปรมิกออยไป
1: แต่พระตายบอกได้รับอย่ามองแล้วแต่โปรมิกออยยังไม่ถึงทีว่างั้น
0: ป้าตายคิดถึงนะ
1: เอาอีกแล้วเห็นไหมเล่านะคิดถึงกันไปทั่วหมดคนปากดีเนาะขอบคุณมากเลยนะก่อนจะเข้าสู่รายการเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ในทางวัดเขาหน่อยนะครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยที่วัดคลองเม้า15เดือนนี้นะ
0: วัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: เชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ครับ
0: ศาลาการประเรียนหลังใหม่นะ
1: ครับผม
0: ร่วมการทำบุญกัน
1: ลุงคดโอ้แฟนรายการเราเนี่ยนะฝากข่าวมาแล้วก็งานกฐินสามัคคีตอนนี้เพิ่งเข้าพรรษาแต่ก็ประกาศได้เลยครับ
0: วันที่15พฤศจิกายนมี2วัดนะ
1: ครับ
0: มีที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
1: ครับ
0: และอีกวัดก็วัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: แล้วก็
0: 31เดือนตุลาคม
1: วัดบางพึ่ง
0: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: นี่ก็กฐินสามัคคีสร้างสะพานข้าม3โลกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปทำบุญกัน
1: 1พฤศจิกายนครับที่วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าว
0: อ
1: ำเภอโคกสำรองจังหวัดลพบุรีครับ
0: รู้วัดแล้วไง
1: รู้แล้วพี่อมสินโทรมาเล่าให้ฟังแล้วว
0: ัดอะไรนะ
1: วัดโคกพรม
0: โคกพรมอยู่ตรงไหนเนี่ย
1: อยู่หลุมข้าวนี่ไงใกล้ๆวัดวังเวิร์นนี่แหละ
0: โอ้ใกล้ๆกันไง
1: ใกล้ๆวัดหลุมข้าวอะไรวัดโคกพรมนะวัดโคกพรมอ้าวร่วมด้วยช่วยกันนะฮะรวมไปถึงที่สำนักสงฆ
0: ์
1: ถ้ำจำปา
0: ถ้ำจำปาเนี่ยนะ
1: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรี
0: นี่เขาก็กฐินนี่ยัง
1: กฐินยังไม่ได้กำหนดเลยเพราะว่ารอเจ้าภาพมามีแล้วแต่ว่ารอเจ้าภาพเขากำหนดวันมาส่วนเราก็จะไปร่วมเป็นลูกกฐินเขาเนี่ยเอาปัจจัยที่ได้จากการขายสินค้าของเราเดี๋ยวเนาะไปร่วมด้วยช่วยกันนะกระป๋องละ5บาทไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300เนี่ยนะเราคืนบริษัทไป295ขออนุมัติแล้วบริษัทก็อนุญาตได้เลย5บาทเอาไปซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์จะได้มีร้านอเนกประสงค์จะได้มีที่จอดรถอะไรประมาณนั้น
0: เพราะว่าวัดนี่อยู่ติดกับเขา
1: อยู่ติดกับเขาเนี่ยมีพื้นที่ราบไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าอยู่บนเขาบนเชิงเขาเลย
0: ครับ
1: พื้นที่ราบตรงนั้นเขาก็จะขายให้ประมาณไร่นึงนะฮะ
0: จะได้มีที่จอดรถ
1: ตอนนี้ได้มา2งานละ
0: อ
1: ีก2งานก็จะซื้อตารางวาละ750บาท
0: โอ้เอาน
1: ะครับเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องโอนเงินมานะก็มีคนโอนเงินมาเหมือนกันแหละวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะฮะ
0: วันนี้ไม่ได้ไป
1: ไงไม่ได้เดินทางไปไหนครับยังอยู่กับย่าเฝ้ากันเรือนเพราะว่าวันเกิดคุณแชล่มเขา
0: อ้อแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะแชล่มนะ
1: ครับเขาไปทำอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตูม
0: ดีแล้ว
1: ผมก็ร่วมถวายปัจจัยไป 1,000 บาท
0: โอ้ดีแล้วนุมบทนาสาธุนะ
1: ไปซื้อขนมซื้ออาหารเลี้ยงกลางวันเด็กนะ
0: ให้กับเด็กเขา
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันหยุด
0: วันหยุดแต่พรุ่งนี
1: ้เดี๋ยวเด็กไม่มากินเดี๋ยวของจะเหลืออ
0: ๋อพรุ่งนี้วันแม่เนี่ย
1: ครับแม่ช้าเนี่ยรู้บ้างไหมทุกคนรักแม่หมดนะเนาะ
0: ครับ
1: อ่ะตารักแม่แล้วอย่าลืมฮะวันแม่นี่ซื้อไปเลยซื้อไบโอดีไปให้แม่ไปให้พ่อด้วย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: โอ้สวท่านชอบ
0: โดยเฉพาะไบโอดี
1: ไปสร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนให้กับร่างกายของท่าน
0: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
1: เพราะมันคือเอนไซม์ชนิดแคปซูลที่จะไปแปลงอาหารที่เรารับประทานเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานให้กลายเป็นโปรตีนสั่งซื้อก็ได้หรือจะไปซื้อร้านเจ๊หมูก็มีนะป้าโมกอ่ะ
0: เจ๊หมูเขามีทุกอย่างในของเราอ่ะ
1: ใช่ป้าโมกนี่มีร้านเจ๊หมูนี่ป้าโมกนะครับไบโอดีแล้วก็นู่นจริงวันจันทร์ช่องแคเนี่ย
0: แค่เนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ไปซื้อกันได้
1: เมื่อวานนี้ไปเขาคอนะฝนไม่ตกแต่อากาศเย็นฉ่ำเลย
0: โอ้ฝนไม่ตกง่ายง่าย
1: ฝนไม่ตกฝนไม่ได้ตกแต่ก็ครึ้มเมฆลอยกระจายเต็มท้องฟ้าเลยนะหมอกนี่ปกคลุมเลยนะครับอากาศเย็นดีมากแต่ฝนไม่ตกแต่เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตก 70% นะทางภาคเหนือเนี่ยนะ
0: ภาคเหนือ 70% ของพื้นที่เนี่ยนะ
1: ตอนนี้เขาเตรียมประชุมกันแล้วนี
0: ่เป็นไงอ่ะ
1: ประชุมเรื่องกับการระวังป้องกันน้ำอ่ะโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่ก็เรียกประชุมแล้วนะลพบุรีก็เรียกไปประชุมด้วยเหมือนกันจะเป็นการบริหารการจัดการน้ำนะครับ
0: ก็ต้องระวังนะพอเข้าหน้าฤดูฝนเนี่ยนะ
1: ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ70ครับภาคกลางเนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะ
0: ก็ตกไม่มากไม่ตกที่ไหนบ้างอะนะ
1: 40% ก็ตกที่ลพบุรีสระบุรีและ
0: จังหวัดกาญจนบุรีที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
1: ฟังแล้วโทรหาลุงช้างหน่อยสิ
0: สั่งซื้อสินค้ากันได้
1: โทรมาคุยก็ได
0: ้ซื้อปุ๋ยก็ดี
1: อ๋อเยี่ยมเดี๋ยววันนี้ไปนู่นนะเนี่ย
0: ไปไหนอะ
1: ศรีมหาโพธิ
0: อ๋อวันนี้ไปส่งกันนะ
1: ไปส่งศรีมหาโพธิ์นะฮะ
0: ไปส่งให้เขาของแถกของแถมเลยก็ให้เขาไป
1: หนึ่งตันเดี๋ยวมาเอาของไปแถมไปด้วยนะแล้วก็มาวานส่งที่บึงชำอ้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: นาน
1: พี่น้องภาคตะวันออกครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะ
1: โอ้โหฝนดีนะได้ปุ๋ยดีเลยเป็นไง
0: ตกหนักด้วย
1: ศรีมหาโพธิ์เดี๋ยวเจอกันนะที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
0: จันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะ
1: พูดถึงศรีมหาโพธิ์แล้วก็นึกถึงศรีมหาสดศรีมโหสถเนาะก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์เรื่องของตำรวจกับพยาบาลสามีเป็นตำรวจภรรยาเป็นพยาบาลไม่รู้อีท่าไหนก็ไม่รู
0: ้เป็นไงอ่ะ
1: โบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าถูกยิงกันทั้งคู่ในรถอ่ะ
0: อ้าว
1: ยังไม่ตายนะยังไม่ตุยยังไม่ตุยยังไม่ตอนนี้อาการสาหัสอยู่
0: โอ้น่าสงสาร
1: ท่านผู้กับสภ.ศรีมหาโพธิ์ไม่ใช่ศรีมโหสถเนี่ยก็กำลังสอบสวนอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอีกคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไงเป็นระดับเป็นตำรวจเลยคนหนึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับไม่รู้ทะเลาะอะไรกันหรือคนอื่นมายิงก็ไม่รู้นะเขากำลังหาข่าวกันอยู่นะพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันออกฟังกันอยู่ที่ชุมพรเนี่ยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่
1: ไม่เยอะไม่เยอะตรงที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร
0: สงขลาปัตตานียาลาและก็นราธิวาสนะ
1: วันนี้นครที่ทุ่งสงไม่ตกมั้งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ30ครับ
0: ก็ตกที่ระนองและจังหวัดพังงาเนี่ยนะ
1: นะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑล
0: ตกเยอะหน่อยนี่นะ
1: ร้อยละ70
0: ตกหนักด้วย
1: น้องมะเหมียวตกจังเลยกรุงเทพอ่ะกรุงเทพก็ไม่ได้ทำนาสักหน่อยโธ
0: ่นาน
1: นะสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละ
0: ตามฤดูกาลมันไป
1: ฝนถล่มแน่ๆก็30กว่าจังหวัดทั่วประเทศนะฮะมาข่าวมีเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องของอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีนะครับใช้อาวุธปืนยิงนายกเทศบาลขออภัยฮะ
0: นายก
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับ
0: ยิงเสียชีวิตนะ
1: ท่านฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยเมื่อก่อนนี้ชื่อดังมากเรื่องซีดีเนี่ยนะ
0: อดีตส.ส.เนี่ยนะ
1: อดีตเป็นส.ส.นนทบุรีไปบุกยิงเอาท่านนายกพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐครับท่านนี้เป็นนายกมาหลายสมัยแล้วของจังหวัด นนทบุรีนะ
0: เป็นพวกกันเนี่ยนะ
1: ครับเขาเป็นเพื่อนกันนะครับมีรายงานว่าเกิดยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรีครับ
0: พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัด นนทบุรี
1: เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็อยู่ในระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: เบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
1: ในที่ทำการอบจ. นนทบุรีนั่นแหละครับ
0: สถานที่เลย
1: ทราบชื่อก็พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐครับ
0: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
1: ซึ่งถูกยิงภายในที่ทำการอบจ. นนทบุรีเลยแหละ
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดกับเหตุการณ
1: ์รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบสวนผู้อยู่ในเหตุการณ์
0: เพื่อหาสาเหตุและก็ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: ผู้ก่อเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าคือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรี
0: รายละเอียดก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะ
1: โดยจะมีการสอบสวนถึงแรงจูงใจและก็เหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุรวมทั้งติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายแค่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีนะซ้อนมอเตอร์ไซค์หนีไปนะ
0: มอเตอร์ไซค์ก็รับไป
1: มอเตอร์ไซค์ก็ลูกตำรวจเรียกมาเชิญตัวมาคุยบอกผมก็ไม่รู้แกไปทำอะไรมาไม่รู้ได้ยังไงเราแล้วก็โดนควบคุมตัวแล้วรู้สึกจะมามอบตัวมั้ง
0: ก็ตำรวจเขาไปตามจับทันนะเวลาโมเตอร์ไซค์นะ
1: ทีนี้ทางกรมไอ้ทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเกี่ยวข้องกันไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ออกมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่
1: โดยเฉพาะในโรงพักสถานที่ราชการผิดกฎหมายนะ
0: นั่นห้องใหญ่เลยนะ
1: ผิดทั้งผู้ให้สูบผิดทั้งผู้สูบ
0: ยุ่งเหมือนกัน
1: นะสูบบุหรี่ในห้ามที่สูบอ่ะ
0: เจ้าหน้าที
1: ่ครับ
0: เหตุการณ
1: ์
0: ทางด้านของ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้ออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ครับครับ
1: อันนี้กำลังออกอากาศอยู่ครับผมอันนี้ลูกค้าแถวบ่อแก้วบ่อแก้วเขาบางงามเนี่ยนะ
0: เขาบางงามมีบ่อแก้วนะ
1: ท่านทางนู้นเขาเรียกเขาแก้วใช่ไหม
0: เขาแก้ว
1: ทางทัศลาเนาะ
0: ทัศลา
1: ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีบอกเดี๋ยวต้องทำบุญครั้งใหญ่แล้วฉลองเลี้ยวแรงนี่ถูกจับแต่ไม่ถูกใส่กุญแจมือด้วยนะ
0: ยังไม่ได้ใส่
1: ยังสูบบุหรี่ด้วยนะ
0: มีสูบบุหรี่เนี่ยนะ
1: อ๋อผู้ว่าจังหวัดนนท์เตรียมทำบุญครั้งใหญ่ทำบุญจังหวัดอ่ะ
0: ก็หลายศพเนี่ยทั้งนักเรียนด้วยเนี่ย
1: นักเรียนกันนนทบุรี
0: และข่าวใหญ่ไปทั่วโลกอ่ะนะ
1: ครับ
0: เ
1: ป็นอะไรเนาะนี่เน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ท่านฉลองนี่ก็นนบุรีเหมือนกัน
1: อ้าวนายกองค์การบริหารกันนนบุรี
0: นี่แหละ
1: ครับทีแรกข่าวบอกไม่เป็นไรหรอกยังไม่ตายล่าสุดผอ.โรงพยาบาลบอกตาย
0: เสียชีวิตแล้วนะ
1: ปมเหตุชนวนพบมาจากปัญหาเรื่องส่วนตัวปมเงิน11ล้านบาทครับ
0: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วน่ะ
1: ครับแต่เป็นข่าวคนอื่นเราไม่ได้อ่านให้เขาเพราะเมื่อวานผมไม่อยู่ถ้าคนหนึ่งคุณก็ไม่มาอ่าน
0: ผมก็ไปอยู่เหมือนกันเนี่ย
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปกินข้าวหลามนู่นน่ะวิเชียรบุรีน่ะ
1: แหมเดี๋ยวไม่ซื้อมาฝากเลยถูกหวยไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะ
0: บ่ายเดินผ่านร้านก็อิ่มแล้ว
1: เมื่อวานนี้ตอนสัก 6:00 น. กว่า 6:00 น. นะ
0: ตอน 6:00 น. เนี่ยสภ.รัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรี
1: ท่านผู้ว่าราชการเชษฐาโมสิกรัตน์เนี่ยครับ
0: ผู้ราชการจังหวัดนนทบุรี
1: บอกว่ากรณีที่โซเชียลแชร์ภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหายิงนายกอบจ.เสียชีวิต
0: ในขณะที่กำลังสอบปากคำกับพนักงานสอบสวน
1: ได้ปล่อยให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ใส่กุญแจมือ
0: มันเยอะนะ
1: ท่านผู้ว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าขณะนี้ผู้ต้องหามีอาการเครียดอย่างมาก
0: ก็ต้องเครียดเป็นธรรมดา
1: แล้วก็วิตกกังวลจึงขอร้องขอขอสูบบุหรี่หน่อยได้ไหมซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา
0: ขั้นพื้นฐาน
1: ที่ทุกคนสามารถร้องขอได
0: ้
1: ส่วนเรื่องกุญแจมือยืนยันว่าใส่แทบตลอดเวลาแต่ภาพที่ปรากฏออกไปอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียด
0: เขาเครียดนะ
1: ส่วนประเด็นการสอบสวนด้วยความที่นายกอบจ.เสียชีวิตก็ทำให้พนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาในการ
0: สอบปากคำอยู่นานกว่าเดิมอ่ะ
1: นานกว่าปกติแหละรวมทั้งได้ขออนุมัติศาล
0: ออกไปค้นบ้าน
1: เพื่อหาอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืน
0: รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆด้วยนะ
1: โดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด้วยซึ่งในวันนี
0: ้
1: พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรี
0: เพื่อขังผัดแรก
1: ท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่า
0: เป็นคดีอุกชะกันแล้วก็มีโทษสูงด้วยตาโทษดีนะ
1: ครับ
0: สูงด้วย
1: จะเล่นเกมมากเปล่าพี่ไม่เกี่ยวเนาะ
0: นาน
1: ใช้สิทธิ์อายุ70เปล่าพี่ ไม่ได้ต้อง1ใน3ก่อนนะอย่างไรก็ตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรียังบอกอีกว่า
0: เตรียมที่จะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดด้วย
1: เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นคดีใหญ่ติดต่อกันภายในสัปดาห์เดียวครับ
0: ทั้งเด็กนักเรียนที่ถูกยิงนะ
1: ครับ
0: นนทบุรีเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็นนเหมือนกันเนี่ย
1: ใช่ปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดหลังปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดไปทั่วสารพางร่างกายเนี่ยนะมันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนี่ยปวดจากเก้าปวดจากรูมาตอยปวดจากการยืนนานนั่งนานเดินนานวันนี้เรามีสมุนไพรไทยนะไทยทิพย์โอสถสมุนไพรดีเอามาอวดไม่ได้มาอวดดีแล้วครับ
0: ก็มีก็บอกกัน
1: เป็นเก้ารูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานสูตรดั้งเดิม
0: กล่องละ200บาทเนี่ยนะ
1: ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทาน
0: แบบชนิดแคปซูลกระปุกก็300
1: กระดูกหมูกระดูกอุ่นกระดูกเสื่อมเสริมด้วยไทย
0: แคลพัดนะ
1: มาถ้าปวดก็ไทยแคลพัดถ้ามันไม่ปวดก็น้ำมันงาดำนะ
0: มาลั่นก๊อปแก๊ปเนี่ยนะ
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะ
0: จะมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: พร้อมข้อความว่า
0: ช้าง 100% อยู่ที่ข้างขวดข้างกล่องกันนะ
1: ชุมพรมีจำหน่ายนะ
0: ไปที่ร้านยิน100อ่ะนะ
1: ที่นครยังไม่มีที่ทุ่งสงยังไม่ได้นะ
0: ร้านยิน100ก็อยู่ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้สาขาวังใหม่อ่ะนะ
1: ครับผม
0: ชุมพรเนี่ย
1: บ้านเกิดน้องดีเจนัทกันนะดีเจนัทหนีไปอยู่ทุ่งสงแล้วเนี่ย
0: คิดถึงนะนัทนะ
1: อันนี้เฮ้ยน้องนัทคุยกันไม่ออกใต้นะเสียงไม่ออกใต้นะ
0: สาว
1: หนุ่มหนุ่มนัทหนุ่มนัท
0: หนุ่มนัทเนี่ยนะ
1: แต่อีกคนเนี่ยน้องพิษเนี่ยทีแรกก็คุยภาษากรุงเทพดีหรอกพอคุยไปคุยมาพักเดียเนอร์ซะแล้ว
0: ใต้ลิ้นเนอไหนอะ
1: เนอชุมพรไอเนอกาญจนบุรีสิ
0: อ๋อคนกาญไง
1: ครับวัดกาญจนบุรีสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ2210เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้า
1: อยากที่ไหนจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่กวนกาหลงสตูล
1: โอ้อยู่กวนกาหลงสตูลกำลังฟังอยู่เนาะ
0: ฟังอยู
2: ่จ้าฟังทุกวันเลย
1: โอ้
0: เป็นไง
1: เป็นงานชัดเจนดีไหม
2: ฮะ
1: เสียงดังฟังชัดเจนไหมอะ
2: ฟังชัดเจนเสียงดังฟังชัด
1: โอ้อยู่ตำบลอะไรอ่ะตำบลอะไร
2: ควรการหลง
1: อ๋อควรการหลงอ่ะเดี๋ยวต้องพูดเดี๋ยวโทรกลับนะ
0: จัดรายการก่อนนะ
1: ครับผมเอาได้ยินเสียงตัวเองแล้วป่านนี
0: ้ควรการหลงโทรเข้ามานี
1: ่ควรการหลงอุดัยเจริญอย่างเงี้ยนะครับบ้านแพ้นี่นะฝากไว้ด้วยครับรายการเรา2คนน่ารักไอ้2คนเนี่ย
0: ก็จุ๋มก็จิ๋มน่ารัก
1: แล้วพูดเรื่องจริงไม่ได้โกหก
0: เดี๋ยวบางล่างน้อยขอให้เห็นด้วยนะ
1: ผมดกปกไหลชัก
0: เห็นครั้งเดียวก็ไปอยากเห็นแล้ว
1: ดูข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิพย์โอสดสิ
0: แต่จะมีรูปลุงช้างอะนะ
1: ครับผมอ้าวใครที่กินเค็มมากๆระวังนะจ๊ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้บอกกันตรงๆนะอย่าไปกินมันมาก
1: โรคไตอย่าถามถึงถ้าไตถามถึงสะฟอกไตเมื่อไหร่ละนี่เกลาลงเลยนะ
0: เป็นงานใหญ่เลยนะ
1: ถ้าฟอกไตแล้วก็จ๊
0: อ
1: บชีวิตฉันสามวันอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันใช่ไห
0: ม
1: หมอให้ฟอกไตสามวันแล้วอะ
0: ไม่มีเวลาทำมาหากินแล้ว
1: อ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ถึงกับฟอกไตก็เบาอาหารความเค็มรสชาติเค็มๆต้องเบากันหน่อยนะ
0: ถึงโปรมิกออยล์ของเราไว
1: ้ดูแลสุขภาพด้วยสิกินอาหารที่เป็นประโยชน
0: ์
1: พวกโซเดียมพวกเกลือพวกอะไรเนี่ยคือกินต้องกินได้แต่จะไปกินเยอะปริมาณเยอะโดยเฉพาะก่อนนอน
0: นาน
1: งดได้งดเลยอ้าวด้วยความปรารถนาดีจาก
0: โปรมิกออยล
1: ์รับประทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุงนะจ๊ะ
0: นะ
1: ถ้าพอ2เม็ดเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละฟื้นฟูแล้วล่ะนะรักไตห่วงใยไตดูแลไตด้วย
0: โปรมิกออยล
1: ์2กระปุก650บาทนะจ๊ะ
0: 2กระปุกนะ
1: ครับมีขายเยอะแยะนะลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัย
0: มีขาย
1: นะแต่ว่าที่อื่นยังไม่มี
0: ต้องสั่งซื้อ
1: กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่มีนะจ๊ะ
0: สั่งซื้อนะ
1: นี่เมื่อวานนี้ตำรวจต้องคุมตัวคุณฉลองเรียวแรงที่ยิงนายกเนี่ยนะไปหาหลักฐานชนวนเหตุลั่นไกลอ่ะ
0: ที่บ้านที่บ้านเน
1: ี่
0: ย
1: ครับผมนะก็ไปโดยหรือชนวนมันเพราะอะไรล่ะคุณฉลองปกติยังไงเรื่องเงิน11ล้านบาทนี่แหละ
0: ผมมาจากเงิน11ล้านเนี่ยนะ
1: ล่าสุดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนนทบุรีพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการตำรวจภูธรนนทบุรีชุดสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรไปกันเยอะเลยนะกว่า20คนเลยนะ
0: แล้วก็ควบคุมตัวนายฉลองเลี้ยวแรงไปยังที่บ้านพักย่าน
1: ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีเพื่อหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
0: เนื่องจากผู้ต้องหาให้การบอกว่า
1: ชนวนเหตุของการลั่นไกลครั้งนี้มันก็เรื่องเงินนั่นแหละ
0: กู้ยืมกันเนี่ยนะ
1: ครับกู้เงินแล้วก็ไม่ให้ยักแล้วก็ไม่ยิ้มอ่ะ
0: ก่อนหน้านี้นะ
1: พูดอะไรด้วยก็ไม่พูดคุยแล้วก็ไม่คุยมันเป็นเหตุชนวนของการลั่นไกลเนี่ยจึงแม่เขาต้องดูหลักฐานกู้งามีอะไรหรือเปล่า
0: คุมตัวไปค้นที่บ้านนะ
1: เขาเป็นเพื่อนกันเนาะ
0: ก็รู้จักกันช่วยกันมาตลอดนะ
1: ครับผม
0: รู้ใครผิดใครถูกกันนะ
1: ทีนี้พี่หนูของเราเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบอกต้องฟันฉลองเลยคดีพกปืนอะ
0: ข้อหาไม่เว้นเนี่ย
1: ไม่ยกเว้นข้อหาใดๆที่บอกเป็นใครก็ไม่สน
0: ตอนนี้
1: ถือว่า
0: เป็นฆาตกร
1: เป็นฆาตกรไปแล้วเป็นฆาตกรไปแล้วจากอดีตสสเป็นฆาตกรแล้วนะตอนที่ตอนเย็นของเมื่อวานเนี่ยนะที่เมืองทองธานีท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีเรื่องของคุณฉลองเดี่ยวแรง
0: อดีตสสจังหวัดนนทบุรี
1: ที่ไปก่อเหตุบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจนนทบุรีเสียชีวิตเนี่ย
0: ที่ทำการของอบจจังหวัดนนทบุรี
1: สั่งให้ดำเนินการให้เต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
0: ทราบว่าพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวด้วย
1: ครับส่วนเรื่องคดีต้องดำเนินกันอย่างเต็มที
0: ่
1: มีข้อหาพกอาวุธปืนที่ตนได้พูดไปเมื่อเช้าว่าต่อไปนี้ทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: เอาแล้วแต่ผมมีแล้วผมทำไงวะน่ะ
0: มันมีอยู่แล้วคงไม่เป็นไรแล้วนะ
1: มันไหลรัฐบาลจะมารับซื้อสักทีก็ไม่รู้จะขายสักหน่อยเนี่ยนะ
0: เก็บเอาไว้ก็ระแวงเหมือนกันกลัวเมียจะยิงกันนะ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวหลานไปเล่นโรงเรียนอีก
0: กลัวหลานไง
1: ครูบาอาจารย์มันยกมือสวัสดีนักเรียนได้แล้วมั้งเดี๋ยวนี้
0: เช้าก็ต้องตรวจเช็คกันหน่อยนะ
1: เ
0: ข้าโรงเรียนเนี่ย
1: ครับ
0: เห็นโรงเรียนนนท์โอ้โหหลายโรงเรียนโคตรตอนเช้าน่ะ
1: ครับไม่ว่าโรงเรียนไหนก็ต้องระวัง
0: ต้องระวังกันนะ
1: เสียคนเดียวเสียหมดเลยนะนักข่าวก็ถามว่านายฉลองอดีตเป็นนักการเมืองหลายสมัยนายกบอกว่าเป็นใครผมก็ไม่สนใจหรอก
0: ตอนเนี้ย
1: เป็นฆาตกรไปแล้ว
0: แล้วถามว่านายฉลองเนี่ย
1: ออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือยัง
0: นายกท่านว่าไง
1: พยักหน้าก่อนตอบว่าไม่เคยเจอไม่ทราบเวลาออกแล้วหรือยัง
0: เออ
1: แต่ไม่ได้มีบทบาทอะไรใดๆในพรรคนะ
0: โอ้อ้าวว่ากันไป
1: อ้าวแล้วครับโอ้แกพอกระยิงปุ๊บเลยก็โทรศัพท์หานักข่าวเลยนะหาเจ๊ปองเจ๊ปอง
0: เจ๊ปองกำลังจัดรายการสดอยู่นะ
1: เออ
0: เจ๊ปองถึงก็ฮะ
1: อะ อะไรนะพี่เลียพี่ร้อง
0: แกตกกระใจ
1: เออเขาตายหรือเปล่า
0: โอ้โอ้โอ
1: ้ยังหนีไปไหนนะอยู่ตรงนั้นนะ
0: แกก็พยายาม
1: เกี่ยวตัวนะเออ
0: เออดีแล้ว
1: ดีแล้วคนเรามันก็ต้องอย่าง
0: น
1: ี้แหละครับ
0: นาน
1: ใหญ่กันจนเดือดร้อนนี่แหละ
0: อืมอืม
1: เมื่อวานนี้อดีตเขาเรียกอดีตฮีโร่ของไทยเราเนี่ยค
0: ุ
1: ณอะไรจงจอหอสมจิตเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ก็ไปเยี่ยมเพื่อนกันแล้วแหละน้องเป็นรุ่นน้องมนัสบุญจำนง
0: อ๋อเจ้ามนัสเนี่ย
1: ติดคุก2ปี9เดือน
0: เขาหาอะไรจำไม่ได้
1: อืมอย่าไปสนใจข้อหากันเลยแต่ว่าโดนขังไปแล้ว
0: อ่
1: ะเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วนะ
0: โอ้
1: ติดคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปเยี่ยมมาเยือนกัน
0: ไปหากัน
1: เห็นมั้ยอดีตเคยสูงสุดก็ยังมีโอกาสตกลงมาตุ๊บได
0: ้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เรา
1: คนรวยล้นฟ้ามหาสมุทรตุบลงมาเป็นคนจนได
0: ้เป็นได
1: ้แต่คนจนตุบโอกาสจะขึ้นเป็นคนรวยมันยากนอกจากถูกหวยนะ
0: ต้องถูกหวยไง
1: สิบใบเรื่องวันนี้ผมอะ
0: ซื้อยัง
1: ซื้อแล้วสิบกว่าใบแล้วคุณไม่น่ายุผมเลย
0: เป๋านะ
1: เป๋าตังนี่แน่ซื้อเป็นปุ๊บกดเพลินเลยที่นี่แล้ว
0: เพลินเลยแบบซื้อทีผมก็สิบกว่าใบยี่สิบใบแล้วค
1: ุณยี่สิบแล้วล่ะโอ้อะที่เราเกริ่นไว้นะครับที่ศรีมโหสถปราจีนบุรีครับ
0: เรื่องอะไรเรื่องอะไร
1: ก็คู่รักพยาบาลกับตำรวจเสียงปืนดังอยู่ในรถไปดูจมกองเลือดสาหัสทั้งคู่ครับ
0: ปังปังเนี่ยนะ
1: 19:30 นาทีเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีได้รับแจ้ง
0: รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนถูกยิงนะ
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายภายในรถบริเวณบ้านพักข้าราชการที่อำเภอศรีมโหสถครับ
0: ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำกำลังเข้าไปสำรวจตรวจสอบ
1: โดยท่านภูมิกับนะท่านพันตำรวจเอกสมเกียรติเพ็ญสิรินำกำลังเข้าไปด้วยตัวเองเลยครับ
0: สาเหตุก็คนเจ็บ2รายเนี่ย
1: นอนจมกองเลือดอยู่ในรถเก๋งบริเวณบ้านพักทราบชื่อว่า
0: ผู้หญิงชื่ออะไร
1: นางสาวจิรภาอายุ30ปีเป็นพยาบาลวิชาชีพ
0: แล้วก็อีกคนนึงอ่ะ
1: จ่าสิบตำรวจธนกฤตอายุ29ปีเป็นผู้บังคับหมู่สืบสวนสภ.ศรีมโหสถครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลศรีมโหสถ
1: ก่อนที่จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรครับ
0: คดีจากการสอบสวนข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย
1: ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาเพิ่งแต่งงานมาได้ประมาณสักปีกว่า
0: แต่งกันมาเนี่ยนะ
1: ที่เกิดเหตุคู่ทั้งคู่อยู่ในรถ
0: อ
1: ยู่ในบ้านพักแหละ
0: รถเก๋งเนี่ยนะ
1: ผู้หญิงเป็นคนขับ
0: โอ้
1: ระหว่างนั้นทั้งสองมีปากมีเสียงขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
0: ไม่น่าทะเลาะกันเลยเนาะ
1: เออก็มีเสียงปืนดังขึ้น2นัด
0: ปังปังเนี่ยนะ
1: พ่อของผู้บาดเจ็บซึ่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนก็วิ่งออกมาช่วยครับ
0: มาช่วยเหลือมาดูเนี่ยนะ
1: มาตอนเกือบเที่ยงคืนแล้วครับผู้กับบอกว่
0: าร
1: ายละเอียดความคืบหน้าทางคดีว่าสาเหตุคร่าวๆนะ
0: มาจากความขัดแย้งในครอบครัว
1: อาจด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ร้อนทั้งคู่นะครับ
0: แล้วก็ไม่เกี่ยวกับปมขัดแย้งเรื่องของ
1: อิทธิพลหรือธุรกิจแต่อย่างใด
0: ใน
1: ส่วนใครเป็นคนยิงอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพราะว่าตอนนี
0: ้
1: ยังไม่มีใครเสียชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ครับ
0: บาดเจ็บทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: ทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ไม่น่าทะเลาะกันในรถเลยเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันปั๊บรับประทานเลย2เม็ดจะเป็นยาย่าบิงก็ได้
0: ดูแลเรื่องตายาย่าบิงเนี่ยนะ
1: หรือจะดูแลกันด้วยดีแคร์ก็ได
0: ้อันนี้เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: ซอฟเยลนี่2กระปุก650นะ
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกดิ
1: แถมกระปุก1เหมือนโปรมิกออยล์เลย
0: 1,300นะ
1: ครับแต่ถ้าเป็นยาย่าบิงกระปุกละ800
0: 2กระปุกก็ 1,500
1: กระปุก1มี60เม็ดครับ
0: อันนี้เป็นแบบแคปซูล
1: รับประทานวันละ2เม็ด60เม็ดก็ได้เดือนนึงอะเน
0: า
1: ะ
0: เกี่ยวกับตาเนี่ย
1: ครับ
0: ซื้อ4ก็แถม1เหมือนกันอันนี้ไม่แถม
1: ไม่แถมไม่แถม
0: 2
1: 1,500 ยาบิงไม่แถมครับทำมีกาแฟให้หน่อยนึงนะ
0: ให้กาแฟ3
1: แก้วอะไรประมาณนั้นน่ะคือเอาไปป้ายานะ
0: อย่าที่ติดใจต้องซื้อละ
1: ครับ
0: จะเป็นกาแฟลิซ่า M หรือกาแฟลิซ่า M Go เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ส
1: ่วนเรื่องของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคุณผู้ฟังฮะสูตรดั้งเดิมนะกล่องละ200เหมาะกับคนที่ปวดมากๆเช่นปวดจากเก้าปวดจากรูมาทอยปวดจากกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยนะครับ
0: นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
1: ทานสูตรดั้งเดิมเช้า5เม็ดเย็น5เม็ด
0: ซ
1: ื้อกล่องนึง200บาทซื้อสัก3กล่องจะได้ไม่เสียค่าส่ง
0: แต่ถ้าซื้อ5กล่องเนี่ย
1: แถมฟรีให้กล่องนึงนะ
0: แต่ชนิดแคปซูลล่ะ
1: อันนี้แค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงนั่งนานยืนนานเดินนานจะขับรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่นะ
0: รถ2ตุ๊กเนี่ยนะ
1: มันเมื่อย
0: อ้าวรับประทานกัน
1: แบบแคปซูลกระปุกละ300บาท
0: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กระปุกเดี๋ยวแถมปีให้กระปุกนึงนะ
0: นี่เขาแถมให้นะ
1: ซื้อกันตัวแถมได้เลยนะโอ้โหวันนี้ลี่แสโอสดมันมีสั่งมาแล้วนะ แล้วก็ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ฐานบกวงเวียนสะแก้วลพบุรีก็สั่งมาได้จัดรายการเสร็จต้องไปให้เขาแหละ
0: ไปซื้อกันได
1: ้ครับในวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีก็มีร้านสุธีไม่ใช่สุธีประดับยนต์นี่อยู่ลพบุรีสุธีสมุนไพรแล้วก็ร้านปาลมาปาลมาสมุนไพรอยู่ในวัดป่าเลไลก็มีขายนะ
0: ไปซื้อกัน
1: เจ๊หมูมีไหม
0: มีเจ๊หมูป่าโมกหรือเขามีทุกอย่าง
1: โมกก็ต
0: ้
1: องมีจีงว่นจันก็ต้องมี
0: น
1: ะครับหลายจังหวัดยังไม่มีก็โทรหาลุงช้างเราไม่มีเซลล์เดินตามร้านยานะครับเพราะนั้นที่สบายใจก็เดี๋ยวโทรมากันได้เลย
0: 0812901691
1: 091-290-1691อย่าลืมนะโทรแล้วยืนยันเลยนะว่ากำลังเป็นอะไรอยู
0: ่
1: เพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไปซื้อตามร้านตัวแทนได
0: ้หรือ
1: บางสิ่งบางอย่างก็โทรหาลูกช้างส่งไปก็ได้
0: ส่งไป
1: อยู่กับบ้านรออยู่กับบ้านนะก็เก็บเงินปลายทางนะไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะ
0: ใช่
1: แต่มันไม่ได้ปวดเมื่อยไม่ได้ปวดเส้นเอ็นตึงไม่ได้ปวดเก้าปวดรูมาตอยแต่มันปวดกระดูกปวดข
0: ้อวันนี้ไทยแคลพัดเนี่ย
1: ก็เกิดจากอาการเขาเรียกว่ามันผุมันพุนมันเสื่อมนั่นแหละมันถึงไม่ปวดนะเน
0: า
1: ะ
0: เรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: แล้วก็ไปเสริมก็ด้วยแคลเซียมจากไทยแคลพัด2กระปุก500บาทครับ
0: 2กระปุกนะ
1: 500บาททานได้เดือนนึงนะ
0: 4กระปุกก
1: ็พันหนึ่งเดี๋ยวแถมปีให้กระปุกหนึ่ง
0: เขาแถมให้1กระปุก
1: วันละครั้งเดียวครั้งละ2เม็ดก็พอแล้วนะจ๊ะอ้าวนี่แม่ค้าข้าวแกงขับรถตู้ไปขายของเพราะความมืดไฟก็ไม่สว่างมองไม่เห็น
0: พอมองไม่เห็นเนี่ย
1: ช้างกำลังเดินข้ามถนนตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมชนช้างได้เต็มที่ช้างไม่เป็นไรรถพังไปครึ่งคันน่ะ
0: ช้างก็ไม่น่ามาเดินบนถนนเลยเนาะ
1: ตอน 3:00 มันเช้ามืดเมื่อวานเนี่ย
0: เหตุอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: รถตู้พุ่งชนช้างป่าบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบในถนนสาย344บ้านบึงแถลงนั่นแหละเออไปบ้านบึงแกลงครับ
0: มุ่งหน้าไปอำเภอแกลงจังหวัดระยองอะนะ
1: มีคนได้รับบาดเจ็บก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบต.ป่ายุบเดินทางไปตรวจสอบไป
0: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบรถตู้โดยสารเนี่ย
1: สภาพด้านหน้าพังยับกระจกด้านหน้าแตกละเอียด
0: หลังคา
1: แล้วก็ฝากระโปรงหน้ายุบลงมา
0: เสียหายอย่างหนักด้วย
1: จากการอัดปะทะกับช้างป่าขนาดใหญ่โดยผู้ได้รับบาดเจ็บคือแม่ค้าขายกับข้าวที่ขับมา
0: แกก็มีบาดแผลบริเวณศีรษะแล้วก็ใบหน้า
1: เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
0: ทางด้านนายธนดลนี่เป็นลูกชายของคนเจ็บว่ายังไง
1: บอกแม่กำลังขับรถตู้ขนของเดินทางไปทำกับข้าวขายตอนเช้า
0: แล้วก็ขับรถมาตามถนนตามปกตินะ
1: สังเกตเห็นวัสดุขนาดใหญ่กำลังข้ามถนนแต่เนื่องจากมันมืดแล้วมันดึกไง
0: แล้วก็มืดสนิทด้วย
1: ทีแรกนึกว่าเป็นเงาไม้บังอยู่ข้างทาง
0: รู้สึกอีกตัวอีกทีนึงเป็นไง
1: เหยียบเบรกไม่ทันได้แล้วชนไปต้ม
0: อัดแรงเลย
1: ครับ
0: ชนกับช้าง
1: ช้างร้องร้องไงนะช้างแม่ว่าจะไม่เกียดใครเพิ่มนะวันนี
0: ้ดังไปถึงเมืองใต้
1: เ
0: ลยนะ
1: ช้างนี่
0: ช้าง
1: ขณะที่ช้างฝ่าคู่กรณีหลังถูกได้ชนและรับบาดเจ็บ
0: ร้องเสียงดังเลย
1: แล้วก็เดินส่งเสียงร้องเอ็งเอ็งเอ็ง
0: เอ็งเป็นบ้าเลยช้างเนี่ย
1: ลงกองหลบหนีไป
0: พี่อ่างเก็บน้ำแล้ว
1: ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามไปช่วยเหลือมันเป็นไรหรือเปล่าเน
0: า
1: ะติดตามตัวช้างเพื่อประเมินอาการบาดเจ็บ
0: ก็น่าสงสารช้างเหม
1: ือนใช
0: ่แม่ค้าก็ไปหน้าไปชนช้างเลย
1: ไอ้ลักษณะเกิดอุบัติเหตุเงี้ยยาไทยทิพย์โอสถผมเอาไม่อยู่นะ
0: โง่ช้างนี่มันต้องไปดูแลต้องให้สัตวแพทย์ดูนะ
1: แล้วก็คนที่ก็เรียกว่าเกิดอุบัติเหตุจากการตกหลุมตกบ่อตกอะไรทาพริกทาแพลงเนี่ย อย่าเพิ่งเอายาหม่องไทยทิพย์ไปทาไปถูไปนวดนะทำความสะอาดแล้วก็ประคบน้ำเย็นนะใช้น้ำเย็นซะก่อนประคบก่อนเลือดมันจะได้แข็งตัวจะได้ไม่บวมไงถ้าเกิดเอายาหม่องลุงช้างไปทาไปถูไปนวดเนี่ยมันเป็นสูตรร้อน
0: อ
1: ่ะเส้นเลือดมันขยายเดี๋ยวมันก็สักพักเดียวฟกโนเลยบวมเลยนะแล้วกินยาไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมเลยแบบนี้นะแต่ยาหม่องไม่ดีนะครับพยายามใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบก็ได้เห็นไหมเวลาเห็นนักฟุตบอลเขาเล่นนะประสานแข้งเปรี้ยงเนี่ยเขาฉีดสเปรย์เย็นน้ำแข็งมาครบอย่าเอาอย่าไปเอายาหม่องทานะ
0: อ
1: ้าว นะส่วนใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมกแก๊บจะไปตีครับ
0: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: ลักษณะนี้มันจะไม่ปวดคุณผู้ฟังฮะเพียงแต่ว่านะน้ำเลี้ยงกระดูกความหล่อลื่นมันแห้งใช้งาดำเนี่ยแหละครับกินก่อนนอนเพราะเวลาเรานอนราบไปกับพื้นเนี่ยน้ำมันงาดำมันจะเดินทางไปได้สะดวกแล้วก็ร่างกายเราก็ไม่ได้มีการเผาผลาญพลังงานอะไรมากมาย
0: ใช่
1: มันก็จะไม่มีอุปสรรคจะไปดูแลเรื่องข้อเข่าหรือข้อศอกหรือกระดูกต่างๆตรงเนี้ยนะน้ำมันงาดำกระปุกมี60เม็ดนุ่น
0: ใช่
1: 300บาท
0: ซื้อ2กระปุกก
1: ็ไม่เสียค่าส่งนะ
0: แต่ถ้าซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งนะ
1: เอ้าราคาเดียวกันกับมะระคีนกนี่
0: มะระคีนกก็กระปุกก็300
1: เออซื้อรวมกันไปอย่างละ1กระปุกก็ไม่เสียค่าส่งหรอก
0: โปรเหมือนกัน
1: ใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยกินยาโรงพยาบาลอยู่เนี่ยนะ
0: รับประทานมะระคีนกเราควบคู่กันไป
1: ครับแล้วก็หลายคนที่เป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มกาแฟอย่าไปดื่มกาแฟใส่น้ำตาลอย่าไปดื่
0: ม
1: ถ้าเป็นกาแฟลุงช้างกับลุงหมูดื่มได้เลย
0: ทั้ง2สูตรนี่แหละ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยกาแฟลิซ่าเอ็มโกในถุงหนึ่งมี20แก้ว380บาทนะ
0: 380บาท
1: 2ถุง700นะ
0: ใช่
1: ซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง1ก้อน1ก้อน
1: ถ้าเป็นกาแฟสูตรดั้งเดิมล่ะ
0: อันนี้ก็ซื้อ5ถุง
1: ซื้อถุงเดียวว่า490มันมี30แก้ว2ถุง9005ถุง 2,000
0: ใช่
1: ๆรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: อันนี้ให้2ก้อนเลย
0: ไป2ก้อน
1: ดีเจนัทที่อยู่ทุ่งสงอ่ะเนาะบอกว่าลุงช้างที่นี่คนชอบดื่มกาแฟนะกาแฟเขาขายดีมากเลยนะขออนุญาตไม่บอกชื่อกาแฟกันแล้วกันเนาะ
0: คร
1: ับอันนั้นถ้าไปดื่มเป็นประจำอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มเนี่ยท่านต้องดูให้ดีนะเขามีส่วนผสมของอะไรอย่างของเราเนี่ยขายมา10กว่าปีเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงสูตรนะ
0: ม
1: ีส่วนผสมแค่5อย่างไม่ได้เยอะเลยนะ
0: มีอะไรบ้างนะ
1: โสมถังเช่าเกากี้
0: เห็ดลิ้นจือ
1: และ
0: กระชายดำเนี่ย
1: มีอยู่แค่เนี้ย
0: นาน
1: ทีนี้มันแต่ไอ้5อย่างเนี่ยมันขมระเบิดเถิงเลยเขาก็เลยใช้สุคโรส
0: สุคโรสเนี่ย
1: ตัดความขมนะไม่ได้เอาไปปรุงรสนะแล้วใช้ถั่วขาวใส่แทนไขมันทรานถั่วขาวบ้านๆเรานี่แหละดับกลิ่นโสมด้วย
0: นาน
1: คาเฟอีนไม่ได้ใส่เพิ่
0: ม
1: นะครับดื่มแล้วจะรู้สึกว่าเออมันสดชื่นใจไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
1: ครับส่วนคุณผู้ชายนะครับปัสสาวะไม่ค่อยสะดวกติดขัดๆแต่มันปวดฉี่บ่อยนะ
0: ครับ
1: แต่ฉี่สะดุดปุดปัดปุดปัดเดี๋ยวเอาโฟกัสไปกิน
0: รับประทานโฟกัสกัน
1: โฟกัสกล่องเขียวเขียว
0: กล่องเดียวก็บอกเกี่ยวคล่องเนี่ย
1: 390บาทกล่องนึงไม่ต้องกินทุกวันด้วย
0: โฟกัสเนี่ย
1: กินไปเม็ดนึงโอ้ยฉี่คล่องไปตั้งหลายวันเน
0: ี่
1: ย3วัน4วัน5วันเม็ดนึง5วัน6วัน7วันเม็ดนึงได้เลย390บาท2กล่อง700
0: ใช
1: ่จ้ะแม่เวลาไล่หลังมาเต็มทีเลยเนาะ
0: นั่นสิ
1: มาเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยบั้งไฟครับบั้งไฟนะบั้งไฟเคยเห็นไหม
0: เคยเห็นในภาคอีสานนู่นนะ
1: บั้งไฟจุดขอฝนเลยนะส่งไปถวายพญาแถนเลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สนั่นเลยครับระเบิด
0: อ้าว
1: ห่างโรงเรียน50เมตรไฟเผาวอดบ้านทั้งหลังบาดเจ็บไป2รายนะดูสิ
0: บังไฟไ
1: งครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: ไซเลียมจอยและจอยมิกฟู้ดครับ
0: ทั้งสองอย่างเนี่ยนะ
1: สำหรับคนที่ไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะเอาไปรับประทานได้เลยโอ้เมื่อกี้ผมลืมโทรกลับไลน์นึงจะสั่งซื้ออยู่นะลืมซะแล้วดูสินะ
0: นาน
1: 15นาฬิกาเมื่อวานนี้ที่ศูนย์กู้ภัยสว่างบริบูรณ์นุ่นที่พัทยาน่ะนะ
0: เขาได้รับแจ้งเหตุระเบิดแน่
1: ๆมีเพลิงไหม้บ้านเช่าเป็นบ้านเช่ามีคนได้รับบาดเจ็บ4รายอ๋อไม่ใช่ครับมีคนได้รับบาดเจ็บที่หมู่4บ้านห้วยไข่เน่า
0: ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงชลบุรีนี
1: ่บ้านห่างจากโรงเรียนนะประมาณ50เมตรนะหลังรับแจ้งตำรวจก็จากสภ.ห้วยใหญ่ก็ไปตรวจสอบหน่อยสิไปให้ความช่วยเหลือ
0: ไป
1: บ้านพักลักษณะเพิงสังกะสี
0: เป็นไง
1: เสียหายจากแรงระเบิดและเพิงไหม้เกือบทั้งหลังนะครับ
0: บริเวณโดยรอบเป็นยังไง
1: พบอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้สำหรับบั้งไฟกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่
0: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและก็การพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเนี่ย
1: จากการสังเกตการยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายแรกก็ชื่อดาวนายอำนาจอายุ36ปี
0: อันนี้มีบาดแผลถูกไฟลวกกันเนี่ย
1: ครับ
0: ร่างกายหลายแห่ง
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
0: เพื่อรักษาการเนี่ย
1: ส่วนอีกรายหนึ่งเป็นชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 40-50 ปี
0: มีบาดแผลรอยไหม้ที่แขนแล้วก็แผ่นหลังด้วย
1: เจ้าหน้าที่ให้การพยมพยาบาลเบื้องต้นก็ไม่ได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลนะคนนี้นะ
0: คือแกไม่ไปแล้วมั้งนะ
1: อ่ะก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะจากการดอกไม้ผมดอกไม้ไฟเลยเดี๋ยวเวลาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับมานะแม่นะ
0: นะ
1: อุ้ยคุยเยอะหรือเปล่าเนี่ยคุยเยอะหรือโฆษณาเยอะกันไปรู้นะเดี๋ยวกลับมาครับแป๊บเดียวจ้าร
3: ักตายห่วงใยไตดูแลร่างกายด้วยโปรมิออยสมุน
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
10: ริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: เริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงเลยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนาน
5: ๆมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
7: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
8: ์มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหาร

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

0819244377โทร0819244473

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่า

0: ารู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
6: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิ
1: ม
0: ในชั่วโมงที่2เดี๋ยวผมยังไม่ได้โทรกลับนะพี่สาวจากควนการหลงคุณพี่จากลพบุรี 2-3 สายนะฮะเพราะว่าติดภารกิจรับโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อปุ๋ยซื้อ2ตันแถมครึ่งตันถือ4ตันแถม1ตันหมดเขตพรุ่งนี
1: ้แค่พรุ่งนี้นะ
0: นะครับหมดเขตแล้วนะครับเพราะนั้นรีบมาเลยรีบเลยรีบเลยนะก็อีกท่านหนึ่งที่หนองเสือเขารวมกันมาเขาเรียกว่ารวมแบบชากรเนี่ยนะทั้งหมู่บ้านคนละครึ่งตันบ้างก็มีคนละตันก็มีรวมแล้วได้4ตันนะคนโทรมาได้ฟรีไปเลยตันหนึ่งอะนะเยี่ยมยอดเลยดีจริงๆอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ผิดกติกาแล้วครับสั่งซื้อเลยเนี่ยอยากให้สั่งวันนี้เลยแถบพี่น้องที่ปราจีนบุรีนะเดี๋ยวเราจะไปศรีมหาโพธิ์อย่าไปรวมกันนะศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถคนลำเภอกัน
1: คนละที่กันใช่ไหม
0: ถ้ามหาโพธิ์นี่อยู่ลพบุรีพศโบส
1: ถ
0: ์ศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิ์อยู่ปราจีนบุรีฟังกันเราอยู่ที่855เนี่ยเนาะ
1: ฟังกันได
0: ้ฟังแล้วอย่าลืมนะฮะบอกคนข้างบ้านฟังกันต่อ
1: ม
0: ีวิทยุก็เปิดเพลงเบาๆแล้วฟังข่าวเราสองคน
1: ฟังแล้วมาฟังกันเยอะๆบอกกัน
0: วิทยุจองได้แล้วนะครับ
1: มาแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วจะหมดอีกแล้วคือพูดง่ายๆว่าเราก็ไม่ได้ขายถูกนะขายแพงด้วย
1: เรื่องละ600
0: ครับ
1: แม่ตาย
0: ล่าสุดนี่สั่งวิทยุนะแม่ตายที่ป้าตายใช่ไหมอยู่ควนกระหลงอ่ะ
1: ควนกระหลงไง
0: สั่งวิทยุเครื่องนึงเดี๋ยววันนี้ส่งให
1: ้โอ้
0: บอกลุงช้างยังไม่ได้โปรมิกออยเลยเดี๋ยวเอาวิทยุอีกเครื่องนึงสิวิทยุเครื่องละ600บาทคุณผู้ฟังอ่ะผมซื้อมา500อ่ะนะขอค่าส่ง50บาทนะครับแล้วให้น้องๆมันค่าส่งมันอ่ะ50บาทเป็น600บาทเท่ากับผมขายเท่าทุนเนี่ยแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งซื้ออะไรก็ได้ในรายการเราเนี่ยนะ
1: ซื้อไป
0: วิทยุก็ขายเท่าทุน500
1: บาท500
0: บาทผมว่า500ยังได้กำไร10บาทนะพอซื้อมา490บาทเนี่ยนะใครอยู่แถวๆตากฟ้าไปซื้อได้ที่ร้านฟ้าใหม่1999นะครับ อันนั้นจะประมาณ490บาท
1: ประมาณนั้นใช่ไหม
0: วิทยุธานิน AM FM นะใช้ถ่านอย่างเดียวนะ
1: ฟังได้
0: แต่ว่าไม่ได้ใช้ปลั๊กเสียบไอ้ปลั๊กเสียบเนี่ยมันเสียง่ายไง
1: ไฟไหม้
0: เพราะว่าฟังแล้วเพลินไม่ยอมเขาเรียกว่าไม่ยอมถอดปลั๊กออกอ่ะพอไม่ถอดปลั๊กออกก็เรียบร้อยดีครับ
1: ไ
0: ฟไหม้เลยทีเนี้ยครับผมพี่น้องบ้านเราครับมีความสุขกับการฟังรายการเราแล้วอย่าลืมบอกกันนะว่าปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเอาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปรับประทานปวดกระดูกปวดข้อเอาไทยแคลพัดไปรับประทาน
1: ไทยแคลพัด
0: ถ้ากระดูกมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแต่มันไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บมันรำคาญก็เอาน้ำมันงาดำไปกิน
1: รับประทานกัน
0: เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถที่จะรับประทาน
1: กาแฟ
0: ของเราก็ได้หรือจะเป็นมารักขี้นกควบคู่ไปด้วยก็ได
1: ้ได
0: ้กาแฟของเราไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ใส่ไขมันทรานนะครับหรือว่าอยากจะดูแลเรื่องสายตาเราก็มีทั้งยาย่าบิงมีทั้งดีแคร์ดูแลสายตากัน
1: สองอย่างเลย
0: ครับหรือว่าจะดูแลเรื่องไตว่ากินเค็มหรือเกินเราเนี่ยนะมาชักเริ่มไม่ค่อยดีหมอบอกระวังจะฟอกไตนะวันนี้รับประทานโปรมิกซ์ออยล์ครับ
1: โปรมิกออย
0: วันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวรุ่มสูงวัยด้วยเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: ครับ
1: ไบโอดี
0: มีส่วนผสมของธัญพืชเยอะแยะเลยนะครับทำมาเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลสร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนให้กับร่างกายของเรานะครับ
1: กระปุกละ690บาท
0: ครับผม100แคปซูลครับ690บาทนะส่วนท่านนี่มีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงทวาร
1: รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: ก็บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร นี่แหละ
0: สุภาพบุรุษนะครับที่ไม่ค่อยฉี่หรือว่าฉี่บ่อยแต่ว่าฉี่ได้น้อยฉี่นิดเดียวฉี่ลดหัวนิ้วโป้เท้าเนี่ยนะปิดตุบลดหัวนิ้วโป้เท้าไม่พุ่งอ่ะ
1: นาน
0: ไม่จวดอ่ะ
1: ใช
0: ่เอาฟอกกัดไปรับประทานมีคุณสุภาพสตรีหลายคนนำไปกินนะ
1: บอก
0: ไปรับประทานบอกเฮ้ยมันเข้าท่าเหมือนฉี่ได้เราผมก็ไม่รู้นะก็ทำมาคุยเรื่องผู้ชายอย่างเดียวนี
1: ่ใช่ไหม
0: แต่สุภาพสตรีถ้าท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได
1: ้
0: เด็กผู้ใหญ่ได้หมดเลยที่ไม่ค่อยอึ ึไม่ออกผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานสายเลี่ยมจอย
0: เป็นแคปซูลถ้าจอยเมกฟูดเมกฟูดเนี่ยก็ต้องชงน้ำดื
1: ่ม
0: นะครับแล้วขายราคาเดียวกันกับไปห้าวซื้อ2กล่องแถมกล่องหนึ่งกล่องละ350บาท
1: นาน
0: นะครับ350บาทหนึ่งกล่องเนี่ยนะซื้อ2แถม1เหมือนกันไอ้ห้าวก็เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: อย่ามองสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่แนะนำไม่ซื้อกระปุกเดียวนะแนะนำไม่ซื้อทั้งหมด3กระปุก400บาทซื้อ6กระปุกเหลือกระปุกละ100บาทครับ
1: 6กระปุกก็600อ่ะนะ
0: ครับผมวันนี้เขาเอาฟอกัสผสมให้หรือเปล่าในกาแฟเนี่ย
1: ฟอกัสดิ
0: ผสมกาแฟก็ได
1: ้ฟอกกาแฟ
0: ผสมกับกาแฟดื่มเลยแอลิต้าเอ็มก็ได้ลิต้าเอ็มโกก็ได้แล้วก็ผู้สูงวัยที่อยากจะรับประทานไบโอดีเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนให้กับร่างกายแต่แม่มันลำบากเหลือเกินไม่กินอะไรก็ไม่ค่อยจะลงนะนี่เลยครับผสมนมนะฮะผสมนมก็ได้ผสมน้ำร้อนก็ได้น้ำอุ่นไปเอาน้ำร้อนเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ช้อนตวงจ้วบแล้วประทานทีละ3เม็ดนะ3เม็ดก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับ
1: ทีละ3เม็ดนะ
0: ฟื้นฟูสุขภาพของท่าน
1: ไบโอดี
0: ไม่ใช่ป่วยแล้วมากินนะต้องกินตอนไม่ป่วยทั้งหมดทั้งปวงที่เราพูดไปเนี่ยมียาอยู่2อย่างนั้นเองนอกนั้นอาหารเสริมหมดเลยที่เราจดทะเบียนเป็นยาก็คือยาสมุนไพร
1: ไทยทิพย์โอสถทั้ง2สูตรนะ
0: เป็นยาแผนโบราณ มีเลขที่ทะเบียนยา G33/55แล้วก็ G11/55พยัญชนะตัว G อย่างที่เคยบอกนะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคำว่าสมุนไพรผลิตและบรรจุในประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีพ.ศ.ลำดับที่ประมาณนั้นนะฮะและเป็นยาสามัญประจำบ้านด้วยนะครับอีกยาหนึ่งคือยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
0: นอกนั้นแล้วก
1: ็
0: อาหารเสริมล้วนๆเลยครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางนั้น
0: อันนั้นต้องมีอะไรนะ
1: อย.อย.ต้องซื้อกันนะ
0: ครับผม41คนไทยไปอยู่ประเทศลาวครับ
1: เป็นยังไง
0: ถูกสปป.ลาวส่งกลับเพราะอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ไปเป็นแอดมินเว็บพนันหนีมาจากเขมรนู่น
1: หนีเขมรไปตั้งหลักฐานอยู่ที่เวียงจันทร
0: ์ย้ายจากเขมรไปอยู่เวียงจันทร
1: ์ไปสร้างชื่อเสียเน
0: ี่
1: ย
0: เวียงจันทร์เนี่ยนะไปทำให้เสียชื่อประเทศเสียประเทศไทยเสียชื่อเสียงแล้ว
1: นั่นสิ
0: เนเน่ก็ลงทุนแทบตายพวกนี้ก็ไปทำร้ายประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีใครมาคบอยู่แล้วนะดูสินั่นเมื่อวานนี้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายครับโดยท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพร้อมกำลังก็กำลังฝ่ายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงนะไปรับตัวคนไทย41คนครับ
1: แบ่งเป็นหญิง30คนเป็นชาย11คนเนี่ย
0: นุ่นเอามาจากสปป.ลาวนุ่น
1: หลังจากถูกทางการลาวจับกุม
0: แล้วก็ผักสายไล่ส่งไปกลับบ้านมึงไปชิ้วๆเนี่ยนะ
1: เข้าประเทศไทยเบื้องต้นเนี่ย
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย
1: ์หรือว่าเป็นบุคคลตามหมายจับไม่มี
0: ไอ้11คนเนี่ยไม่มีหมายจับเว้ย
1: อ
0: ันนี้บริสุทธิ์ทีนี้จากการตรวจสอบประวัติการเดินทางพบว่าทั้ง41คนเนี่ยนะ
1: ไปทำงานเป็นแอดมินการพนันอยู่ที่ประเทศกัมพูชาโน่นนะ
0: แอดมินของเว็บพนันแห่งหนึ่งนะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปะทะกันครับนะชายแดนไทยกับพม่า
1: จึงได้ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศ
0: เขาทะเลาะกับเรายังอยู่บ้านเขาอยู่ได้หน้าด่าน
1: ผลสุดท้ายกลับมาแล้ว
0: ไปอยู่หน้าด่านไปอยู่กับเขาน่ะนี่ไม่กลับมาบ้านเราที่หนีไปเวียงจันทน์นู่นเนี่ย
1: ไปสปป.ลาว
0: ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์นั่นน่ะ
1: ไปทางนู่นพรมแดนหนองคายอยู่นะ
0: แล้วก็เช่าหอพักเป็นฐานเปิดเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิด24ชั่วโมงเลยนะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: ค่าจ้างเดือนละ15,000ถึง18,000
1: มีค่าจ้างดีไง
0: อยู่บ้านเราก็ได้ราคาเงินเดือนขนาดเนี้ยต่อมาครับ22กรกฎาคมครับ
1: ทางด้านทางการลาวได้กวาดล้างการจับกุมเครือข่ายเว็บพนันผิดกฎหมาย
0: และก็ปราบปรามการค้ามนุษย์สแกมเมอร์อย่างหนัก
1: แล้วก็ถูกจับกุมตัวได้นะ
0: ส่งตัวกลับไปประเทศไทยเลย
1: 41คนไทยวันก่อนไทยก็ส่งเขมรกลับไปตั้ง50กว่าคนแล้วมั้ง
0: นะแม้แต่ผมจับได้นะผมประหารหมดเลยนะเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เดี๋ยวมันจะเข้ามาอีกสิ
1: ละหารเขาไม่ได้นะ
0: นั่นนะสิประชากรทั่วประเทศนะมันมีทั้ง หลายประเทศที่เข้ามาอยู่ในบ้านเรานะเราต้องเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะพ่อนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: มันมาผิดหูผิดตาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบซะ
0: พูดแบบน้องนัดที่อันนั้นนะเรือธนาเนี่ยช่วยกันดูแลหน่อยนะพ่อมึงแม่มึงนี่แหละมันไม่ทำร้ายมันบ่อนทำร้ายบ้านเราอ่ะถ้ามันเจ็บมันป่วยก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็บอกเขาว่าไอ้นี่มันเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ใช่เอะอะมันกำลังป่วยหนาวสั่นปั๊บผักสายไล่ส่งมันก็ไม่มีมนุษยธรรมมาเด
1: ้อ
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนี่เอายาไทยทิพย์โอสถมันกินซะ
1: เราก็มีทั้งสองสูตรนะ
0: ใช
1: ่
0: ทนปวดก็โหยเนี่ยมันเกาอย่างเงี้ยมือเท้าแตะพื้นเนี่ยสะดุ้งเลยนะ
1: ทรมานนะไม่เชื่อลองเป็นดูคนเป็นเกาเนี่ย
0: เพราะว่าโชเล่เป็นอยู่
1: รักษาอยู่เนี่ย
0: ตอนนี้ไม่เดินขยเยกแล้วแต่ก็กินยาไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมไหมเนี่ย
1: โอ้สบายตัวไปเยอะเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอด
0: นักกีฬาเนี่ยนักกอล์ฟเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับสนามกีฬาเนี่ยสนามกอล์ฟจอมพลปอของลพบุรีเนี่ยโอ้ยหลายคนนี่ขับมอเตอร์ไซค์ดองแดงมาหาผมเฮ้ยช้างไว้จะไปออกรอบขอหนึ่งชุดเนี่ย
1: ไทยทิพย์เนี่ยนะ
0: ไทยทิพย์นี่แหละครับแล้วก็นู่นร้านยาดีเป็นสัตว์หลังบอกก็สอนตลาดบุรีนะ
1: อ
0: ันนั้นเขาก็นักกอล์ฟตัวยงเลยครับ
1: ชอบตีกอล์ฟไง
0: หลุมหนึ่งไม่กลัวใครครับหลุมต่อไปไม่มีใครกลัว
1: แล้วมีกี่หลุมอ่ะ
0: 28หลุมตี28 29ได้ไง16หลุ
1: ม
0: มีตีหลุม17ดิ
1: มีหลุมเกิน
0: เนี่ยผมก็เล่นไม่เป็นนะเคยแต่ได้กอล์ฟอยู่กับที่ไม่เคยออกรอบเพราะว่าเรา
1: ไม่ถนัดนะ
0: ไม่ถนัดฮะ
1: ไม่ค่อยดี
0: ผม
1: กีฬามันเยอะนะ
0: กีฬาผมก็เล่นแค่4คนแค่นั้นเนี่ย
1: เป็นเนื้อไง
0: เล่นสี่คนนั่งร้องบนรอตำรวจมาน่ะ
1: เรียกเล่นไพ่แหละ ตัมมี่โดนจับหนีเข้าต้นปีนต้นมะพร้าวเลย
0: อย่าไปเล่นครับการพนันน่ะ
1: ไม่ดี
0: หลายคนที่ชอบโทรหาผมเนี่ยนะโทรวันนี้หวยออกอะไรอยู่ว่าออกอะไรแต่ผมถูกนะ มันโชเล่ก็ถูกบ่อยเลยผมไม่ค่อยถูกเลย คนเราเวลาตอนเช้าในบ้านเราประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะเนาะ
1: ใช่
0: เช้าๆขึ้นมาเนี่ยจะเห็นพ่อบ้านแม่บ้านคนเฒ่าคนชราแก่ชราใส่บาตรตักบาตรกันหน้าบ้านใช่มั้ย
1: แล้วไง
0: เดี๋ยวพระมากันใส่บาตรเอ๊ทุกวันก็มาใส่บาตรนี่2วันแล้วไอ้ข้างบ้านไม่ออกมาใส่บาตรไว้นะพอเข้าไปดูปรากฏว่า
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ช้างป่าช้างป่ามาจากไหนไม่รู
1: ้
0: มาทำลายเสียชีวิตคารั้วบ้านเลยนะ
1: อ้าว
0: ครับตำรวจจากสภ.หนองใหญ
1: ่หนองใหญ่ชลบุรี
0: ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมว่าม
1: ีผู้เสียชีวิตในสวนหลังบ้านหมู่ที่5
0: ตำบลห้างสูงอำเภอหนองใหญ่ก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยครับ
1: ที่เกิดเหตุได้อยู่ในสวนนะ
0: ครับมีรั้วรอบขอบชิดอย่างดี
1: แล้วเจ้าพบร่างใครนะ
0: นายดิเรกอายุอนาม60ปีเสียชีวิตบริเวณติดกับรั้วบ้านสวมกางเกงแต่ไม่สวมเสื้อนะศีรษะลักษณะนี่ยุบนะ
1: และแขนด้านขวาเด็ด
0: ท่อนบนหักนะบริเวณลำคอมีร่องรอยของฟกช้ำด้วยนะ
1: ในลักษณะที
0: ่ใกล้กันพบล่มล่มกันฝนเนี่ยนะ
1: กลางที่กระไว
0: ้กลางล่มไว้นะจากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบจุดพบศพพบรอยเท้าช้างครับ
1: ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณโอ้โห
0: 43เซนติเมตรอ่ะ34เซนติเมตรเนี่ยนะแสดงว่าไม่ใช่ตัวเดียวแล้วเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ทีนี้เพื่อนบ้านเราว่าก่อนเกิดเหตุนะญาติจึงอยู่สมุทรปราการก็โทรมาหาน
1: ายดิเลกเนี่ยนะ
0: ไปดูหน่อยสิไปไหนไว้หน้าโทรประสาทไปติดแต่ไม่มีคนรับสายเนี่ย
1: ไม่รับสายแต่ปกติดิเลกเนี่ยนะ
0: จะออกมาตักบาตรปากซอยทุกวันน่ะจะไม่เห็น2วันแล้วนะ
1: ไปมาใส่บาตร
0: รู้สึกผิดปกติไงเนี่ยพอเข้าไปดูที่บ้านประตูก็เปิดไว้โทรศัพท์ก็เปิดไว้นะ
1: ติดตามหาบริเวณสวนเนี
0: ่
1: ย
0: ได้กลิ่นเหม็นด้วย
1: พบร่างแล้ว
0: ไปเจอร่างแล้วดิเรกนอนเสียชีวิตอยู่ข้างรั้วลวดหนามน่ะ
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่า
1: เสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้ายร่างกาย
0: เนื่องจากตามร่างกายพบรอยเท้าช้างอยู่ปรากฏอยู่
1: อย่างไรก็ตาม
0: ก็ต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์ครับ
1: รวมทั้งพยานหลักฐาน
0: สอบ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างละเอียดเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: หาหลักฐานกัน
0: นั่นนะสิ
1: ช้างเหยียบตายเลย
0: ครับผมช้างอย่างลุงช้างนี่เหยียบใครก็ไม่ตายหรอก
1: นั่นเต้
0: นี่ช้างนี่ก็ต้องบ่งบอกถึงอะไรอะความธรรมชาติของมันนะมันยืนกระดิกหางก็เรียกอะไรนะหางสลัดไปสลัดมาเหมือนไล่แมลงอะไรเงี้ยนะสะบัดหูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็เคี้ยวอาหาร อารมณ์ดีนะ
1: ครับ
0: ถ้ามันยืนโยกตัวไปโยกตัวมาอย่าเข้าใกล้นะนะ
1: อ
0: ันตรายน้ำจะมายังรู้เลยนะน้ำจะท่วมเนี่ยช้างก็จะเดินขึ้นดอยขึ้นบนมันเหมือนกับเป็นการพยากรณ์อากาศว่าน้ำจะมาอะไรประมาณนั้น
1: เรื่องของช้างเนี่ยนะ
0: มีการอพยพช้างขึ้นที่สูงเตรียมรับฝนค่ำนี้นะครับเฝ้าระวังนะน้ำแม่งแม่งตังน้ำแม่งตังเพิ่มระดับทุกที่เมื่อวานนครพนมเป็นไงล่ะ
1: ก็ท่วมมาได
0: ้ในรอบ30ปีอ่ะ
1: แล้วก็นู่นน่ะน้ำโขงก็ปล่อยมาจากจีนจากลาวน่ะ
0: ครับ
1: ส
0: ำนักชลประทานต่างๆนี่ก็เริ่มประชุมกี่จังหวัดจะมีชัยนาท
1: ปากกลางเนี่ย
0: ชัยนาทสิงห์บุรีอุทัยธานีลพบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนะครับก็เตรียมตัวแล้วใครทำงานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้ว
1: ก็ต้องป้องกันกัน
0: ครับที่เชียงใหม่ที่อำเภอแม่แตงก็มีการอพยพช้างนะก็เรียกช้างตระกูลสามเนี่ยนะครับ
1: ตระกูลแสนเหรอ
0: ครับซึ่งแม่น้ำแม่แตงเนี่ยไหลผ่านพื้นที่เลี้ยงช้างปริมาณน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
1: หลังจากก่อนหน้านี้ระดับน้ำก็ลดลง
0: สามารถเข้าไปดำเนินการเคลียร์พื้นที่และฟื้นฟูบริเวณได้โดยรอบแล้ว
1: ตอนนี้น้ำขึ้นมาอีกแล้ว
0: น้ำขึ้นมาอีกแล้วเป็นการบ่งบอกนะเชียงใหม่เมืองที่เขาเรียกอะไรนะเมืองที่อยู่ด้านบนของประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมาเยอะเนี่ยภาคกลางก็รอรับได้เลย
1: ใช่
0: รอรับได้เลยเนี่ย
1: อ่
0: ะโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691 0812901691
0: หรือจะโทรหาโชเล่ก็081 924 4377 0819244377
1: นะ
0: ครับผม
1: หากันบ้างนะ
0: กาญจนบุรีนะฟังทางตชด.กาญจนบุรีทุ่งสงก็ฟังอยู่ที่ตชด.ทุ่งสงนะสตูลก็ฟังตำรวจภูธรภาค9
1: ฟังได
0: ้ครับถ้าไม่มีวิทยุฟังโทรมา
1: สั่งซื้อกัน
0: เดี๋ยวจัดให้เลยวิทยุเปิดเพลงดับเบาและฟังข่าวแล้วของเราสองคนเนี่ยนะ
1: ทั้งช้างทั้งหมูเนี่ยนะ
0: ครับบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ฟังเพลงแล้วมันเบื
1: ่อ
0: ฟังข่าวบ้างที
1: ่ก็มาฟังกัน
0: แล้วก็อย่าลืมไปทำบุญกันนะเนี่ยวันที่15ที่จะถึงเนี่ยนะที่วัดของเม้าตำบลโคกสลุดใช่ไหม
1: ข่าววงลพบุรีนี่เขาจะวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนหลังใหม่นะ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวไปทอดกฐินกันที
1: ่
0: วัดเทพกุญชรไม่ใช่ดิ
1: เทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: เทพกุญชรก็อยู่อำเภอเมือง
1: แล้วก็วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีนี่ก็วันที่15เดือนพฤศจิกายนเหมือนกันเลยนะ
0: และ31ตุลาคม
1: 31ตุลาคมนี่ก็เป็นทางด้านกฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: อ้าว1พฤศจิกายนก็ที่วัดโคกพรมหลุมข้าวโคมโรงนะ
1: โอ้สำรองลพบุรีก็ไปร่วมงานกฐินสามัคคีกัน
0: แล้ววันนี้ใครซื้อไทยทิพย์โอสถก็ได้ทำบุญแล้วกระปุกละ5บาท
1: 5บาทนะรวมทอดกฐินกัน
0: รวมทอดกฐินซื้อที่ดินถวายทางสำนักสงฆ
1: ์ห้วยถ้ำจำปา
0: ครับ
1: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: หลวงพี่ช้างกับหลวงพี่หมูนี่ไม่เกี่ยวกันนะ
1: ก็ไปช่วยกันสะพานบุญก็เลยสะพานบุญ
0: เราเป็นสะพานบุญให้ครับที่จังหวัดนนทบุรีกกต.บอกว่าพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ.คนใหม่แล้วนะครับ
1: ภายใน60วันนะ
0: หลังได้สูญเสียพันตำรวจธงชัยนายกอบจ.คนเก่าเนี่ยนะที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นางชุลีพรชาญใบพัดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี
1: ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐ
0: นายกองค์การบริหารจังหวัดนนทบุรีถูกยิงเสียชีวิต
1: ทางด้านกกต.ก็จัดให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งที่ว่าง
0: ภายใน60วันครับหรือประมาณวันที่9ตุลาคมนะฮะซึ่งนับจากวันเสียชีวิตของนายกอบจ.แต่ว่าสมาชิกอบจ.ไม่ต้องเลือกนะ
1: ไม่ต้องเลือกเฉพาะนายกใช่ไหม
0: ตามกฎหมายก็บอกถ้านายกลาออกหรือสั่งยุบสภาเนี่ยต้องเลือกใหม่หมดแต่นี่ท่านเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายเลือกตั้งเฉพาะตัวนายก
1: นายกคนเดียว
0: ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองครับ
1: ตำแหน่งเดียว
0: เบื้องต้นได้หารือกับทางด้านปลัด ปลัดของอบจ.นนทบุรีคุณณัฐภู
1: ม
0: ิในฐานะที่จะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น
1: ประจำจังหวัดนนทบุรี
0: ในเรื่องของกำหนดวันเลือกตั้งแต่จะต้องหารือกันอีกครั้งนึง
1: มีข้อกำหนดหลายเรื่องอะนะ
0: แต่ก็จะเร่งประกาศวันรับสมัครแล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดครับ
1: ทั้งนี้ก็หลังจากที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตเนี่ย
0: ท่านรองนายกอบจ.นนทบุรีทั้ง3คนก็จะพ้นตำแหน่งไปด้วยทันที
1: อ๋อนี่พ้นไปด้วยอะเน
0: ี่ยรองก็ต้องพ้นนะผู้รักษาราชการแทนนายกอบจ.ก็คือปลัดนั่นเองครับ
1: ปลัดต้องรักษาการแทนเน
0: ี่
1: ย
0: รองนายกก็หมดสภาพพ้นสภาพก็เรียกพ้นสภาพไม่ใช่หมดสภาพถ้าหมดสภาพเลยต้องนี่นี
1: ่
0: ตอนเช้ามาพวกดื่มเหล้าหมดสภาพ
1: หมดสภาพเนี่ยนะ
0: โอ้ยกาแฟไข่ลวกเอาโปรมิกออยไปกินด้วย
1: รับประทานโปรมิกออยนะ
0: พอโปรมิกออยจวบกันไปหมดปั๊บนะไบโอดีทั้ง3แคปซูลนะ
1: ไบโอดีนะ
0: พวกแห้งๆทั้งหลายเนี่ยนะเอาอันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะ
1: ครับ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า
2: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: อาพาธแผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: คยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
1: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและ

กาแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับดี

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: น้องพิษบอกเมื่อวานออกอากาศไปด้วยดีค่ะไม่มีอะไรติดขัดแต่เสียงที่ออกมามันจะก้องๆไปหน่อยต้องดาวน์โหลดไปเนาะขอบคุณน้องพิษสวัสดีครับ3625สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าลุงช้าง
0: จากที่ไหนล่ะจ๊ะนี่อ่ะ
1: จากคลองเจ็ดหนองเสืออ
0: ๋อหนองเสือเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่ตอนเนี้ย
1: อ๋อจ้า
0: เดี๋ยวโทรกลับอยู่ตำบลอะไรจ๊ะเนี่ย
1: ตำบลบึงบอนค่ะ
0: โอ้บึงบอนหรือบึงบา
1: บึงบอนเคยสั่งยาลุงช้างกินเลย
0: โอเคเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวก็ได้ยินเสียงตัวเอง
2: หนองเสือปทุมธานีนะ
0: หนองเสือปทุมธานีเมื่อวานไปบึงชำอ้อมาทีมงานก็ไปส่งปุ๋ยเดี๋ยววันนี้ไปส่งสีมหาโพ
2: ธิ์สีมหาโพธิ์ไง
0: ครับผม
2: ไปส่งกัน
0: รู้สึกจะเลยประจันตคามไปหน่อยมั้ง
2: เลยมหาโพธิ์เนี่ยนะ
0: เลยดงบังไปหน่อยเราเคยไปส่งดงบังแล้วไงนะครับแล้วก็คุณพี่จากโพทองอ่างทองนะจะเอาปุ๋ยตันหนึ่งเดี๋ยวเขาอยากจะรู้ว่ามีใครใช้บ้างเดี๋ยวผมจะไล่เลี้ยงให
2: ้
0: ที่หนองไม่ไก่เนี่ยเขาใช้ปุ๋ยกันแล้วลองโทรมาหาลุงช้างหน่อยดิพี่สาจากพนมเศษท่าตะโกท้องไม่ถ่ายผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลมาหลายวันแล้วเอาสายเลี่ยมจอย
2: อันนี้ต้องสายเลี่ยมจอยนะ
0: กระปุกหนึ่งก็ได้ไม่เสียค่าส่งอ่ะ350 บาทถ
2: ้
0: าซื้อ2กระปุกก็แถมกระปุกหนึ่ง
2: แถมให้
0: แกกลัวไม่กูไม่ออกไง
2: โอ้
0: กูจะไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยกินผักผลไม้เป็นอย่างเงี้ยนะอะไรที่มันเป็นไฟเบอร์ระบายได้ดีควรจะกินแบบนั้นบ้างไม่ใช่กินหมูเนื้อไก่ปลาไม่กินเนี่ยเห็นไหม
2: ครับ
0: เอากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะว่าไหมลุงโชเล่
2: ก็เลือกรับประทานหน่อย
0: เค็มเกินไปไตก็พังเอ้าน
2: ี่แหละ
0: หวานเกินไปแบบหวานก็มาอีก
2: หวานถามหาเยอะกันนะ
0: กินข้าวเยอะอีกไขมันจุกอีกเบาหวานขึ้นอีก
2: ลำบากของการเป็นคนเนี่ย
0: ครับ
2: เ
0: อาถึงบอกก็เกิดเป็นคนมันคนไม่เท่ากันไง
2: ไม่น่ามาเป็นคนกันเลยเนาะ
0: ไม่ให้เป็นคนจะเป็นอะไรไม่น่า อ่ะโทรหาลุงช้างครับ
2: 0812901691
0: หรือโทรหาลุงโชเล่ก็081924437นี่สาวลาวใจดำทำไมรู้ไหม
2: ไม่รู้อ่ะ
0: มาเทศบาลครับหวังจะสวมบัตรเป็นคนไทยไง
2: แล้วยังไง
0: เจ้าหน้าที่ไหวพริบดีสังเกตเห็น
2: ก็ไง
0: แจ้งตำรวจเลยหมาตาโปลิสจับหน่อยดิเนี่ย
2: จับสาวลาวไง
0: ครับที่สระบุรีเนี่ย
2: เอาจับลาวหน่อย
0: มึงแน่จริงมาจับกูดิเนี่ย
2: ตำรวจสืบสวนสภ.เมืองสระบุรี
0: ได้รับแจ้งจากรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระบุรีว่ามีหญิงต้องสงสัย
2: เข้ามาทำบัตรประจำตัวประชาชน
0: ภายในห้องสำนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระบุรี
2: หญิงสาวคนนี้เป็นใครอะนะ
0: เป็นสาวจากสปป.ลาวแล้วก็ลูกสาววัย10 ขวบ
2: พร้อมด้วยนาย
0: ภูพิงอายุ45 ปีเป็นผู้พามา
2: ทำบัตรประจำตัว
0: นำบัตรประชาชนของคนอื่นที่เสียไปแล้วอ
2: ่
0: ะในลักษณะตัวหนังสือเลอะเลือนไม่สามารถเห็นเลข13 หลักได้อ่ะ
2: ชื่อและนามสกุลก็ไม่มีอ่ะนะ
0: มาขอทำบัตรใหม่ไง
2: ทำบัตรใหม่
0: เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรก็ตรวจสอบรายละเอียดสอบถามไปสอบถามมาก็ไม่สามารถจะให้ข้อมูลใดๆได้
2: ไม่ได้แล้ว
0: เจ้าหน้าที่ก็เล่าว่านายภูพิงเนี่ยนะคนที่พามาบอกว่าหญิงสาวชาวลาวเนี่ย
2: เป็นยังไง
0: จะไปซื้อตั๋วรถประจำทางแต่ไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากว่า
2: เลขบัตรประจำตัวเนี่ยมันเลือนลาง
0: จึงได้ให้พามาทำบัตรให้ใหม
2: ่
0: เพราะตรวจสอบเลขบัตรประชาชนและตัวผู้ขอทำบัตรใหม
2: ่มัน
0: ไม่ใช่คนคนเดียวกันเนี่ย
2: เออ
0: มันก็มาสวมสิทธิ์ในทะเบียนราษฎรนั่นเอง
2: จึงได้แจ้งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเข้าไปดำเนินการ
0: จากนั้นครับหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรก็ได้มาสอบถามปรากฏว่าผู้ขอมีบัตรบอกพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรเท่านั้นแหละครับ
2: เป็นยังไง
0: ตอบไม่ได้สักเรื่องอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ไม่รู้ว่าพ่อแม่ชื่ออะไร
0: ขนาดอายุเท่าไหร่ยังไม่รู้อ่ะ
2: สงสัยเนี่ย
0: ก็อัตจรอหันกลันยอ
2: เอออ
0: ัศจรรย์เหลือเกินว่ามาได้ยังไงเนี่ย
2: มาได้ยังไงเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็ได้ไปตรวจฐานข้อมูลก็พบว่าเจ้าของบัตรตัวจริงเนี่ยใบหน้าไม่ใช่แบบนี
2: ้
0: ไม่ตรงกับคนที่อยู่ใน ในรูปเนี่ยนะในบัตรเนี่ยนะ
2: ไม่ตรงกัน
0: เขาเลยถามว่ามาสวมสิทธิ์คนอื่นใช่ไหม
2: นั่น
0: ไปเอารายการของใครมา
2: เขาบอกว่า
0: เขาไม่ยอมรับ
2: ไม่ยอมรับ
0: ทางคาดคันทราบว่าเป็นคนฝั่งสปป.ลาว
2: แล้วก็มีคนไทยพามาด้วยกันสองคนเนี่ยนะ
0: ครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
2: ผู้ชายคนหนึ่ง
0: เดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับนะครับนะเดี๋ยวโทรกลับนะ6903เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะไม่คุยกับผมเท่าแล้วดูที่น่ะ
2: ไปแล้ว
0: เดี๋ยวจะเป็นแบบคุณเจ๊ปองคนนั้นน่ะ
2: เจ๊ปองไง
0: พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวปองโทรกลับนะเนี่ยเดี๋ยวดูโทรกลับนะพี่ร้องแล้วนี่แหละนี่ๆๆจะกลัวอย่างงี้เหมือนกันนะเนี่ย
2: นาน
0: เอออ้าวก็จากนั้นน้องเขาก็นั่งร้องไห
2: ้ก่อนตำรวจจะควบคุมตัว
0: ไปสอบสวนในใดข้อเท็จจริงมา
2: เออ
0: ทีนี้ท่านหัวหน้างานทะเบียนราษฎร์กล่าวเสริมว่า
2: จากการตรวจสอบพบว่าหญิงสาวชาวลาวเนี่ย
0: มีการสวมสิทธิ์มาหลายพื้นที่ครับ
2: อ้าว
0: มีการสวมสิทธิ์ปลวกแดงระยองด้วยนะ
2: รหัสล่ะ
0: เห็นตนเห็นในบัตรไม่ใช่เพียงแค่ที่ภาคใต้นะมันจะเป็นรหัสของจังหวัดหนองคายด้วย
2: ส่วนบัตรของ
0: ลูกสาวนี่อยู่เพชรบูรณ์
2: อ้าว
0: คาดว่าหญิงชาวลาวคนเนี้ย
2: เป็นไง
0: ไปก่อเหตุมาทั่วประเทศไทยแล้วล่ะ
2: เอมาสวมบัตรไง
0: โอ้มาเจอเจ้าหน้าที่ตลาดบุรีบ้านเราอะ
2: เขาตรวจเข้มนะ
0: จากการสอบถามนางสาวหนิงเล่าว่าหนิงเนี่ยเป็นสาวสปป.ลาวชื่อพลอย
2: ชื่อพลอย
0: ทำงานไซต์ก่อสร้างที่เดียวกับในภูพิง
2: อ๋อแล้วก็เมื่อในภูพิง
0: จะกลับบ้านตลาดบุรีหญิงสาวชาวลาวพร้อมด้วยลูกวัย10ขวบ
2: ขอสายกลับไปด้วยนะ
0: เพื่อจะมาขึ้นรถต่อที่บกต.ตลาดบุรี
2: แต่ไม่สามารถซื้อตั๋วได้
0: เนื่องจากว่าบัตรประชาชนที่พกมาเลือนราง
2: แล้วก็ไม่มีเลขหลัก13ตัว
0: ครับนายภูพิงก็จึงได้อาสาพามาทำบัตรนี
2: ่ให้มาทำใหม
0: ่ที่เทศบาลเมืองตลาดบุรีเนี่ย
2: เพื่อจะได้ไปซื้อตั๋วกลับบ้านที่เพชรบูรณ์
0: ซึ่งตนและภูพิงก็ไม่รู้จักไม่รู้มาก่อนว่าเป็นชาวลาวอ่ะ
2: ไม่รู้ไงเนี่ย
0: ไม่รู้ว่าเป็นลาวกับคนอีสานเยอะบ้านเราดูแถวที่ปราจีนบุรีประจันตคามกบินบุรีก็โทรมาแต่ละคนก็ว่าภาษาอีสานกับผมนี่เนาะผมนี่โชคดีนะ
2: เป็นไง
0: ฟังได้แต่พูดไม่ได
2: ้ภาคใต้ก็ฟังได้
0: ภาคใต้ก็ฟังเมื่อกี้เป็นไงคนกระหลงอ่ะเอ้าไถ่แก้วพัดเลยแต่แกพัดเนี่ยเปิดดุกใช่ไห
2: ม
0: ผมพูดไม่ได้แต่ผมฟังรู้เรื่องไงทีนี้แกจะซื้อกระปุกเดียวกระปุกเดียวมัน290
2: นาน
0: มีเสียค่าส่งด้วยเอา2กระสุก2กระปุกไปเลยพี่500บาทกินได้เดือนนึง
2: 2กระปุก500
0: ไม่เอาจะเอากระปุกเดียวจะเอากระปุกเดียวมีค่าส่ง
2: นาน
0: ซื้อ2กระปุกไปกินได้เดือนนึงกินวันละครั้งนึงมันปวดกระดูกปวดข้อใช่มั้ยเล่า
2: ใช
0: ่ไทย
2: แก้วพัดนะเบื้องต้นตำรวจต้องควบคุมตัวสาวชาวลาวคนนี้เข้าห้องขัง
0: อ้าวเชิญก่อนแล้วลูกอีก10ขวบไปเข้าด้วยดิ
2: โง
0: ่สำหรับนายพิงกับนางสาวหญิงเนี่ยก็ต้องเรียกมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
2: ส่วนลูกสาวของสาวชาวลาวเนี่ย
0: ก็ติดต่อไปยังพ่อของเด็กที่มารับตัวให้ลูกไปดูแลหน่อย
2: โอ้
0: เอาลูกพ่อมันชื่ออะไรอ่ะ
2: ไม่รู
0: ้ชื่อโชเล่เปล่าเนี่ย
2: ไ
0: ปมีมาทางลาวมั้งเปล่าคนน
2: ะไม่มีไม่ได้ข้ามไปข้ามก็ไปเที่ยวก็กลับกันนะ
0: บ้านเราเนี่ยมันหลายเชื้อชาติศาสนาคุณผู้ฟังใครจะเข้ามาก็เข้าได้ง่ายง่ายภาษาไทยเนี่ยมันพูดจริงมันพูดยากนะครับว่านะแต่ใครไปอยู่บ้านเราเนี่ยพูดได
2: ้พูดไทยได้หมดนะ
0: ผมไปร้านนำเวทโอสถที่หนองม่วงนะลูกน้องก็มาจากพม่าทั้งนั้นเลยนะโอ้โหพูดไทยแจ๋วเลย
2: พูดชัดเลย
0: มาอยู่กันมา20-30ปีแล้วไง
2: พูดชัดกับคนเมาเลย
0: คนเมายังไม่เป็นชัดเลยไอ้เมามีหลายประสาทเนี่ยนะอันนี้เมายาบ้า
2: อ้าวว่ากันไป
0: ครับผม
2: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: เนาะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยแล้วกันพี่น้องคนไทยเนี่ยนะเพราะว่าแหมมันถูกแย่งอาชีพทำงานกันเยอะเลยนะ
2: ครับ
0: แจ้ง5ข้อหาอากับหลานเนี่ย
2: ขี่ม่วง
0: สิ่งเก๋งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2: 19คนน่ะ
0: ฝากขังคานการประกันตัวที่เมืองกาญหรือเปล่าเนี่ย
2: ที่ว่าชนศูนย์เด็กเล็กเด็กกำลังเรียนน่ะ
0: เ
2: ด็กเล็กกันน่ะ
0: ที่บ้านหนองสองตอนหมู่4ตำบลแก่งเซียนน่ะ
2: กาญจนบุรีอำเภอเมืองอ่ะน่ะ
0: เป็นเหตุทำให้เด็กชั้นประถมวัยอายุ 2-4 ขวบที่กำลังหลับอยู
2: ่เด็กกำลังหลับกลางวันเนี
0: ่
2: ย
0: ได้รับบาดเจ็บ19รายเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับ
2: ใช่สิ
0: ล่าสุดครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีพศวีเรืองผู้ครับ
2: ได้เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งหมู่สามตำบลแก่งเซียน
0: นะฮะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของบำรุงขวัญให้แก่เด็กชายเด็กหญิงชรินทิพย์
2: วัย2ขวบได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะเนี่ย
0: ท่านตำรวจบอกวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มในชัชวาล
2: พร้อมด้วยเดชพานุพงศ์อายุ30ปี
0: ซึ่งเป็นหลานชายที่มาด้วยการจากการตรวจสารเสพติดปรากฏว่า
2: ทั้ง2คนเนี่ยนะ
0: ฉี่สีม่วงทั้งคู
2: ่แล้วก็มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนมาด้วย1บอก
0: โอ้โหฉลองเลี้ยวแรงยังโดนสั่งนายกยังสั่งฝันเต็มที่ไม่เลี้ยงนี่ปืนปลอมอีกนะคุณฉลองก็ยังมีทะเบียนนะ
2: ระบาดเนอะ
0: ปืนนี่นะใครอยากได้บอกนะครับจะขายให้ถูก
2: ๆปืนขายเลย
0: ไม่รู้จะขายอะไรนะหน่อย
2: มีทะเบียนเนี่ยนี่มีทะเบียน
0: ถึงจะขายเมียแล้วเนี่ย
2: โอ
0: ้ทีนี้ก็โดนข้อหา1ขับรถประมาท2มีอาวุธไว้ในครอบครอง3พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน4เสพยาเสพติด5ขับขี่รถในขณะขับยาเสพยาเสพติด
2: อ้าวนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
0: เจ้าหน้าที่จะได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวไว้แล้วนะจ๊ะ
2: ประกันตัวด้วยโ
0: อ
2: ้ขับไปชนศูนย์เด็กนักเรียนเล็กกันน่ะ
0: ครับ
2: กำลังหลับกลางวัน
0: กำลังหลับเลยพระคุณแม่คุณเอ้ยเนาะนางศาลนะ
2: ครับ
0: ที่วสป .711 นะครับมันลามหมดแล
2: ้
0: วเดี๋ยวจบจากวสปเราก็ไปฟังกันที่
2: จทล .197 ลพบุรี
0: ส่วนเสียงจะค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
2: เดี๋ยวฟังเพลงอีกครึ่ง
0: ฟังรายการเพลงเนาะชอบกันจังเลยลุงช้างเปิดเพลงถูกใจ
2: อ
0: ะไรลุงช้างจะมาจัดสดๆก็ไม่รู้ว่างั้น
2: ม
0: ันจัดสดแล้วไม่ตรงกับเขาชาวบ้านเขาไง
2: นาน
0: ครับอ่ะนี่แหละปลัดเมืองพัทยาสั่งสอบยุติปฏิบัติหน้าที่เทศกิจและลูกจ้างเอาซอสเนี่ยนะครับไปรีดนักท่องเที่ยว 2,000 แล้วไม่มีใบเสร็จ
2: ไม่มีใบเสร็จเนี่ย
0: ไปเอาใบเสร็จอะไรให้เขาไม่รู้จากที่เป็นข่าวเป็นข่าวมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย
2: ใช่สิน
0: ะนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและไกด์นำเที่ยวร้องเรียนพฤติกรรมบุคคลแต่งกายลักษณะคล้ายเทศกิจ
2: พิเศษเมืองพัทยา
0: บริเวณแหลมบริหายนะครับหลังถูกเชิญตัวเข้าเต้นแล้วก็แจ้งความผิดเกี่ยวกับรถท่อดัง
2: แล้วก็สูบบุหรี
0: ่แล้วมีการเรียกเก็บ
2: เงิน
0: 2,000 3,000 น่ะโดยผู้ร้องเรียนบางรายระบุว่าไม่มีเอกสารเปรียบเทียบปรับ
2: แล้วก็ใบเสร็จนะ
0: ก็ไม่มี
2: ตามที่เสนอข่าวไว้นะ
0: ล่าสุดนะครับ
2: เป็นไงอ่ะนะ
0: เมื่อวานนี้ศาลาว่าการเมืองพัทยานายเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยปลัดเมืองพัทยา
2: เปิดเผยความคืบหน้าเนี่ย
0: บอกเมืองพัทยาได้รับทราบเรื่องตั้งแต่วันที่9แล้ว
2: นานสิ
0: ทางตรวจสอบข้อเท็จจริงในเช้านี้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมารายงานตัวเอาข้อมูลมาให
2: ้ที่นารองนายก
0: จะได้นำเรื่องไปร้องเรียนนายกอีกทีนึงนะครับ
2: เอา
0: ให้รับผิดชอบโดยตรงอะเนาะ
2: นั่นสิ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นที่เกิดเหตุก็เวลา 9:00 นบริเวณลานสีฟ้าแหลมบริหายพบผู้กองข้องเกี่ยวทั้งหมด6รายครับ
2: แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา3ราย
0: ได้แก่เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจ2ราย
2: เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจปรากฏในภาพอีก1ราย
0: ส่วนอีก3รายเป็นพนักงานจ้างเหมาแบบ
3: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: มาใหม่
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
8: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็น

0: ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
1: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

หารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของ

0: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
1: .1330คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
3: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็

0: ก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่
1: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
4: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691 0812901691
6: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
7: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนี่ยทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
8: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
9: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
10: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
6: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

แม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบๆเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเขี่ยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี้
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเลยนะ
0: เราส่งวสป711ปั๊บเราก็มาขยับกันที่
1: จทล1197จังหวัดลพบุรี
0: ครับผม
1: ฟังกัน
0: ยังอยู่ด้วยกันนะตำรวจภูธรภาค9สตูลนะครับตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
1: ฟังกัน
0: วสป.1449ชุมพร
1: ยังอยู่กัน
0: จ่อส.1กรุงเทพ
1: ฟังกันนะจ๊ะ
0: ฟังวิทยุกันเข้ามาแล้วนะครับ
1: วิทยุทานซิสเตอร
0: ์เหลืออีก4เครื่องแล้ว
1: ซื้อกันได้สั่งกันมา
0: ครับผมจะได้มีวิทยุฟังรายการเราเนาะ
1: ใช่
0: เหลือ4เครื่องเหลือ4เครื่องรีบสั่งซื้อกันนะหมดแล้วก็อีกนานกว่าจะสั่งมานะ
1: ใช่
0: ครับที่ลพบุรีเนี่ยนะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีเขาใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยคุมเข้มการคัดกรองนะ
1: และป้องกันพฤติกรรมการเรียนแบบเนี่ย
0: เพื่อป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนให้ครูเวรตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดดูมาเช้านี้ครับที่โรงเรียนเทศบาลตีระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
1: ลพบุรี
0: นายภาสกรปิ่นชัชวาลผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
1: ได้สั่งการให้ครูเวร
0: ประจำหน้าโรงเรียนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชั้นสูงสุด
1: ขั้นสูงสุดได้นะ
0: เพื่อคุมเข้มการคัดกรองและก็ป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียนโดยจัดครูเวรตรวจคัดกรองบุคคล
1: แล้วก็สิ่งผิดกฎหมายก่อนจะเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุม
0: โดยท่านภาสกรปิ่นชัชวาลผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล4
1: ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
0: ท่านกล่าวว่าหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมกราดยิงในโรงเรียน
1: ก็สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทย
0: เป็นอย่างมากโดยมีข้อมูลสรุปสถานการณ์ความสูญเสียผู้เสียชีวิตรวม9ราย
1: แล้วก็แบ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เนี่ย
0: ภายในโรงเรียน7รายซึ่งเป็นคุณครูบุคลากรทางการศึกษา5ราย
1: แล้วก็เด็กนักเรียนหญิงวัย12ปีอีก1ราย
0: และนักเรียนชายผู้ก่อเหตุวัย14ปีที่ยิงตัวเองเสียชีวิตครับ
1: นอกจากนี้ยังพบร่างของคุณปู่คุณย่า
0: ของผู้ก่อเหตุถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักก่อนหน้านี้ด้วย
1: นอกจากนี้ยังพบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บซึ่งมีนักเรียน
0: และผู้เกี่ยวข้องได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งได้รับการกระจายตัวส่งโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีก็ต้องบอกกล่าวเล่าสิให้ครูเวรไปตรวจสอบ
1: คุมเข้มนะ
0: โดยท่านนายกจำเริญสละชีพครับนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีท่านได้วางมาตรการไว้อย่างรัดกุม
1: แล้วก็ยกระดับการมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
0: เพื่อคุมเข้มการคัดกรองและป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบเหตุความรุนแรงของโรงเรียนอ้าวกฤษณพงศ์อยู่รอดครับ
1: ส่งข่าวมานะ
0: หลังจากไม่มีข่าวแบบนี้มาตั้งนานเนี่ยมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะนินทาใครแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: นินทาพักพวกกันนี่แหละสบายใจว่าก็ไม่โกรธที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคุณไตรรงพลตำรวจไตรรงอะนะที่เป็นเจเลเป็นว่าที่โฆษกสำนักงานตำรวจด้วยเนี่ยได้ขอความร่วมมือลดการแพร่ภาพชื่อภาพผู้ก่อเหตุที่ยิงในโรงเรียนเตือนระมัดระวังเรื่องการเรียนแบบด้วยนะครับ
1: ก็ต้องระวังกันนะ
0: ครับท่านพลตำรวจไตรรงผิวพรรณนะฮะพลตำรวจโทครับรองเจเลแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพุทธโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจากการติดตามข้อมูลในคดีกราดยิงครั้งนี
1: ้มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มือสื่อมวลชน
0: เพจข่าวและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะครับคือขอพิจารณาลดการเผยแพร่ชื่อภาพใบหน้าและประวัติของผู้ก่อเหตุ
1: ในลักษณะที่ทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นจุดสนใจ
0: เหตุผลสำคัญไม่ใช่เพียงเพื่อคุ้มครองบุคคลในครอบครัวนะ
1: ซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุก็ไม่สมควรจะถูกสังคมลงโทษไปด้วย
0: แต่ยังเกี่ยวข้องกับการป้องกันเหตุในอนาคตด้วย
1: จากข้อมูลปรากฏในการสืบสวนของคดีเนี่ย
0: พบพฤติกรรมที่ควรได้ให้ความสำคัญก็คือมีการนำเหตุการณ์ยิงใส่ในต่างประเทศมาเปรียบเทียบก่อนที่จะมีเหตุเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอ๊ะท่านฉลองเลี้ยวแรงแกไปดูเล่นเกมมากเปล่าวะคว้าปืนได้ยิงนายกเลย
1: ก็ว่ากันไป
0: เนาะ
1: นนทบุรีทั้งนั้น
0: นนทบุรีแล้วผู้ว่าจะเตรียมทำบุญใหญ่แล้วน่ะเออเอาลิเกไปเล่นดิฉลอง
1: เกโชเล่พงษ์นรินทร์เนี่ยนะหากันไปบ้าง
0: ม
1: ีงานก็ติดต่อกัน
0: ป้าอะไรนะที่อยู่นนทบุรี
1: ป้า
0: ที่โทรมาตอนดึกเถื
1: ่อโอ้ป้าแกรุ่นนี้ไม่เคยโทรมา
0: เลยรุ่นนี้ไม่โทรแล้วก็ลูกพาไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
1: ไปเมืองนอกง่าย
0: อยู่เมืองนอกถ้าอยู่เมืองนอกก็ฟังรายการเราได้นะ
1: แกฟังไม่ได้แล้วเ
0: พรา
1: ะเข้าโทรศัพท์ไม่ได
0: ้โทรศัพท์ทุกเครื่องที่มี Google ท่านพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได
1: ้
0: ถ้าไปฟังได้หมดคุณลองกดฟังได้เลยแล้วว่าทีมงานเราเอารายการเราเนี่ยไปสั่งในเรดิโอการ์เด้นนะที่จะดังไปทั่วประเทศทั่วโลกอ่ะพอเข้าไปอยู่ในนั้นปั๊บเราดึงออกมาเป็นลุงช้างเรดิโอปุ๊บเนี่ยสามารถฟังได้นะลองทำดูลองทำดูไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะ
1: ได้เลย
0: มาดูเรื่องราวที่สังกัดสตูลหน่อยตอนนี้ฟังกันอยู่ตำรวจภูธรภาค9เนี่ยนะ
1: ล้างบางสอบโกงท้องถิ่นอบจสตูลน่ะ
0: ครับ
1: แจ็คพอตแจ็คพอต
0: อบจสตูลแจ็คพอตข้าราชการใหม่ลงชื่อล่องหน4ใน5จ่อโดนเพิกถอนนะเดี๋ยวส่งข้อความมาในไลน์เลยนะครับผมล้างบางเนี่ยความคืบหน้ากรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1: ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: ที่กำลังเป็นกระแสถูกจับตาจากสังคมอย่างหนักนะครับล่าสุดผลกระทบสะเทือนมาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับ
1: อบจ.เนี่ยนะ
0: โดยท่านทวีศักดิ์เล็กสุดรองปลัดอบจ.สตูล
1: รักษาราชการแทนปลัดอบจ.สตูลเนี่ยนะ
0: เปิดเผยการเจาะลึกถึงประเด็นนี้ว่าทางอบจ.สตูลได้ใช้บัญชีผู้สอบผ่านจากส่วนกลางไปประมาณ8ตำแหน่ง
1: ในกลุ่มของสายงานช่างนะ
0: และพัสดุที่ขาดแคลนโดยได้รับการจัดสรรและก็เรียกบรรจุมาแล้ว5รายครับ
1: เรียกมา5รายแบ่งเป็น2ล็อตนะ
0: ล็อตแรกบรรจุเมื่อวันที่29พฤษภาคม67จำนวน3ราย
1: มีวิศวกรและก็ช่างโยธา
0: และล็อตที่2บรรจุไปเมื่อ1กรกฎาคม67จำนวน2ราย
1: มีช่างไฟฟ้าและก็นักวิชาการพัสดุเนี่ยนะ
0: ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสงขลานราธิวาสปัตตานีและ
1: จังหวัดสตูลด้วยนะ
0: ครับแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการตรวจสอบพบทุจริตของส่วนประกอบท้องถิ่นเนี่ยได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ออกมานะครับ
1: พบว่าข้าราชการใหม่ของสบจ.จังหวัดสตูลเนี่ย4ใน5คนเนี่ย
0: ไม่มีรายชื่อในบัญชีใหม่ครับมีเพียงคนเดียวที่มีชื่อได้เลื่อนลำดับนะครับ
1: ได้เลื่อนลำดับขึ้นนะ
0: เดี๋ยวได้จิตส่งข้อความมาในไลน์นะครับผมกำลังจัดรายการอ่านข่าวอยู่จ้าครับผม
1: สำหรับสถานะทั้ง4เนี่ยในขณะนี้นะ
0: นายทวีศักดิ์อธิบายว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะ
1: ถือว่ายัง
0: มีสภาพเป็นข้าราชการอยู่
1: จนกว่าจะมีหนังสือคำสั่ง
0: และแนวทางการปฏิบัติจากกรมส่งเสริมครับซึ่งก็
1: ส่งมาถึงจังหวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เข้าสู่กระบวนการเพิกถอน
0: สภาพการเป็นข้าราชการ
1: เนื่องจากถือว่าไม่มีคุณสมบัติสอบผ่านมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เออ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ1594นะเดี๋ยวโทรกลับครับผมมีวิทยุไม่เปิดเพลงเบา
1: ๆ
0: และไม่ฟังข่าวแล้วของเราสองคนเนี่ยนะ
1: ว่ากันอย่างนั้นแล้วประเด็นเรื่องเงินเดือนล่ะ
0: ที่ได้รับไปแล้วเนี่ยล็อตแรกรับไปแล้ว3เดือนล็อตหลังรับไปแล้ว1เดือนจะต้องเรียกคืนหรือไม่เนี่ย
1: มา
0: อบจ.ต้องรอความชัดเจนจากส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ทำงาน
0: เพราะตามหลักการแล้วเนี่ยหากบุคคลนั้นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ใช้แรงกายแรงใจทำงานข้าราชการไปแล้วอาจจะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องคืนเงินก็ได้เพราะไปทำงานนี
1: ่
0: แต่ทั้งนี้ต้องดูข้อกฎหมายด้วยนะคุณผู้ฟัง
1: บอกว่ากันไป
0: ต้องดูให้รัดกุมด้วยมันละเอียดอ่อนนะ
1: เรื่องของการโกงสอบกัน
0: ส่วนคดีอาญาต้องดูเจตนาด้วยเพราะว่าบางเคสเนี่ยพ่อแม่วิ่งเต้นลูกไม่รู้เรื่อง
1: ลูกก็ไม่รู
0: ้ประเด็นที่น่าสนใจคือบทลงโทษทางอาญาจะตามมาหรือไม
1: ่
0: ในมุมมองของท่านรองปลัดบอกว่าน่าสนใจนะ
1: อันดวิศักว่าอย่างนั้น
0: เรื่องอาญาต้องมีสูตรเจตนาว่าเด็กมีส่วนรู้เห็นเป็นการจ่ายเงินทุจริตหรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว พ่อแม่วิ่งเต้นให้เน
1: า
0: ะอันนี้พูดตรงๆนะบางทีหากผมไม่รู้หรอกว่าน้องเขาจะรู้หรือไม่รู้บางคนพ่อแม่เป็นคนจัดการให้
1: ก็อยากให้ลูกได้ทำงานได
0: ้ไม่ได้บอกลูกไว้ไง
1: ผ่านงานเนี่ยนะ
0: กลายเป็นว่าลูกไม่รู้อีโหน่อีเน่ด้วยซ้ำไปว่าทุจริตนึกว่าตัวเองสอบได้เป็นตัวเองก็ทำข้อสอบได้ด้วยนะ
1: บางทีก็ไม่รู้ว่าเด็ก
0: นะครับท่านรองปลัดอบต. อบจ.สตูลระบุเพื่อเตรียมเรียกเจ้าตัวมาพูดคุยเพื่อประเมินสภาพจิตใจด้วยนอกจากนี้ยังได้ตอบข้อสักถามกรณีชื่อของนายกอบจ.สตูลเนี่ย
1: ถ้าไปปรากฏหนึ่งในคณะกรรมการการสอบนะ
0: การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยรองปลัดยืนยันหนักแน่นว่า
1: ว่ายังไง
0: ผมเชื่อว่าท่านเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: เรื่องนี้หรอก
0: ท่านเพิ่งเข้าไปเป็นตัวแทนของนายกอบจทั่วประเทศในบอร์ดกลางเดือนในปีเดียวเนี่ย
1: เพิ่งปีเดียว
0: หน้าที่ของกรรมการก็คือการดูแลภาพรวม
1: ส่วนขบวนการจัดสอบเนี่ย
0: การจัดรายการชื่อการปฏิบัติงานลึกเชิงลึกนี่นะ
1: เป็นเรื่องของกรมการส่งเสริมเนี่ยนะ
0: ร่วมเป็นมหาวิทยาลัยจัดสอบด้วย
1: แล้ว
0: กรรมการบอร์ดด้วย
1: บอร์ดด้วยบริหาร
0: ไม่มีสิทธิ์ไปรู้ไปเห็นเกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรอก
1: โอ้
0: เอาให้กำลังใจกันทุกคนเลยนะ
1: เอา
0: แต่อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองนะ
1: นั่นเ
0: ด้ดูแลตัวเองนะนะครับเรื่องของสุขภาพก็ต้องเป็นเรื่องสำคัญ
1: ดูแลกัน
0: สุขภาพตัวเองไม่มีใครมาดูแลเราหรอก
1: อ
0: ย่างดวงตาเนี่ยทุกคนใช้หมดนะ
1: ต้องเห็นต้องมองทุกวัน
0: ต้องเห็นทุกวันนะวันนี้เขาก็มีอาการเป็นไงบ้างอ่ะมันพร่ามัวฝ้าฟางมองไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้งต้องดูแลกันด้วย
1: ยาหญ้าบลิงนะ
0: ไม่ใช่ยานะแม่นะ
1: ยาหญ้าบลิง
0: มาโทรมาหนุ่มช้างซื้อยาตาหน่อยไม่ใช่ยา
1: เดี๋ยวกะตา
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตามีทั้งยาหญ้ามีบลิงทั้งดีแคร์นะครับที่ดูแลสายตาถ้าดูแลเรื่องของตับเรื่องของไตก็ต้องเป็นหน้าที่ของ
1: โปรมิกออย
0: ครับคุณแม่จากวัดเขาแก้วเดี๋ยวผมเอาไปให้นะ
1: โปรมิกออย
0: ไ
1: ง
0: ก็สั่งมา4กระปุกแถมให้กระปุกหนึ่งไง
1: เดี๋ยวส่งให้
0: เดี๋ยวไปขับรถไปเองเลยเดี๋ยวทางผ่านอยู่แล้ว
1: ดองแดงไปแล้ว
0: ดองแดงดองแดงไปร้านนพรัตน์ด้วยไง
1: โอ้
0: นพรัตน์ก็ส่งมาหน้าโรงพยาบาลฐานบกเนี่ยวงเวียนสะแก้วเนี่ยนะแล้วก็เมื่อสักครู่ได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่อยากอยู่บางระจันค่ายบางระจันเน
1: า
0: ะ
1: ว่าไง
0: บอกร้านพิมพ์ชนกหมอยาเขาไปซื้อแล้วไม่มีขายผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมโทรไปก็ไม่รับสายเหมือนกันนะ
1: ไม่รับไง
0: คราวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ทีนึงแล้วปรากฏว่าปิดร้านคลอดลูก
1: โอ้
0: ผมก็ไปเยี่ยมไปเยือนมานี่ก็เป็นปีแล้วสองขวบแล้วมั้งเด็กขวบสองขวบแล้วยังไงถ้าฟังอยู่เนาะส่งข่าวหน่อยนะพิมพ์ชนกหมอยานะหรือไม่ก็พิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
1: หมดมาแล้วก็สั่งไปใหม่ได
0: ้ส่งข่าวเหมือนนี่ละร้านพาราเภสัชเนี่ยร้านพาราเภสัชบอเฮียแกเสียชีวิตเจ๊เขาก็เปิดอยู่พักนึงแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดแล้วไม่มีสินค้าเราละสิงห์บุรีก็จะมีอยู่ที่ร้านหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลี
1: สิงห์บุรี
0: แล้วก็ร้านสิริชัยเภสัชทรบกสสิงห์บุรีส่วนที่จิตราหมอยาเนี่ยผมต้องเอายาไปเปลี่ยนนะครับก็บอกว่าหมดอายุ
1: หมดอายุไง
0: เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนนะใครอย่าไปซื้อนะไปซื้อถ้าหมดอายุอย่าไปเอาเดี๋ยวบอกให้ร้านเขาเลยมันหมดอายุอาจจะได้เปลี่ยนเพราะว่าแกสั่งทีไปเยอะไง400-500กระปุกนะมันเปลี่ยนได้หมดอายุนะนะครับแต่จริงๆไอ้ยาแผนโบราณเนี่ยมันไม่หมดอายุหรอกแต่ว่ามันต้องหมดอายุตามกฎหมายกฎหมายเขากำหนดไว้เลยวันที่เดือนที่เป็นเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุอย่างเงี้ยนะครับอีกร้านนึงก็สุภชัยฟาร์มาซีนี่เขารับที500กระปุกแต่ไม่หมดอายุเพราะว่าแกไม่ขายคนเดียวไง
1: เอาไปส่งต่อ
0: ไปส่งร้านหมอไสทองส่งร้านอะไรสันปรมาซีเภสัชกรคมสันไปส่งร้านจีงว่นจันช่องแคไปส่งร้านรวมยาทรดบกสตาคลีโอ้อีกหลายร้านนะครับโพทองโอสถนี่หันคาด้วยนะเฮียสุภชัยก็ไปส่งที่นั่น
1: เอาไปส่งด้วย
0: นั้นพี่น้องบ้านเราที่อยู่ในเขตชัยนาทก็ไปซื้อได้ที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีหรือว่าที่ร้านเขาหมดเดี๋ยวก็แจ้งลุงช้างมาเพราะล่าสุดเนี่ย
1: ผม
0: ส่งดีแคร์กับยาลิติดวงไปให้นะครับก็เรียบร้อยดีส่วนที่ร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยอันนี้ก็ได้รับแล้วแจ้งมาแล้วว่าได้รับแล้วเจ๊ไม่อยู่ไง
1: โอ้รับแล้วนะ
0: เจ๊ไปทำบุญไปทำบุญที่เวียดนามนู่นนะ
1: โอ้ไปไกลเหมือนกัน
0: ไปสมน้ำหน้านักกีฬาวอลเลย์บอลแพ้ไงก็ไม่รู
1: ้
0: แพ้ไทยได
1: ้สามศูนย์นะนะ
0: เขาเคยเก่งนะ
1: เคยเก่งอยู่อันดับสี่บ้วยเลย
0: เออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเลขสามอีกไหม
1: มีเดี๋ยวไปแข่งรุ่น
0: โอ้ไม่จริง
1: เอเชีย
0: ถึงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนครับ
1: ประเทศจีนดูนะ
0: ครับลูกสาวผมกลับมาแล้วนี
1: ่ใครอ่ะ
0: บุ๋มบิ๋มไง
1: บุ๋มบิ๋มแม่น่ารักเลย
0: บุ๋มบิ๋มมาอยู่หัวเสาเนี่ยอยู่หัวเสากับใครคนนึงนะเดี๋ยว
1: น้องน่ารักเลย
0: น้องอมสินนี่คนนึง
1: เออเก่งเก่ง
0: แล้วก็เด็กอยุธยาอีกคนนึงนะไ
1: ปโอ้
0: ซีซั่นนี้ไม่เห็นหน้าเนี่ย
1: ส่วนมากจะเป็นสาวใต้เยอะนะ
0: ครับคนใต้ก็เยอะ
1: ครับ
0: อ่ะมาเรื่องของผบ.ตร.หน่อย
1: สั่งตำรวจทั่วประเทศยกระดับคุมเข้มอ
0: าวุธปืนวัตถุระเบิดปูพรมกวาดล้างทุกมิติครับ
1: กวาดล้างทุกมิตินะ
0: ครับยังไงก็ไปปราบโจรใต้หน่อยนะ
1: ม
0: าเช้านี้ครับผบ.ตร.ได้สั่งการมาทั่วประเทศโดยท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจในฐานะ
1: โฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: บอกว่าท่านกิตรัตน์เนี่ยนะพี่ตายของเราเนี่ยนะ
1: ผบ.ตร.
0: สั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศเลยนะครับ
1: ทั่วประเทศนะ
0: กำชับมาตรการเก็บเก่าอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
1: สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการบุกรุนแรงเนี่ย
0: หากมีการนำอาวุธปืนมานำวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆในหลายคดีเนี่ยนะ
1: เป็นเกิดให้การสูญเสียต่อร่างกายและก็ทรัพย์สินของประชาชน
0: เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
1: และก็ใช้ความให้ความสำคัญการป้องกันและก็ปราบปราม
0: ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับ
1: อ
0: ่ะก็ว่ากันไปนะต้องตรวจกันเข้มกันทีอย่าไปว่าตำรวจเขาเลยหน้าที่ของเขาต้องตรวจแน่เนาะ
1: ต้องตรวจต้องเช็คอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: ปืนเนี่ยนะ
0: บางคนเนี่ยเขาไม่ตรวจหรอกแหมบางทนไปทำลุกลิกลุกลิกลุกลิกเขาก็เรียกเขาตรวจคดหน่อยครับ
1: มีพิรุธใช่ไหม
0: เออผมมีอยู่ทีนึงอ่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผมก็โดนเรียกตรวจเนี่ยบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะให้ตรวจทำไมเราผมเข้าไปในป้อมตำรวจก่อนผมเล่นในนี้เข้าไปไงใส่เลี่ยมจอยเข้าไปไงท้องไม่ดีเห็นตำรวจลุกลักลุกลักลุกลัก
1: ขอฉี่ก่อนนะ
0: ผมไม่ได้ลุกลักหรอกผมเข้าไปจอดแล้วเข้าไปอื้ออะไรเออใส่เลี่ยมจอย2เม็ดนี่
1: เข้าห้องน้ำ
0: ก้นไม่มีวินัยนึกจะปวดก็ปวดเลย
1: ทะเลดปูดปูดปูดออกมาแล้ว
0: เออเขาให้กินก่อนนอนไงดันตะลึงไปกินตอนเช้าเลยพอตื่นเช้ามาไปกิน2เม็ดสายๆหน่อยไปทำธุระ
1: นาน
0: ปวดปัดปวดปัดปวดปัดเลยทีเนี้ย
1: นาน
0: สมหน้า
1: ว่ากันไป
0: ดีนะเจอป้อมตำรวจจะไปเจอด่านลอยเป็นไงที่เขาตั้งลอยๆกันเขาหาว่าหนีเขาจะหาว่าหนีเอานะผมต้องแนะนำว่าใครจะกินไซเลียมจอยหรือจอยมิกฟู้ดเนี่ยระบบการขับถ่ายตรงเนี้ยก่อนนอน
1: ก่อนนอนนะ
0: ท้องว่างๆก่อนนอนเนี่ยนะตอนเช้ามันจะได้ออกแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ไปไหนแล้วก็ตอนเช้าก็ได้สบายใจ
1: สบายใจอยู่บ้านทั้งวันนี่จะข้าวตอนไหนก็ได
0: ้เหลืองเราอะใครจะทำไมเอาท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมอย่างงี้ไหม
1: ใช่
0: กองทัพภาคที่สองแจ้งเหตุและกระสุนปืนต่อสู้รถถังปักคาต้นไม้กลางป่าดงใหญ่ครับสั่งให้ทหารเก็บกู้ระเบิดแล้วล่ะไอ้มันไปอยู่ยังไงมันต้นไม้นะ
1: ที่ไหนเนี่ย
0: กองทัพภาคที่สองอะ
1: บุรีรัมย์เนี่ย
0: ครับตำรวจและทหารก็ไปช่วยกันดูแลหน่อยทีนี้แม่ทัพภาคที่สองบอกว่าตามที่ปรากฏภาพในข่าวสื่อออนไลน์เนี่ยนะเมื่อวานนี้กรณีราษฎรพื้นที่บางบ้านลำนางรองใช่ไห
1: ม
0: อำเภออะไรนะอำเภอโนนดินแดง
1: จังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละ
0: ครับพบเห็นวัตถุคล้ายลูกระเบิดไม่ทราบชนิด
1: ปักคาอยู่บนต้นไม้อ่ะนะ
0: ไปปักยังไงอยู่นะ
1: ปักคาอยู่บนต้นไม
0: ้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ
1: ่ของทัพภาคที่2จริงได้แจ้งให้หน่วยทหาร
0: ประจำพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยนะ
1: เอาตัวสอบพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
0: พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งฐานเดิมของกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่215ปัจจุบันเนี่ยนะครับ
1: ปัจจุบันนี้กำลังมีตำรวจตะเวนชายแดนประจำการอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าถอนกำลังไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่นะ
0: ครับ
1: โดยวัตถุระเบิดที่พบเนี่ยนะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นกระสุนปืนต่อสู้รถถังเนี่ย
0: ครับ
1: ขนาดเท่าไหร่105มิลลิเมตรเนี่ยนะ
0: 105มิลลิเมตร
1: โอ้
0: ครับกองทัพภาคที่สองก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารประจำพื้นที่ ข้าดำเนินการวางกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายต่อราษฎรนะ
1: และได้สั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของจังหวัดบุรีรัมย์
0: ดำเนินการเก็บกู้ในวันที่11สิงหาคมคือวันนี้เนาะ
1: ให้เรียบร้อยแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชน
0: ไม่มีความรู้เรื่องอย่าเข้าไปใกล้นะ
1: ระเบิดที่ต้องให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้เขาเราจะไปเก็บกู้เองก็มาขายก็ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เดี๋ยวจะตุ้มตาม
0: โบ๊ะบ้าขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเป็นข่าวคราวกันอยู่นะ
1: โดยเฉพาะลพบุรีนี่เป็นบ่อยเลย เก็บมาขายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาวันนี้ก็ว่ากันไปว่ากันไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ส่วนข่าวนี้ลูกสาวลูกสุดโหดไง
0: ลูกโหดแทงแฟนใหม่แม
1: ่10ครั้ง
0: ก่อนจะรัวยิงอีก3นัดตายมั้ยน่ะ
1: โอ้โห
0: จะอยู่ไหมนะ
1: ตายจะกระแทงแล้วเราบ้างอะนะ
0: ครับผมเรื่องข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
0: ครับ
1: ไบโอดีไปเติมเต็มให้กับร่างกาย
0: รวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันทั้งสองสูตรดี
0: ครับผมที่สงขลาครับโอ้โหเสียดาย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ธรรมดาเขาฟังทางทุ่งสงได้สงขาน
1: ี่ข่าวทุ่งสงเนี่ย
0: ข่าวพวกมาเมื่อกี้เนี่ย
1: มันเป็นยังไง
0: ก็เขาฟังทางขึ้นตชดทุ่งสงได้แต่ว่าข่าวนี้มันเกิดที่สงขา
1: สงขาเนี่ยนะ
0: ได้รับแจ้งมีการทะเลาะวิวาทกันใช้อาวุธทำร้ายกันที่หน้าบ้านหลังหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดสงขาก็ไปตรวจสอบครับ
1: ไปที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: อ้าวชื่ออะไรอะนะ
1: ชื่อว่าวินัย
0: อายุเท่าไหร่แล้วเล่า
1: 53ปี
0: สภาพศพเป็นไง
1: นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
0: ร่างกายมีเลือดเต็มไหมเล่า
1: เลือดเต็มเลย
0: จากอะไรล่ะ
1: จากการถูกของมีคมเนี่ยแทงตามร่างกายหลายแห่งด้วย
0: โอ้มีกระสุนปืนด้วยไหมเล่าม
1: ีลูกกระสุนปืนตามร่างกายอีกหลายจุดเนี่ย
0: โอ้ยหนูมันตายตั้งแต่จึกแรกแล้ว
1: เรียกดายกแล้ว
0: เอาอีกแล้ว
1: ดายกอีกแล้ว
0: อะไรเปลี่ยนชื่อที่ไม่รู้ป๋าเลวัตที่พาผมเรียกโดยมีญาติร้องไห้ด้วยความเสียใจใกล้ร่างของนายวินัยผู้ก่อเหตุก็คือนายพีรพล
1: อายุ29ปีหลังก่อเหตุและก็หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้ว
0: จากการสอบสวนญาติของนายพีรพลทราบว่าแม่ของพีรพลเนี่ยเป็นช่างเสริมสวย
1: และก็คบหากับนายวินัย
0: จะไปมาหาสู่สักระยะนึงแหละวินัยกล่าวว่าตักเตือนนายพีรพลมึงเนี่ยนะมึงเป็นลูกมึงเป็นลูกนะมึงต้องกูเนี่ยเป็นพ่อใหม่ของแม่มึงก็จริงแหละ
1: พ่อเลี้ยง
0: แต่กูก็ดูแล้วว่ามึงไม่ดีนิสัยไม่ดีเสพยาบ้าเลยนะ
1: ไปว่าลูกเลี้ยงอย่างนั้น
0: เออก็ชวนแม่ที่โดนไปอยู่ที่อื่นนะไปอยู่บ้านผมไม่เล่าเออพออยู่กับลูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนซวยไปด้วยนะพ
1: ี่
0: เลยผมมันก็ไม่พอใจไง
1: ไม่พอใจ
0: เพราะคิดว่าหากแม่ไปอยู่บ้านนายวินัยแล้วจะไม่ได้ดูแลบ้านตัวเองไงทั้งสองฝ่ายก็มีปัญหากันเนี่ย
1: ทะเลาะกัน
0: เออ
1: ทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกันอยู่เรื่อยอ่ะ
1: เออ
0: โดยเมื่อวานนี้พีรพลไปต่อว่าวินัยไปติดพันแม่ของตัวเองเนี่ย
1: อ๋อไปต่อว่าม
0: ึงอ่ะมันคุยกับแม่กูนี่แม่กูไม่มีเวลาดูแลพวกกูเลยนะ
1: เอาไม่ดูแลบ้าน
0: น้องๆกูก็เหนื่อยแม่เออ
1: คนในครอบครัวก็ไปดูแลแล้ว
0: เป็นผัวใหม่ดีกว่าลูกเนี่ยพีรพลนั่งรับมีชึกจักจึกจักจึกจัก
1: รับมีด
0: เออก็มาเดือดสงสัยอะไรนึกว่าจะไปปาดคอไก่ละมั้ง
1: นั่น
0: เด้อทั้งวันเกิดเหตุ
1: วินัย
0: ไปที่บ้านหลังเดิมนี่แหละ
1: แล้วก็ก่อนที่นายวีรพลเนี่ย
0: ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนมาที่บ้านแล้วดองแดงดองแดงดองแดง
1: มาที่บ้านเมื่อไม่เห็นนายวินัยอยู่ในบ้าน
0: พอเห็นวินัยอยู่ทั้งปั๊บ
1: ทั้งคู่มีปากมีเสียงกันอีกครั้งนึงแล้ว
0: พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงอะเน
1: า
0: ะ
1: ทะเลาะกัน
0: พอพีรพลชักอาวุธไปปลายแหลมมาปาดคอวินัยเลย
1: โอ้โห
0: เป็นแผลชะกันคอกับขาดอะ
1: ก็เกือบขาด
0: หลังจากนั้นก้มหยิบอาวุธปืนขนาดจุด38ของวินัยที่พกไว้เนี่ย
1: ทำไง
0: เอ้ายิงวินัยซะเลยสิ
1: 3 4นัดปังปังปังเนี่ยนะ
0: แล้วก็หนีไปที่อยู่ทำไมเล่า
1: โอ้ถ่ายสักก็บ
0: อกญาติเขาบอกว่าวินัยเนี่ยมีลางสังหรณ์บางอย่างว่าจะเกิดเหตุร้ายนะ
1: หลังจากนั้น
0: ก็พกอาวุธปืนติดตัวตลอดเลยอ่ะ
1: ปืนไม่ได้ยิงคนร้ายนะยิงตนเองซะแล้ว
0: ตำรวจสืบสวนก็เร่งติดตามพีรพลนะเนี่ย
1: เร่งติดตามมา
0: คาดว่าจะหลบหนีในพื้นที่แหละยามมาดำเนินคดีสิ
1: ตำรวจก็ต้องตามหาตัว
0: ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรสงขลาก็
1: เข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเนี่ยนะ
0: พีรพลเอ้ยมึงทำลายหัวใจแม่มึงนี
1: ่หนีไปแล้ว
0: เออตอบคิดง่ายๆเน
1: า
0: ะ
1: แล้วทำไง
0: ปืนผาหน้าไม้นะดูจากกล้องวงจรปิดแล้วบันทึกภาพนาทีไว้ได้ทั้งสองคนกำลังกอดรัดฟัดเบี่ยงกันอยู่นะ
1: ก่อนที่จะลงไปที่พื้นบ้านเนี่ยนะ
0: แล้วพีรพลก็ใช้อาวุธปลายแหลมจ้วงแทงนายวินัย
1: แล้วก็
0: เสียหลักล้มรถแทงมัน10ครั้งเลยนะ
1: แล้วก็
0: ระหว่างนั้นเสียงหวีดร้องของ ของนายพีรพลก็เสียงดัง
1: แม่วีรพลร้อง
0: แม่พีรพลนี่แหละครับ
1: เออเอา
0: อ่ะลูกเลี้ยงก็พ่อเลี้ยงนะ
1: ผัวตายลูกติดคุกกันนะ
0: ครับ
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: น่าสงสารเนี่ย
1: แ
0: ม่ก็เป็นม่ายซ้ำสองเลยทีเนี้ย
1: นาน
0: ไหนลูกจะติดคุกอีก
1: อืม
0: นี่ก็เรื่องของพ่อพาลูก6ขวบขี่จักรยานซ้อนท้าย
1: หลังจากนั้น
0: เสียหลักไปชนรถกระบะเต็มแรงครับ
1: เสียชีวิตทั้งคู่เลย
0: โอ้เศร้าหนักกระบี่คุณผู้ฟัง
1: ทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะ
0: เออ
1: แกไปน่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกระบะเลยเนาะ
0: นั่นน่ะสิ
1: โ
0: ถ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: นะครับเป็นข่าวที่เราไม่น่าจะมาม
1: าสลดใจ
0: มันสลดใจอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังจะขี่รถขับรถขับอะไรก็อย่างที่บอกไงขับรถระวังชนคนข้ามถนนข้ามถนนระวังรถมันจะชนเอา
1: ประมาณนั้นนะต้องระวังกัน
0: ตำรวจสอนอนิมิตใหม่รับแจ้งรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถกระบะบริเวณถนนหทัยราชช่วงหน้าสถานีบริการน้ำมันใกล้เคียงแยกตัดถนนราชนิมิตเขตคลองสามวาครับ
1: กทม
0: ไปตรวจสอบหน่อยสิ
1: ไปกู้ภัยก็ไปนะ
0: ที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียน
1: กทม
0: ล้มคว่ำพังยับเยินรถกระบะโตโยต้าวีโก้ทะเบียน
1: กทม
0: สภาพประตูด้านซ้ายมีรอยพุ่งชนอย่างแรงครับ
1: และใกล้กันก็พบร่างคนเจ็บ2ราย
0: มีอาการหมดสติหน่วยกู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือปั๊มหัวใจนานกว่าครึ่งชั่วโมง
1: แต่ไม่เป็นผลนะ
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อว่าสุภโชค
1: อายุ36ปี
0: และลูกชายวัย
1: 6ขวบเนี่ย
0: นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งคู่ส่งศพไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: เบื้องต้นตำรวจอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมคนขับรถกระบะ
1: แล้วก็ตรวจจากกล้องวงจรปิดเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: เพื่อสรุปหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: โดน่าสงสารคุณพ่อแกเนาะ
0: สงสารเด็ก
1: ด้วย6ขวบเมื่อไง
0: 6ขวบหมดเวรหมดกรรมไอ้หนูเอ้ย
1: น่าสงสารนะ
0: นะ
1: น
0: ี่ไฟไหม้รถเก๋งหนุ่มสาวจอดรถวิ่งหนีตายอ่ะเพลิงลุกท่วมวอดทั้งคันนั่นน่ะ
1: แล้วมันไหม้ได้ยังไง
0: ที่เชียงใหม่นู่นน่ะ
1: นู่นไปที่ดอยสะเก็ดเลยหรือไง
0: 6โมงเย็นเมื่อวานเนี้ย
1: พนักงานสอบสวนสภ.ดอยสะเก็ดได้รับแจ้งเหตุแล้ว
0: มีรถไฟไหม้บริเวณหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง
1: ไฟไหม้รถเก๋งไฟไหม้รถเก๋งเน
0: ี่
1: ย
0: ไปดูหน่อยสิ
1: เพลิงไหม้อย่างรุนแรงเลยว่ะ
0: เจ้าหน้าที่เร่งใช้สารเคมีนะแล้วก็น้ำฉีดสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้จนเพลิงสงบ
1: พบว่ารถเก๋งเนี่ยได้รับความเสียหายไปทั้งคันแล้ว
0: ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดครับ
1: ตรวจสอบสภาพภายในรถแล้วก็มีชาวพม่า
0: โอ้ผู้ชายนี่คนเมียนมา
1: ผู้หญิงอ่ะ
0: เกาหลี
1: เป็นยังไงสองคนเนี่ย
0: อยู่ในการตื่นตระหนกตกกระจายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: เบื้องต้นก็ทราบว่าฝ่ายชายนี่เป็นคนขับ
0: ส่วนฝ่ายหญิงนั่งโดยสารมาในรถด้วย
1: เกาหลี
0: เดินทางมาจากอำเภอสันกำแพงนู่นน่ะ
1: เชียงใหม่นู่นน่ะ
0: ไฟกำลังลุกไหม้จากห้องเครื่องด้านหน้ารถก็รีบจอดรถซะ
1: แล้วก็พากันวิ่งหนีออกจากรถ
0: จากนั้นเปลวไฟก็ลุกท่วมรถจนเสียหายทั้งคันนะ
1: ไหม้ไปทั้งคันแล้ว
0: ครับไม่ทราบสาเหตุเพราะอะไรเหมือนกัน
1: ผู้หญิงเกาหลีมายังไงก็ประมาท
0: อ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายกันเยอะเนาะ
1: มีปืนไง
0: มีปืนนี่แหละ
1: ยิงตัวตาย
0: เมื่อวานนี้ตำรวจสภ.พยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคาม
1: เป็นไง
0: รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิวิสัย
1: จึงประสานแพทย์ของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิวิสัย
0: ครับไปสำรวจตรวจสอบหน่อยที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ไปพร้อมตำรวจทำการชันสูตรพลิกศพแม
0: ่ชายวัย63ปีเป็นผู้พิพากษาอาวุโสนะ
1: ของศาลจังหวัดบุรีรัมย
0: ์นอนเสียชีวิตในโรงเก็บของข้างโรงรถ
1: แล้วก็มีอาวุธปืน9บม
0: โดยกระสุนปืนเข้าที่ขมับด้านขวาทะลุซ้ายครับ
1: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานเอาไว
0: ้ปืนพกสั้นออโตเมติกขนาด9มม1กระบอก
1: กระสุน9มม
0: ในแมกกาซีนอีก4นัด
1: แมกกาซีนปืน
0: พร้อมกระสุนปืนอีก10นัดครับ
1: แล้วอยู่ในกระเป๋าของผู้ตายเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่สอบถามคนในครอบครัวได้รับการเบื้องต้นว่าผู้ตายเนี่ย
1: มีโรคประจำตัว
0: มีเรื่องเครียดในเรื่องการทำงาน
1: แล้วก็มีอาการซึมเศร้า
0: ไม่อยากเจอใครประมาณเป็นเดือนแล้ว
1: ไม่อยากพบใคร
0: เกี่ยวกับป่าเสรีหรือเปล่า
1: ไม่รู้
0: ไปบุรีรัมย์มันอ่ะ
1: ไม่รู้
0: ไม่เกี่ยวกันเนาะ
1: อืม
0: ใครจะยิงแค่เองอะเนาะ
1: นั่นสิ
0: มาเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ตายแยกตัวไปนอนคนเดียวด้วยนะ
1: แล้วภรรยาล่ะ
0: นอนอยู่บ้านอีกหลังนึง
1: หลังจากนั้นตอนที่ 5:30 นาที
0: ภรรยาเสียงดังยินเสียงดังคล้ายๆปืนนัดนึงอะ
1: ปัง
0: ออกมาดูก็พบว่าสามีแอลเน
1: เสียชีวิตที่โรงเก็บของไปแล้ว
0: ต้นญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำศพไปผ่าพิสูจน์เส
0: ร็จจะมอบให้ญาติดำเนินการตามพิธีทางศาสนาต่อไป
1: นั่นๆๆโอ้น่าสงสารแกเนาะ
0: โอ้ระดับนะอาวุโสขนาดนี
1: ้
0: ทำงานศาลนี่เขาอายุเท่าไหร่65 70ถึงเกษียณเนี่ยนะ
1: ไม่น่าเป็นโรคซึมเศร้าเลยเนาะ
0: ตอนนี้ตั้งแจ้งข้อหาฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.นนทบุรีเนี่ยนะ
1: เรื่องอะไร
0: สองข้อหาก็ควงปืนบุกยิงนายกอบจ.เนี่ยนะมีข้อหาอะไรบ้างนะ
1: สองข้อหาไง
0: เออฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนและอันดับแรกนะไงครับไปขัดแย้งเงิน11ล้านน่ะ
1: โดนสองข้อหาเลย
0: เออพกปืนยิงปืนเนี่ย
1: เอ้ยมันต้องมีข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะ
0: พยายามฆ่าฆ่าไว
1: ้คนขับรถไง
0: เออคนขับรถเนี่ยพยายามฆ่าไม่รู้เดี๋ยวก็คอยดูแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขเขายังบอกสูบบุหรี่นี่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการไม่ได้นะ
1: ไม
0: ่
1: ได้อยู่กันนะ
0: เออแล้วก็คนให้สูบก็โดนด้วยนะ157นายหนู
1: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
0: ไม่ดูป๋าเลยวัดมากเกินเนี่ยนะวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้ไปวัดประดับ
1: พรุ่งนี้นะ
0: พรุ่งนี้ไปวัดประดับ
1: ก็ไปอุดหนุนเขาได้นะ
0: ครับผมนี่แม่น้ำโขงแล้วครับ
1: ทะลัก
0: แต่จุดวิกฤตทะลักท่วมร้านค้าได้ถุนลานพญานาค
1: เฝ้าระวังกันนะ
0: น้ำสาขาล้นตลิ่ง6อำเภอนะครับ
1: โอ้โห
0: ที่นครพนมที่บึงกาฬที่หนองคายนะครับร้านค้าเยอะแยะเลยตั้งเรียงรายกันอยู
1: ่
0: นะครับที่ใต้ถุนลานพญานาคต้องตู้เย็นตู้แช่โต๊ะเก้าอี้ลอยน้ำต้องเอาออกก่อนนะ
1: นั่นดิเรื่องของน้ำ
0: เรื่องของน้ำเนี่ยนะเพราะนั้นแล้วน้ำเจ้าพญาจะเพิ่งไว้ใจนะตอนนี้เขาเรียกประชุมแล้วเนี่ย
1: กราบ
0: พระครับมารอรับยาไงปืนโผล่ไปจากจีวรก็ไม่รู้นะ
1: อ้าวตำรวจต้องไปตรวจสอบพบว่าเป็นอะไรนะ
0: ปืนปลอมโล่งอกทีหนึ่งพระพบมันทำไมล่ะปืนปลอมอ่ะ
1: อ้าวมีโทรศัพท์ด้วย
0: นะเป็นเคสโทรศัพท์มั้งเล่นพิลึกเกินที่ชัยนาทอ
1: ่
0: ะ
1: เล่นแปลกๆนะพระเนี่ย
0: ตำรวจชัยนาทแจ้งระทึกแล้วครับ
1: มีอะไร
0: รับแจ้งบอกมีพระพกปืนมาที่วัดไ
1: อ
0: ้มาจากวัดมาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร์น่ะ
1: มาโรงพยาบาล
0: เออพอไปตรวจสอบเอ้าเป็นปืนปลอมนะ
1: พระชื่ออะไรพระอะไร
0: ปีดา
1: ดนตรีสนอหรือเปล่า
0: เป็นพระลูกวัดที่อำเภอเนินขามนู่นน่ะ
1: จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะ
0: มานั่งรอรับยาอยู่นะที่อังสะแม่เจอปืนโผล่มากันเลย
1: โผล่มา
0: อ่ะไม่มีอะไรเวลาหมดแล้วครับ
1: ล่ำลานะ
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอก สดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุด
5: เป็นเพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
10: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
11: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน เมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
12: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
13: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวง
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
14: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
15: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าว
16: ขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
17: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
18: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
19: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
18: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
20: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100%

และป้องกันโรคหัวใจจีราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

จองตักล่วงหน้าน้องแพรวาพัชรีนะคะเริ่มต้นรายการข่าวรับอรุณวันนี้ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าว

0: รับอรุณพุธที่12สิงหาคมค่ะวันนี้วันแม่นะคะเริ่มต้นรายการด้วยจองตักล่วงหน้าตักแม่อุ่นที่สุดกับข้าวฝีมือแม่ก็อร่อยสุดนะคะแล้วก็ขอตังแม่เนี่ยง่ายสุดประมาณนี้เลยนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ทุกๆปีเป็นวันแม่แห่งชาติแต่ละปีก็จะมีคำขวัญวันแม่ด้วยนะคะปีนี้ก็มีคำขวัญวันแม่เหมือนกันค่ะพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนี่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะวันนี้ดอกมะลิแพงมากนี่ค่ะติดตามข่าวมากิโลกรัมจาก 5-600 กลายเป็น 1,600-1,700 เกือบ 2,000 คุณผู้ฟังค่ะทำไมถึงเป็นดอกมะลิคือดอกมะลิเนี่ยมีสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมออกดอกตลอดทั้งปีสีขาวก็เป็นความรักอันบริสุทธิ์และความปรารถนาดีของแม่ที่มีต่อลูกกลิ่นหอมที่ยาวนานสื่อถึงความรักและความผูกพันที่ไม่มีวันจางหายจึงมักจะมีธรรมเนียมนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบแม่เพื่อแสดงความรักเคารพและขอพรในวันแม่นะคะบางท่านก็จะมีพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรแม่ขอตังแม่พร้อมมาเลยพอจะกลับนี่แม่ร้องไห้เลยยืมไปเมื่อไหร่จะคืนอะไรประมาณนี้บอกรักหรือไม่ก็เขียนการ์ดขอบคุณแม่พาพ่อแม่ไปรับประทานอาหารร่วมกันบางคนก็ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านทำอาหารให้แม่สงสารเลยค่ะถ้าเป็นข้อนี้ปุ้มนี่สงสารแม่เลยถ้าจะให้ทำอาหารให้แม่กินเนี่ยพาไปกินข้างนอกเถอะถึงจะคนเยอะก็เหอะบางท่านก็นิยมที่จะพาแม่ไปทำกิจกรรมหรือไปเที่ยวนะคะร่วมกันในครอบครัวยุคนี้สมัยนี้ไม่สามารถจะเดินทางกลับบ้านได้มันเป็นวันหยุดวันเดียวระยะทางก็ไกลปัจจุบันก็โทรศัพท์วิดีโอคอลคุยกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะนี่แหละค่ะวันแม่ไม่ใช่วันสำคัญในปฏิทินเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นวันที่ทำให้หลายๆคนได้หันกลับไปแสดงความรักและขอบคุณแม่ผู้ให้กำเนิดนะคะแต่คุณผู้ฟังขาไม่ใช่วันเดียวนะคะไม่ใช่วันเดียวรักแม่รักได้ทุกวันค่ะคุณผู้ฟังแสดงออกได้ทุกวันไม่ใช่แค่เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะรู้สึกปลื้มปริ่มรู้สึกปลื้มปริ่มนะคะเป็นลูกที่แย่แต่ก็อยากจะเป็นแม่ที่ดีกับเขามั่งจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ติดตามเรื่องราวของข่าวกับปุ้มแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันวันนี้ปุ้มชี้แจงให้ได้ทราบเลยนะคะว่าจิราปิดรับออเดอร์ค่ะไม่พอจริงๆล็อตนี้แบบนะถ้าเกิดว่าจะรอนี่ก็คือจะช้าเลยแหละจะไม่ได้ภายในวันพฤหัสนี้เพราะนั้นปุ้มก็แจ้งให้ได้ทราบด้วยว่าโปรโมชั่นที่มีบอกแล้วว่าให้รีบสั่งนะคะหมดแบบชนิดที่ว่าต้องรอกันเลยค่ะรอบนี้ต้องขออภัยอย่างแรงเดี๋ยวสำหรับใครที่พลาดโปรโมชั่นนี้ต้นเดือนค่ะต้นเดือนจะมีล็อตใหม่ก็จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นคอยติดตามกันในช่วงเดือนหน้าได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยใครรีบแล้วอยากสั่งก็ไปที่ร้านเจ๊หมูได้จิราก็มีที่ร้านเจ๊หมูนะคะส่วน BGM Soft Gel วันนี้ยังมีส่วนลดอยู่นะคะวันนี้ BGM Soft Gel ยังมีส่วนลดอยู่อีก1วันจริงๆโปรโมชั่นน่ะมันถึงวันนี้ค่ะแต่เมื่อวานวันจันทร์เย็นวันจันทร์ค่ะมีคุณผู้ฟังโทรมาสั่งแบบนะ ปุ้มต้องไปขอรถอ่ะคือเขาซื้อเป็น10นะคะพอบอกว่าจิรารถซื้อเป็น10กระปุกเลยค่ะหลายเจ้าเลยที่แบบว่าสั่งเป็น10กระปุกเลยมาถึงก็12เลยคุณปุ้มนะคะ24เลยคุณปุ้มปุ้มเอาตายแล้วก็ได้แต่บอกว่าแบ่งๆคนอื่นบ้างเนาะอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะไปลดจำนวนลงเพื่อที่จะให้กระจายไปได้ทั่วถึงคุณผู้ฟังเล่นมาแบบนี้ปุ้มก็ส่งไม่หวัดไม่ไหวอันนี้ต้องขอบคุณพอจัดโปรปุ๊บก็อุ่นหนาฝาข้างกันเหมือนเดิมขอบพระคุณเดี๋ยวรอค่ะรอเดือน9นะคะแต่อาจจะช้านิดนึงนะคะคุณผู้ฟังที่รออยู่ก็เดือนหน้าน่าจะมีโปรโมชั่นมาอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของ BGM Software วันนี้ยังลดราคาอยู่นะคะโปรโมชั่นยังมีอยู่อีก1วันสั่งได้เลยส่วนจิรารอรอบหน้านะแล้วก็เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะมีคุณผู้ฟังถามปุ้มว่าสมุนไพรปราบหนูมันใช้ได้ผลจริงไหมหนึ่งในท้องตลาดนะคะตอนนี้ไม่มีใครแซงสมุนไพรปราบหนูปุ้มได้เลยบอกตรงๆนาข้าวจะปลอดภัยแล้วไม่ต้องฉีดพร่ำเพรื่อฉีดรอบนี้ข้าวเล็กไปรอฉีดอีกทีตอนข้าวออกรวงเลยค่ะนะคะบางท่านบอกออกรวงก็ไม่มีมากวนมันข้ามฤดูกาลไปเลยก็มีในบ้านก็เงียบบนฟ้าก็เงียบสั่งได้ใช้ได้เหมือนกันหมดโรงรถสบายใจหนูไม่กัดสายไฟนะคะคุณผู้ฟังนะสอบถามและสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของวัคซีนเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำนะคะคุณผู้ฟังขาน้ำมันขึ้นปตท.และบางจากปรับขึ้นเบนซินและแก๊สโซฮอลแล้วก็ดีเซลด้วยค่ะ85สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เช้าตรู่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะอันนี้เป็นราคาน้ำมันซึ่งที่ปรับขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่อไปในทางตันความหวังเกี่ยวกับการจะบรรลุข้อตกลงเพื่อลดความตึงเครียดและเปิดการเดินเรือในช่องแคบเออร์มุชแบบเต็มรูปแบบก็ไม่เป็นผลหลังทั้งสองฝ่ายยังตกลงเรื่องเงื่อนไขและข้อเรียกร้องต่างๆไม่ได้ส่งผลให้ความกังวลเรื่องของการหยุดชะงักการขนส่งน้ำมันดิบของโลกเพิ่มสูงขึ้นทำให้ภาพรวมของราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ทั้งหลายทั้งปวงก็มีผลต่อราคาน้ำมันบ้านเราอยู่แล้ว PTT Station และบมจ.บางจากปิโตรเลียมก็เลยประกาศปรับราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปนี่ค่ะแล้วก็มาที่เรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาสำหรับสภาพอากาศวันนี้43จังหวัดจะโดนฝนแบบเต็มๆกรุงเทพ 70% เลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งก็มีกำลังแรงมากขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีกำลังแรง บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงถึง3เมตรเลยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนเยอะด้วยร้อยละ70เช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะมีฝนตกหนักที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และมีฝนตกหนักในพื้นที่อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีด้วยนี่ค่ะภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันฝนร้อยละ40เท่ากันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ค่ะนี่ออกมาตกนอกเมืองบ้างก็ได้ตกแต่ในกรุงเทพเขตปริมณฑลเนาะที่อยากได้น้ำมาเกษตรกรอยู่รอบนอกนะคะแต่มากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะอ่ะเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็มาเรื่องของปืนแหมเมื่อวานท่านนายกพูดประโยคเดียวเป็นที่ร้าวฉานในสังคมกันเลยทีเดียวค่ะนายกสั่งห้ามพกปืนออกจากบ้าน 100% ฝ่าฝืนจับนอนคุกไม่ให้ประกันตัวด้วยอ่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการขั้นเด็ดขาดในการควบคุมอาวุธปืนจริงเหรอโดยรัฐบาลระบุว่าเตรียมเร่งผลักดันพรบอาวุธปืนระงับการต่อใบอนุญาตปืนทั้ง3ประเภทป.3, ป.4 และป.12จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากมติคณะรัฐมนตรีซึ่งนายอนุทินยังย้ำถึงแนวปฏิบัติที่เข้มงวดว่าในระยะนี้เนี่ยฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตั้งด่านตรวจค้นเน้นอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มงวดหากพบผู้ฝ่าฝืนพกพานอกเคหสถานจะถูกดำเนินคดีและคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนต้องเข้าห้องขังทันทีพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำแนะนำให้พกปืนไว้ป้องกันตัวเพราะปืนคือของร้อนที่มักจะย้อนมาทำร้ายเจ้าของได้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าอาวุธปืนห้ามพกออกนอกบ้าน 100% กฎหมายใหม่จะควบคุมอย่างครอบคลุมห้ามผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐขณะปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนออกนอกบ้านเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจับกุมจะส่งเข้าคุกสถานเดียวสนามยิงปืนก็ไม่มีข้อยกเว้นนักกีฬาที่จะนำปืนไปซ้อมต้องตรวจสอบจำนวนกระสุนกับสนามยิงปืนฝากอาวุธปืนไว้ที่สนามห้ามพกพาออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าแล้วสามารถเอาปืนมายิงป้องกันตัวในบ้านได้ไหมนายอนุทินตอบว่าไงวะคะยิงในบ้านก็ไม่ได้ลองไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นส่วนปืนเถื่อนเตรียมออกกฎหมายเปิดช่องให้นำอาวุธปืนเถื่อนหรือปืนมรดกที่ไม่สามารถโอนได้มาคืนทางการภายในเวลาที่กำหนดโดยจะได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการภายในทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมสั่งการให้ตรวจสอบข้าราชการคนใกล้ชิดผู้ติดตามรัฐมนตรีหากพบว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่งานนี้ก็ตัวใครตัวมันพร้อมระบุว่าคนที่มีพฤติกรรมข่มขู่รุนแรงจะต้องถูกตรวจสอบและยึดอาวุธปืนคืนทันทีผู้สื่อข่าวก็สอบถามอีกกรณีบัญชีทรัพย์สินระบุว่าภรรยาคนปัจจุบันของนายอนุทินครอบครองอาวุธปืนสื่อถามแบบนี้ค่ะสื่อก็ช่างรู้นะว่าภรรยานายกมีครอบครองอาวุธปืนอยู่ทำให้นายอนุทินอุทานด้วยความตกใจงั้นผมต้องระวังตัวผมเอง แล้วเปิดเผยว่าในส่วนตัวเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่มีอาวุธปืนในครอบครองเนี่ยค่ะพอถูกถามถึงว่าจะทำบุญประเทศเพื่อปัดเป่าเหตุร้ายซ้ำซากไหมนายอนุทินก็ตอบสั้นๆนะคะทำความดีไว้น้องทำความดีไว้นี่ค่ะแค่นี้เองสรุปวันนี้ทำดีหรือยังถ้ายังจะทำเมื่อไรนี่แหละค่ะทำดีไว้แค่นั้นเองไม่มีอย่างอื่นนะคะอ่ะยิงโจรในบ้านก็ไม่ได้แล้วขโมยมันถือปืนเข้ามาในบ้านเราเนี่ยแล้วเราก็มีปืนแต่เอามายิงขโมยไม่ได้ผิดแล้วยังไงจะเอาอะไรป้องกันตัวเองในบ้านเราไม่ได้ยิงขโมยในบ้านก็ไม่ได้ผิดกฎหมายก็รู้ว่ายิงคนน่ะมันผิดกฎหมายแต่นี่คือป้องกันตนเองและทรัพย์สินของมีค่าใช่ไหมเพราะว่าโจรเข้ามาแบบอาฆาตมาดร้ายมุ่งต่อชีวิตเราจะรู้ไหมล่ะก็ต้องกันตัวเองไว้ก่อนผิดคุณผู้ฟังคะซึ่งหลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีนักวิชาการเขาก็บอกแล้วว่าจะมีการเรียนแบบภายใน14วันเนี่ยแล้วมันก็มีพฤติกรรมเรียนแบบนักเรียนแชทขู่ก่อเหตุที่เชียงใหม่ค่ะมงฟอร์ดวิทยาลัยเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิงก็ประสานกับทางโรงเรียนมงฟอร์ดตรวจค้นนักเรียนครูเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนที่หน้าประตูทางเข้าอย่างละเอียดตรวจค้นในห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวระวังตัวสังเกตเหตุการณ์และการหลบภัยต่างๆหากมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียนก็คือวันที่10สิงหาคมเนี่ยเด็กคนหนึ่งของมงฟอร์ดวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์ลงในกลุ่มไลน์เพื่อนนักเรียนจะก่อเหตุรุนแรงโดยเฉพาะกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ชอบรังแกและคนที่เห็นด้วยกับการรังแกในครั้งนี้ก่อนจะมีการแคปและส่งต่อไปยังไลน์ของกลุ่มผู้ปกครองสร้างความแตกตื่นโกลาหลนะคะแจ้งมาที่โรงเรียนโรงเรียนต้องประสานเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนำกำลังเข้ามาตรวจสอบโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยติดตามตัวนักเรียนที่โพสต์ข่มขู่มาสอบถามเขาก็บอกว่าเขาทำด้วยความคึกขนองลงในกลุ่มเพื่อนไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้แต่ผู้ปกครองบางส่วนก็กังวลไปแล้วค่ะมารับลูกกลับบ้านกันไปนี่ค่ะสำหรับข้อความที่ปรากฏในกลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถจะติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้หาโพสต์อย่าได้หาทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์รุนแรงไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้หรือว่าช่วงไหนก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะที่มงฟอร์ดวิทยาลัยเชียงใหม่ภายในโรงเรียนก็ยังคงเป็นไปตามปกตินะคะนักเรียนก็มาเข้าแถวทำกิจกรรมเล่นกีฬาตามตารางเรียนฝ่ายผู้ปกครองเป็นห่วงก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแต่ทางโรงเรียนก็บอกว่าให้ติดตามจากทางโรงเรียนเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้ที่เชียงใหม่ไปโคราชไหมโคราชก็ด้วยมีชายปริศนามาตะโกนขู่จะกราดยิงโรงเรียนดังที่โคราชค่ะตำรวจปูพรมเลยค่ะคุณฟังตรวจเข้มเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงครึ่งพันตำรวจเอกสิริชัยศรีชัยปัญญาผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองโคราชรองผู้กำกับปราบปรามนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รถยนต์รถจักรยานยนต์ลงพื้นที่ที่โรงเรียนสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะหลังจากได้รับแจ้งว่ามีบุคคลข่มขู่ว่าจะก่อเหตุร้ายภายในโรงเรียนสุรนารีเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทางเข้าออกอาคารเรียนและจุดเสี่ยงต่างๆอย่างละเอียดก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติไม่พบผู้ก่อเหตุหรือผู้ต้องสงสัย ตามที่ได้รับแจ้งสถานการณ์ในโรงเรียนก็ยังคงปกติดีเจ้าหน้าที่ก็หารือร่วมกับดร.ธนวัฒน์สุขเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีและคณะผู้บริหารเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนได้ทราบเพื่อป้องกันความสับสนและความตื่นตระหนกนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังก็นักวิชาการเขาก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าจะมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบนี้ในช่วงระหว่างหลังจากที่เกิดเหตุนะก็ต้องเฝ้าระวังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสถานการณ์เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนกลับมาช่วงหน้ามีอะไรมาเล่าเรื่องราวชาวบ้านแล้วก็เรื่องของพระชอบจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังจดเบอร์ปุ้มไว้0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
3: น
2: ี่
3: ปลาหล
2: ว
3: ยนะหมู 12 บางปูนะจ๊ะป้าอยากได้ยาที่อะไรนะรวงก้มอะจ๊ะวีซ่า2ฉีดก็รวงก้มเหรอ
4: หน้ากี่ไร่คะ
3: แล้วก็8ไร่อ่ะจ้ะ1ลิตร
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ใช้หมดเลยเนาะทีเดียวเลยเนาะเนี่ยมันรวงมันก้มแล้วล่ะออกจนหมดแล้วโหออกเสมอมันดีจังเลยแต่แล้วใช้ไป2คราวแล้วเนี่ยดีใจจังเลยข้าวนี้
2: เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนา วัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคบาดโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

0: อุ่นรักจากตักแม่ค่ะเพลงจากคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะต้องเปิดต้องเปิดในช่วงวันแบบนี้เนี่ยเพลงแบบนี้ต้องหยิบมาเปิดให้ฟังกันเพราะว่ามันกำลังได้ฟิลกำลังได้บรรยากาศกำลังมีความรักความผูกพันแม่ลูกผูกพันอะไรประมาณนี้ค่ะปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้ฟังเพลงหวานๆแบบนี้ในเวลาวันอื่นๆแต่เราสามารถที่จะแสดงความรักกับแม่ได้ทุกๆวันนะคะคุณผู้ฟังค่ะฟังเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการกันไปแล้วเราก็มาติดตามเรื่องของข่าวกันต่อแต่อย่าลืมนะเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีคุณผู้ฟังปลูกอะไรอยู่แล้วมันร่วงชอบมะม่วงที่เป็นราดำพริกที่ใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพรียแป้งแมลงวันทองนะคะ ออกดอกแล้วร่วงผลอ่อนๆก็ร่วงหมดวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะแก้ปัญหานี้ได้นะคะคุณผู้ฟังใช้เถอะของเขาดีจริงๆนะโทรหาปุ้มเลยนะ0855179025 0855179025ค่ะคุณผู้ฟังอดีตพระเมาถูกจับศึกตอนเย็นตกดึกงัดกุฏิบุกย่ำยีแม่ชีวัย70เจอพระกับชาวบ้านล้อมจับตอนกำลังล่อนจ้อนเป็นชีเปลือยเลยค่ะคุณผู้ฟังบวชมา 2,000 พรรษาเมาค่ะเมาแอตั้งแต่เย็นเนี่ยแล้วก็บุกกุฏิแม่ชีหวังจะขยี้กามเจอแม่ชีฮึดสู้ส่งเสียงร้องให้คนช่วยค่ะมีรายงานในพื้นที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความเตือนภัยบุคคลอันตรายระบุว่านี่คืออดีตพระที่เพิ่งถูกจับศึกในตอนเย็นแล้วก่อเหตุบุกงัดกุฏิหมายจะข่มขืนแม่ชีภายในวัดสภาพเมาสุราอย่างหนักแล้วเตรียมพร้อมมาอย่างดีเปลือยกายมาเลยค่ะคุณผู้ฟังมีการเปิดเผยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่10สิงหาคมค่ะผู้ก่อเหตุก็คือนายบุญธรรมหรือว่าไอ้ธรรมเนี่ยนะไม่รู้ทำชั่วหรือยังไงค่ะคุณผู้ฟังในธรรมเนี่ยอายุ58เพิ่งถูกจับศึกจากการเป็นพระที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อตอนเย็นบวชมาได้แค่ 2,000 พรรษาเพราะว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มสุราอยู่เป็นประจำจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุในธรรมเนี่ยดื่มเหล้าเมาจนขาดสติแล้วก็ย่องเข้าไปในเขตพื้นที่กุฏิแม่ชีวัย70ที่กำลังพักผ่อนอยู่งัดประตูบุกเข้าไปหวังจะกระทำชำเราแต่แม่ชีรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาซะก่อนค่ะก็เลยต่อสู้ขัดขืนแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างสุดกำลังเสียงร้องทำให้ผู้คนตกใจผู้ก่อเหตุตกใจแล้วก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ว่าพระลูกวัดและชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้ยินเสียงพากันรีบวิ่งมาแล้วก็ล้อมจับตัวไปได้อย่างทันท่วงทีขณะที่ในธรรมเนี่ยสภาพเปลือยกายล่อนจ้อนเพราะว่าเมาสุราอย่างหนักพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วค่ะประสานเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรหนองกี่ควบคุมตัวไปดำเนินคดีคุณผู้ฟังเป็นไงแก้ผ้าแก้ผ่อนมาเลยค่ะเตรียมพร้อมเมาเนี่ยนะดูเหอะไม่รู้ว่าฟื้นสติขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีสำนึกไหมนะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ล้อมจับชายวัย51ปีคุ้มคลั่งอาละวาดยิงปืน5นัดกลางสวนเกษตรเนี่ยปืนอีกแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้ค้นรถ และค้นบ้านพักเจอปืน3กระบอกพร้อมกระสุนแล้วก็มีตู้นิรภัยแจ้งข้อหาหนักดำเนินคดีกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระยองนำกำลังตำรวจป้องกันและปราบปรามสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตู้ยามนาตาขวัญปิดล้อมจับกลุ่มนายจิ๋วหรือนายสมจิตอายุ51ปีค่ะหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่านายจิ๋วใช้ปืนยิงข่มขู่หลายนัดในพื้นที่สวนเกษตรตำบล นาตาขวัญอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเจอนายสมจิตยืนเอะอะโวยวายอยู่ข้างๆรถ Ford Everest สีขาวเจ้าหน้าที่ก็วางกำลังตามยุทธวิธีออกคำสั่งให้สงบสติอารมณ์เดินถอยออกจากรถนอนลงกับพื้นแล้วก็เข้าควบคุมตัวค่ะทุกอย่างก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความปลอดภัยในเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายที่ตัวนายสมจิตแต่พอค้นในรถและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องพบของกลางจำนวนมากบนเบาะผู้โดยสารมีปืนพกรีวอลเวอร์ขนาดจุด38 1กระบอกเบาะหลังฝั่งคนขับพบกระสุนปืนจุด38หัวตัด13นัดขนาดปกติ12นัดรวม25ซุกอยู่ในกระเป๋าสะพายและที่เพิงพักในสวนห่างจากจุดที่เกิดเหตุไป50เมตรมีปลอกกระสุนที่ยิงไปแล้ว5ปลอกซ่อนอยู่ในขวดน้ำพลาสติกนายสมจิตยอมรับว่ายังมีปืนเก็บไว้อยู่ที่บ้านพักหมู่6ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจค้นค่ะพบตู้นิรภัยสีดำ1ตู้ภายในตู้มีปืนพกรีวอลเวอร์อีก2กระบอกขนาดจุด357แล้วก็สมิธแอนด์เวสสันจุด38อีก1กระบอกเขาสารภาพว่าทั้งหมดของผมเองมีทะเบียนถูกต้องจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ครอบครองตามทะเบียนไม่ตรงกับนายสมจิตก็คือปืนผิดมือแจ้งข้อกล่าวหาเลยค่ะยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองในหมู่บ้านในชุมชนพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองในหมู่บ้านในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรมีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตไว้ในครอบครองก็คือปืนผิดมือเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เร่งตรวจสอบที่มาของใบอนุญาตครอบครองปืนทั้งหมดเพิ่มเติมต่อไปนี่ค่ะปืนอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ารถเขาน่ะมันติดลมอยู่แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยหัวร้อนรถติดลมติดอยู่ตั้งแต่เช้าอ่ะ5ชั่วโมงไม่มีใครมาช่วยเลยโมโหค่ะก็เลยสาดกระสุนไปหลายนัดยิงไป5นัดแล้วก็เอะอะโวยวายเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์เขาบอกว่าเขามาถึงจุดเกิดเหตุนะมั้งแต่ตี5แล้วมาดูที่ทางแต่รถน่ะติดหล่มโทรหาเพื่อนโทรหาคนรู้จักผ่านไปหลายชั่วโมงไม่มีใครมาช่วยเลยก็เลยโมโหนำปืนออกมายิงระบายอารมณ์ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจมาจับค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยเป็นไงล่ะมันหงุดหงิดหาที่ระบายประมาณนี้เลยเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการนะคะแล้วคุณผู้ฟังก็ไปติดตามฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนี 6:00 น.ที่จตล AM 1197นี่แหละค่ะอีกช่วงหนึ่งนะคะอย่าลืมนะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องใส่ใจดูแลค่ะวันนี้เบาหวานไขมันความดันนะคะดูแลกันด้วยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าโปรโมชั่นสำหรับ BGM Soft Gel ยังมีส่วนลดอยู่นะคะแต่ว่าจิราต้องหยุดไว้ก่อนเลยเพราะว่าออเดอร์เกินแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเคลียร์เรื่องโปรโมชั่นจบนะคะแล้วก็รอโปรใหม่เดือนหน้ารอบหน้าค่อยสั่งกันใหม่นะคะตอนนี้ใครที่จะสั่งซื้อก็โทรมาได้เหมือนเดิม0855179025 0855179025 9025นะคะพบกัน6โมงสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะ
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
10: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
11: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
12: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับ
13: 0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อก
14: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดอินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
15: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
14: แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281
13: 81 Samsung Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัว
16: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036486188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น

แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่

0: ูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพัทดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

รักเราเท่าชีวันใครหนอใครกันให้เราขี่คอคุณพ่อคุณแม่ใครหนอ

0: จะเอาโลกมาทำปากกาแล้วอะไรอีก หนึ่งสองมือแม่ที่เคยอุ้มชูและเลี้ยงดูคอยเป็นครูคอยสอนสั่งทางเดินใหม่ทุกยามท้อมีแม่เป็นกำลังใจให้ลูกก้าวเดินต่อไปอย่างมีพลังพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินรำพันจะจดจำตราบนิรันดร์ทุกลมหายใจลูกขอกราบแทบตักด้วยดวงใจรักแม่แท้เหนือสิ่งอื่นในโรกาสวัสดีวันแม่แห่งชาติค่ะคุณแม่ตื่นกันหรือยังคะมาสักครู่มีก็น่าจะเป็นคุณแม่แหละนะแฟนรายการจุ๋มงามผู้หญิงเยอะนะมาสักครู่โทรมาบอกได้รับของแล้วไข่มุกสวยจังจุ๋มมาลืมไปแล้วนะเพราะว่าคนสั่งเยอะมากนะฮะก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะจุ๋มคิดว่าคือลูกไม่ซื้อให้เราก็ซื้อให้ตัวเองเราเองก็ได้เนาะอย่าลืมโอบกอดตัวเองนะคะเราก็เอ๊ะใครอ๋อมีอยู่ท่านหนึ่งนะชื่อคุณอะไรนะเดี๋ยวจุ๋มไม่แน่ใจเยอะมากนะเดี๋ยวนะนี่เอาโฉนดเข้ามาดูด้วยนะมีโฉนดด้วยบอกสวยจังเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เขาโทรมาเมื่อกี้ไม่รู้อะชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วสั่งหลายอย่างนะฮะจำไม่แน่ใจเอ้ยส่งแล้วนี่อ๋อนึกออกแล้วมีเดี๋ยวไม่กำลังอู้มีพลาดหลายอย่างนะต้องขออภัยมณีศรีอโยธยาอ๋อนะมีก็ตอนนี้คนเริ่มเอาแต่เมื่อสักครู่บอกไข่มุกสวยก็คงจะซื้อให้ตัวเองอะนะคือเขาสั่งชุดโปรแล้วก็มีหลายมีอะไรอีกสักอย่างแล้วก็อยากได้ไข่มุกเขาบอกสวยจังสวยสิให้สวยได้ไงคือไข่มุกถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติของมันถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะทั้งเบาแล้วมันก็จะแทบไม่มีรอยอะไรเลยเพราะมันเป็นพลาสติกที่ทำมาจากวัสดุที่เป็นการทดแทนเนาะถ้าเป็นไข่มุกจริงๆเนี่ยมันจะมีรอยเกลียวขึ้นมั่งรอยคราบน้ำลายมุกมั่งนะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะทั้งกลมทั้งหารอยไม่ได้หลายหมื่นนั้นหลายหมื่นนะผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้โทรมาบอกว่าสั่งเยอะกันเยอะมากนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: จ้าจ้า
1: ป้าสมบูรณ
0: ์ป้าสมบูรณ์บุญสวัสดิ์เอาอันนี้เบอร์ใครอ่ะ
1: อ๋ออันนี้เบอร์เก่า
0: เหรอเออป้าได้ของยัง
1: อิ่ม
0: ใจฟูใจเลยนะ
1: ได้เมื่อวานนี้แล้วกินตอนไหน
0: ก็กินเหมือนแฟกซิดออยล์แหละค่ะเพียงก็คือจะทานมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันแต่ก็ไม่สมควรกินก่อนนอนเนาะเดี๋ยววันนี้จุ๋มจะบอกวิธีการสำหรับคนที่ไม่เคยกินเลยและอยากลองนะได้รับเรียบร้อยขอให้ป้ามีความสุขนะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองวันนี้ขอให้เงินเต็มกระเป๋าเป๋าให้เงินเต็มกระเป๋าตุงตุงเลยนะป้านะขอให้มีความสุขสุขลุงด้วยนะกินคู่กันนะ
1: ป้าคุณลุงข
0: ับ
1: รถก
0: ิน
1: ด้วย
0: เอ้ยน่ารักข
1: อลองกินก่อน
0: ต้องกินไม่ต้องลองแล้วค่ะมันน่าจะกินตั้งนานแล้วจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะลูกสาวบอกพ่อผ่าทำบายพาสเหรอใช่ไหมเราก็บอกว่าถ้ากังวลไม่ต้องกินโอ้ผ่ามากี่ปีแล้ว
1: หลายปีแล้ว
0: โอ้เห็นลูกสาวบอกต้อง5-6 ปีระวังมันจะเป็นอีกเส้นนึงมันมี4 เส้น
1: ทำไป2 เส้น
0: โอ้โหแปลว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยลุงอ่ะ มันมี4 เส้นนะที่ไปเลี้ยงหัวใจอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย2 เส้นแล้วเนี่ยไม่ต้องมีเส้นที่สามที่สี่แล้วนะกินกระดูกอ่อนปลาฉลามไปเด้อจ้าป้าขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคู่เลยนะคะจ้าขอบพระคุณค่ะ
1: รถต้องขาจ้ะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะ
1: กำลังลุกหุงข้าวจะทำกับข้าวใส่บาตร
0: โอ้ยดีจังเลยสาธุ
1: ทุกวันเลยสี่
0: เออจ้าดีจ้าป้าจ้าจ้า
1: ฟังทุกวันแต่ไม่ได้โทรเขา
0: แอบฟัง
1: กำลังเงียบ
0: ไม่เงียบหรอกเขาก็ซื้อของเราเยอะสาธุจ้าค่ะสวัสดีค่ะอ่ะจริงๆวันนี้จุ๋มมาตั้งใจจะบอกแหละบางคนอาจจะฟังหรือเพิ่งฟังจุ๋มหรือเคยกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเอ๊ะเรายังกระดูกดีอยู่อ่ะแล้วสักวันจะน้ำตาตกเมื่อกี้พูดถึงไหนลืมอ่ะนะก็ขอบคุณแล้วกันเมื่อกี้โทรมาท่านหนึ่งนะบอกได้รับแล้วไข่มุกสวยจังมันได้มามันหมดไปแล้วแล้วได้มาอีกแล้วมันมีเส้นสั้นเส้นสั้นจะออกกลมหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบค่อนข้างติดคอเนาะประมาณ17 นิ้วราคาเท่ากันแต่เม็ดจะใหญ่กว่านะที่คุณรับคือถ้าเม็ดใหญ่แล้วกลมมันมีอยู่ท่านหนึ่งป้าอะไรให้ลูกสาวสั่งบอกลูกสาวบอกแม่อยากได้เส้นนั้นน่ะจริงๆมันไม่ใช่ราคานั้นนะราคาจริงๆมันตกเกือบประมาณ4,000 กว่าบาทนะขายให้ป้าไปอย่าไปบอกอย่าไปบอกใครนะอันนั้นน่ะไล่ระดับเลยตั้งแต่10 มิลมาจนถึงเม็ดกลางมันจะไล่ระดับมาจนเม็ดตรงหน้าอกอ่ะอยู่ที่ประมาณสัก13-14 มิลเขาจะเป็นเหมือนไล่เป็นไล่ระดับมาสวยผู้หญิงอ่ะเนาะนะยังไม่มีใครซื้อให้เราเราก็ซื้อเองแค่นั้นน่ะจบ อย่าลืมรักตัวเองนะคะก็อรุณสวัสดิ์วันแม่แห่งชาตินะก็แฟนรายการจุ๋มก็เป็นผู้หญิงเยอะมากกับเพศแม่นะทุกคนก็ให้ความรักนะความเอ็นดูบางคนก็ศรัทธาจุ๋มนะบางคนก็เรียกจุ๋มคุณแม่อย่างคุณสำราญเนี่ยเรียกจุ๋มคุณแม่ทั้งจริงๆเขาเรียกด้วยคุณวุฒิแต่ถ้าวัยวุฒิเนี่ยจุ๋มต้องเป็นคุณลูก อย่างจุ๋มไปเรียนเนี่ยนะศิษย์พี่เนี่ยอายุบางคนก็น้อยกว่าจุ๋มเยอะจุ๋มก็เรียกเขาศิษย์พี่ตอนเวลาเขาแบบมาให้ความรู้เราแต่เวลาเจอกันรอบหลังอ่ะเขาก็เรียกจุ๋มพี่จุ๋มจุ๋มก็เรียกเขาน้องฝน เหมือนพ่อไปเจอลูกที่โรงพยาบาลนะสวัสดีคุณหมอพ่อบอกพอเข้าไปในห้องพ่อไหว้ผมทำไมฉันไม่ได้ไหว้แกฉันไหว้หมอเออเขาไหว้ด้วยคุณวุฒินะเออกลับไปบ้านแกต้องกราบเท้าพ่อกับแม่ นะบางทีเนี่ยนะความรักความศรัทธาเนี่ยมันสร้างไม่จบท่านผู้ฟังนะก่อบ้านสร้างวัดสร้างวาอารามสร้างบ้านสร้างเมืองมันยังมีวันเสร็จนะสร้างความศรัทธาความรักมันไม่จบนะจริงนะฮะนะมันต้องสร้างด้วยคุณงามความดีนะแล้วเราก็ต้องมีความเขาเรียกว่าไงอ่ะนะมีความยับยั้งชั่มใจมีหิลิโอตปะด้วยละอายต่อบาปด้วยนะจะให้คนเขาศรัทธาได้นะก็ต้องต้องคือจะไม่ทำกันเล่นๆไม่ได้นะสร้างกันไม่รู้จักจบนะก็วันนี้ก็เป็นวันแม่ของแห่งชาติ12 สิงหานะวันนี้เป็นเช้าวันพุธที่12 สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ตรงกับแรม14 ค่ำเดือน 8ไม่ใช่หวยนะนะวันนี้เป็นวันโกนด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระธรรมโสมนะแรม15 ค่ำนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดแห่งชาติ1 วันแล้วเราก็ถือกันว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะฮะคิดถึงพระองค์นะจุ๋มเนี่ยแบบเห็นพระองค์เป็นต้นแบบจริงๆคือเป็นครบทุกอย่างนะเป็นทั้งแม่ของแผ่นดินนะแล้วก็เป็นแม่ของผู้ที่เรากราบไหว้บูชานะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะคำพูดของพระองค์นะไม่ว่าจะเป็นก การนำเสนอเป็นตัวแทนของประเทศนะนะโดยเฉพาะทั้งผ้าไหมทั้งอะไรเดี๋ยวถ้าท่านผู้ฟังย้อนไปดูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เนี่ยจุ่มเนี่ยโหผ้าไหมที่พระองค์สวมใส่เนี่ยจะต้องมากับไข่มุกแต่ไข่มุกที่พระองค์สวมเนี่ยอันนั้นมันไข่มุกน้ำเค็มนะเส้นหนึ่งหลายแสนหลายเป็นล้านก็มีนะคะคือมันเป็นไข่มุกที่มันหายากแล้วไม่ใช่ไข่มุกที่เราใส่กันก็จะเป็นมุกเลี้ยงน้ําจืดนะคะที่ทําเป็นอุตสาหกรรมนะแหล่งอุตสาหกรรมไข่มุกน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ประเทศจีนนะนะส่วนไข่มุกพวกเซาซีไตฮิตินะอันนี้ก็จะเป็นไข่มุกน้ําเค็มนะที่เลี้ยงจากธรรมชาติโดยในทะเลนะแล้วก็ถ้ายิ่งเม็ดโตเม็ดกลมเนี่ยโหแพงมากเนี่ยบางทีเขามาทำเป็นจี้เป็นหัวแหวนเนี่ยหลายตังค์หลายตังค์นะจุ่มก็พอมีกับเขาบ้างตามภาษาผู้หญิงพันไหมก็เยอะเนี่ยนะล่าสุดนี่นะสาวจุ่มก็แบ่งเอาไปขายที่ปราจีนนะเขาเป็นร้านตัดผ้าเขาบอกว่าแบบมีคนซื้อไป3 ผืนแล้วคือคนที่จะใส่ลักษณะอะไรอย่างเนี้ยมันก็ต้องมีใจรักนะแล้วก็ต้องมีกำลังด้วยนะมันกำลังทรัพย์ด้วยนะมันก็แต่มันก็เป็นความสุขเนาะเราเป็นธรรมดาเราก็ยังมีความจริตแห่งความสวยงามอยู่ ใส่ทั้งทีต้องพอไหมจะมาผ้าพิมพ์ลงพิมพ์ลายไม่ได้ไม่ได้นะอยู่กันเราเป็นปุ๋ยไปแล้วเขายังอยู่อ่ะ อัญมณีที่มาจากธรรมชาตินะเอาเรื่องผู้หญิงเนี่ยเนี่ยจุ๋มเห็นพระองค์ท่านเนี่ยแบบนะสิริโฉมมันแล้วก็โดยปัจจุบันพระราชินีปัจจุบันนะพระนางเจ้าสุทธิดานี่ก็เป็นตัวแทนจริงๆนะนะของประเทศนะแล้วก็เป็นอัตลักษณ์สัญลักษณ์ต่างๆนะนะวันนี้วันแม่วันนี้ไปหาแม่กันหรือยังบางคนบอกแม่ไปแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังแฟนรายการจุ่มเนี่ยก็อายุ80 70กันเกือบจะ70 60อะไรเงี้ย60 กว่าเนี่ยเป็นคุณแม่คุณยายบางคนนั้นเป็นคุณทวดแล้วก็มีนะบางคนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานตอนนี้เลี้ยงเหลนต่อนะจุ่มนี่ก็มีศักดิ์เป็นย่านะแยกจุ่มนะเพราะพี่สาวจุ๋มอ่ะเขามีลูกใช่ไหมเนี่ยนะเป็นรักลูกเขามีลูกเขาเป็นหลานเขาก็เรียกพี่สาวจุ๋มว่าย่าแต่จุ๋มก็เป็นย่าน้อยนะน้องย่าก็เรียกย่าน้อยเขาก็เรียกกันย่าจุ๋มนะจุ๋มก็จะนั่งนึกเอ๊ะแหวนเพชรวงนี้ให้ใครดีวะไม่รู้ล่ะใครดูแลเราก็ให้คนนั้นเนาะเออเนาะนาฬิกาให้ใครดีเนาะเอาสิ่งมาล่อเนาะคนไม่มีลูกก็เอาสิ่งมาล่อนี่ถ้าไม่มีเนี่ยต้องใส่มันเอาไปทิ้งกลางทะเลนะเอาไปทิ้งกลางทะเลซะละมั้งนะเอานะเดี๋ยววันนี้จุ๋มก็ไปหาแม่เหมือนกันนะเจอกันเมื่อวานนะเมื่อวันจันทร์เนาะเออวันไหนนะวันอาทิตย์นะแล้วก็เดี๋ยววันนี้อ้อเจอกันวันจันทร์สิวันจันทร์ใช่ไปงานเจ้าเอนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ไปสวัสดีคุณแม่นะแล้วก็มีพวงมาลัยแล้วก็มีเงินให้ท่านบ้างนะนะน้อยนิดหน่อยก็ยังดีนะท่านผู้ฟังบางคนไม่ต้องไปเราไม่มีเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ต้องให้ขนาดนั้นนะซื้อกระดูกอ่อนไปให้ท่านท่านก็มีอยู่คนหนึ่งลูกโอนเงินให้อุ้ยวุ่นวายไปหมดแต่จุ๋มก็คุยไปงั้นนั่นจริงจุ๋มเหนื่อยมากนะวันนั้นน่ะนะมีอยู่คนหนึ่งฟังแล้วงงชะมัดเลยส่งไปเอาตกลงอยู่ไหนเนี่ยอยู่สีบัวทองแต่ลูกเขาจะออกตังให้ส่งไปที่3 ก้อโอ้ยเราก็บอกว่าทำไมไม่ส่งไปหาพี่แล้วให้ลูกเอาเงินมาให้พี่เลยมันก็จบจะต้องให้ลูกขับรถไปให้อ๋อเขาอาจจะแบบพิธีมั้ยวันนี้วันแม่อะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะก็ดีใจด้วยคนที่เป็นแม่กับพ่อแล้วมีลูกแล้วลูกได้ดีเนี่ยแล้วก็รู้ทดแทนบุญคุณเนี่ยโอ้ถือว่าโชคดีมากนะมันหายากนะยิ่งสังคมสมัยนี้เนี่ยยิ่งเห็นข่าวเห็นอะไรแล้วสะเทือนใจเนาะนะปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยู่ในสายตา มันวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปอ่ะสมัยก่อนเนี่ยจุ๋งอ่ะเราไม่มีมือถือไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีร้านเกมเนาะอันนี้มันเป็นยาพิษระยะยาวนะจุ๋มว่าต้องควบคุมนะสมัยก่อนนะไม่มีอ่ะนะพอมีเทศกาลก็ไปแล้วจุ๋มว่าใส่กระโปรงเลยละกระโปรงนะเวลากราบพระทีเนี่ยนะกางเกงในลายการ์ตูนโผล่กันเลยเชียวแหละจุ๋มยังจำได้นะจุ๋มจำได้ไปกับย่าแล้วก็ไปเจอป้าที่วัดเขาพระงามนะสมัยก่อนหลวงพ่อสงวนยังอยู่นะเราก็รู้สึกสนุกเนาะไปแบบคนเยอะขนมเยอะเออตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกธรรมะอะไรรู้แต่ว่าไปวัดแล้วได้กินขนมเจอคนเยอะได้กราบพระนะเออย่าก็บอกเออกราบ3 ครั้งโอ้ยมันเป็นมาเราโดนเนี่ยมันเป็นที่เราโดนอบรมมาตั้งแต่เด็กนะสมัยก่อนจะเป็นบริบทอย่างนั้นน่ะนะฮะนะตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงพ่อก็ทำงานแม่ก็ทำงานย่าก็แก่ยายก็แปรยะปู่ก็แก่นะนะนี่เป็นข่าวสะเทือนใจไหมฮะที่ผ่านมาไม่อยากจะพูดถึงเนาะเขาเลี้ยงดูกันมาอย่างไรนะพ่อกับแม่ไม่มีความอดทนอยู่กันเลิกกันตีกันนะมันมียาเสพติดมีอะไรมาบริบทในสังคมที่อบอุ่นในบ้านเรามันหายไปเป็นสังคมป่วยนะไม่มีแล้วนะแต่ที่บ้านจุ๋มยังทำอยู่นะคะตั้งแต่รุ่นจุ๋มมาจนถึงรุ่นเตกับตังเนี่ยเตกับตังเนี่ยเวลาไปวัดนี่คนจะชมมากนะโอ้เก่งจังเลยเขาต้องรู้ไงว่าหน้าที่เขาทำอะไรนะเอาถวายพระพุทธอะไรอย่างเงี้ยนะหรือถึงพอท่าสวดอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นก็ตามนะนี่ก็มารุ่นพีทกับภูนะเวลาเขากราบเนี่ยเขากราบสวยมากแบบต้องเอาให้ได้คือมันต้องฝังกันตั้งแต่ตอนเนี้ยนะเริ่มกันตั้งแต่เล็กเนี่ยนะพอเขาเกิน10 ขวบเนี่ยเขาจะไปติดเราแล้วเขาไม่ติดเพื่อนแล้วเขาไม่ติดเราแล้วเราต้องมีภูมิวัคซีนป้องกันเขาด้วยความอบอุ่นความรักเนี่ยแหละที่เป็นภูมิป้องกันเวลาทำอะไรก็ต้องนึกถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้านะอะไรที่เลี้ยงดูมาก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณหมดนะบางคนพ่อไม่มีแม่ไม่มีเสียแล้วอยู่กับย่าอยู่กับป้าอยู่กับลุงนะก็เราก็ต้องตอบแทนพระคุณท่านนะแม่เราไม่มีอ้าวมีแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็เลี้ยงเรามาด้วยความรักถึงจะไม่ใช่แม่ที่ตั้งครรภ์เราก็ต้องตอบแทนพระคุณท่านมันเป็นความดีเบื้องต้นเนาะกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยนะรู้คุณและตอบแทนพระคุณท่านเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นที่สุดของคนที่ได้เกิดมาที่ชื่อว่าได้เป็นคนนะถ้าก็พัฒนาขึ้นก็จะเป็นมนุษย์ผู้ที่มีใจสูงบางคนแม่ไม่อยู่แล้ววันนี้ก็ทำบุญอุทิศบุญปกติใส่บาตรทุกวันแล้วก็อุทิศให้ท่านบางคนบอกแม่เสียไปตั้งนานเลิกทำเถอะไม่ต้องทำแล้ววันตายวันเขาถ้าเรายังมีกำลังทำไปเถอะถ้าท่านไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีถ้าท่านอยู่ในภพภูมิที่รับได้ท่านยังรับได้อยู่นะเราก็ไม่รู้ว่าท่านทำกรรมอะไรมาเราก็ทำหน้าที่แต่ถ้าท่านรับไม่ได้เราได้เต็มๆนะเต็มๆบุญนั้นกลับมาหาเต็มหาเรานะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะถ้าใครยังมีคุณแม่อยู่หรืออยู่ในฐานะคุณลูกก็ไปหาแม่หน่อยถ้ามันอยู่ไกลมากๆก็ไม่ยากเดี๋ยวนี้โอนเงินแป๊บเดียวแป๊บเดียวปิ๊งเลยนะนะหรือไม่ก็ซื้ออะไรที่ท่านนะไปชอบไปก็ไปหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั้นอันนี้ขาดไม่ได้นะยังมีเรื่องราวที่เล่าเรื่องเงินอันที่หักไม่ได้เนี่ยนะที่บอกว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายที่เราเคยให้แม่เราก็ต้องให้ประจำนะเพราะแม่เนี่ยไม่มีรายได้แล้วบางคนไม่ได้รับราชการเนาะเป็นแม่ธรรมดาไม่มีเงินเบี้ยเงินอะไรเงี้ยเราต้องนึกถึงท่านว่าเราให้เงินท่านไปบางทีท่านไม่ได้ใช้หรอกวันเกิดหลานวันปีใหม่วันใครชวนแม่ทำบุญกฐินพระป่าเงี้ยแม่ก็ ภูมิใจนะมีเงินทํานะที่ลูกให้ไว้ก็เก็บไว้อะไรอย่างนี้นะเออนะเอาหลานเกิดใหม่อรับขวัญหลานนะกำไรข้อเท้ามั่งอะไรบ้างนะบางทีก็เก็บไว้ว่าเวลาฉันตายไปเนี่ยมีแฟนรายการจุ๋มเนี่ยหลายๆคนก็เคยคุยกับจุ๋มนะว่าเก็บเงินไว้แล้วเวลาตายไปไม่ต้องเดือดร้อนลูกนะเอาก็อันนี้เอาทําบุญนะเอาสวดกี่วันนี่คือความรอบคอบที่สุดนะขนาดจะไม่อยู่แล้วยังห่วงลูกอ่ะคิดดูอ่ะแค่นี้ท่านผู้ฟังนะจุ๋มไม่ได้เป็นบริบทของแม่แต่จุ๋มก็เข้าใจนะว่าตามจริงๆแล้วเนี่ยในมงคล38ชีวิตเนี่ยมันจะมีข้อที่11นะฮะคือการบำรุงบิดามารดามาตาปิตุอุปัฏฐานังนะก็เป็นมงคลนะเป็นอรรถกถา1ใน38ประการสมุดเล่มนี้ถ้าหาเจอได้นะท่านผู้ฟังซื้อติดประจำบ้านไว้ให้ลูกหลานอ่านนะของจุ๋มมีอยู่เล่มหนึ่งอู้เก่าได้มานานมากเลยนะมงคลชีวิต38ประการในข้อที่11เนี่ยการบำรุงบิดามารดามันเราก็ตอบแทนนะตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยเราตอบแทนในระดับโลกียะก็คือทางโลกนะเลี้ยงดูเกื้อกูลในชีวิตประจำวันนะเพื่อความสุขกายสุขใจเลี้ยงดูท่านตอบแทนท่านหมายจะว่าเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้ปัจจัย4นะโรคแก่ชราเราก็ต้องดูแลท่านนะช่วยทำกิจการงานแบ่งเบาภาระการงานในด้านอาชีพของท่านให้ท่านเบาแรงลงไม่ใช่แม่ทำนากับพ่อทำนาก็ทำไปอะไรเงี้ยนะเราต้องแบ่งเบาท่านบ้างนะดำรงวงตระกูลนะประพฤติตนเป็นคนดีไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลนะถ้าเราทำไม่ดีเป็นไง อนุสาวรีย์ที่เฉาโฉงเงี้ยลูกใครเนี้ยโอ้โหถ้าเราดีมันลูกใครหลานใครเนี่ยนะจะเอาดำรงวงตระกูลแบบไหนนะแบบดีหรือไม่ดีไม่เราทำอะไรต้องนึกถึงนะนึกถึงพ่อแม่วงตระกูลที่เขาสั่งสมมานะประพฤติตนให้เหมาะสมนะแล้วก็มีความรับผิดชอบนะเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านเสมออันนี้เขาบอกว่าเป็นการดูแลแบบโรคโลกียะนะอันนี้โลกียะแล้วโลกุตระนะโอ้ยนะโลกุตระนะอันนี้สงของการบำรุงบิดามารดานะในทางธรรมนะทางพระพุทธศาสนาเนี่ยในโลกุตระเนี่ยการตอบแทนบุญคุณที่สูงสุดของที่เราจะให้แม่นะมีความสุขข้ามภพข้ามชาติเนี่ยนะหรือพ่อเราเนี่ยนะถ้าไม่มีสองคนนี้ก็ไม่มีเรานะชักชวนให้ท่านมีศรัทธาอันนี้สำคัญมากนะก็มีคำหนึ่งนะที่บอกจะเอาพ่อไว้บ่าซ้ายเอาแม่ไว้บ่าขวาให้ท่านอึลดลาดเลี้ยงดูท่านจนแก่ชราอันนี้ก็ยังถือว่ายังตอบแทนไม่สุดถ้าสุดก็ต้องตัวนี้แหละท่านผู้ฟังชวนให้ท่านมีศรัทธาหากท่านยังไม่มีศรัทธาในพระศาสนาพยายามชักชวนท่านให้เข้าวัดเข้าว่านะให้มีความเลื่อมใสนะลดความตนีทีเหนียวบางทีแม่มันก็ไม่ใช้เงินนะนะเนี่ยแหละอันเนี้ยแหละมันจะเป็นบุญที่ติดตัวท่านไปข้ามภพข้ามชาติชวนให้ท่านมีศรัทธาชวนให้ท่านรักษาศีลนะเพื่อเป็นเกาะคุ้มกันให้ชีวิตมีความดีความบริสุทธิ์นะอาทิตย์สักครั้งก็ได้วันพระเงี้ยนะชวนให้ท่านมีจาคะก็คือเสียสละนะรู้จักแบ่งปันลดความตนีทีเหนียวที่พูดไปเนี่ยนะชักชวนให้ท่านมีปัญญาบางคนบอกอุ้ยแม่อ่านภาษาบาลีไม่เป็นมันยากได้นะโมตัสสะกับไหว้พระก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้าบ่อยๆมันจำได้นะเออถึงอาจจะไม่รู้ความหมายบางทีก็อย่างน้อยก็ท่องได้แหละนะฮะนั้นเวลาการที่เราให้ท่านมีศรัทธาแล้วก็เกิดท่านได้เข้ามาในวัดก็ทำให้เกิดปัญญาได้นะแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมนะทำให้เกิดความเข้าใจในความจริงของชีวิตอันนี้คือในทางนะไม่ใช่โลกียะนะอันนี้โลกุตระ อันนี้แหละบุญอันนี้ข้ามภพข้ามชาติติดตัวท่านไปนะอานิสงส์ของการบำรุงมารดาบิดาทางพุทธศาสนาบอกบุญใหญ่ยิ่งใหญ่มากไปไหนก็เทวดาคุ้มครองเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์นะนะมนุษย์ก็รักเทวดาก็รักชีวิตไม่ตกต่ำเจอวิกฤตวิกฤตจะเหมือนยากยากก็มีคนมาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูมีเหตุมาต้องให้ปลอดพ้นกันต่างๆเนาะยามคับขันชีวิตไม่ตกต่ำนะประสบความเจริญนี่อันนี้นะหน้าที่การงานกิจการลาภยศงอกเงยรวดเร็วค้าขายก็ดีรับราชการก็ดีนะฮะประสบความเจริญนะและที่สำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีพอเราเป็นลูกที่ดีลูกหลานเราก็มองเราในอนาคตนะฮะเขาก็จะกตัญญูเนี่ยอย่างนี้วันนี้เราไปกราบหลานกราบแม่อย่างเงี้ยหลานเห็นเนี่ยเขาก็ทำเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีกิจกรรมเนาะก่อนวันแม่หนึ่งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคือการกตัญญูต่อโดยเฉพาะแม่นะที่อุ้มท้องเราเนี่ยก็ถือว่าสำคัญนะเราก็ผูกพันกับท่านมากนะก็อย่าลืมไปดูทะแลท่านบ้างแต่ถ้าเขาไม่หาเราก็ไม่ต้องไปน้อยใจเราคิดว่าเราก็เคยทำลักษณะนี้มาหลายภพหลายชาติเราอาจจะไม่เคยไม่จริงอะชาตินี้ฉันก็ดูแม่กับพ่อจนตายไปกับฉันก็ดีนะเราไม่ได้ลวงรู้เนาะว่าก่อนนั้นที่เราจะมาเกิดในเนี้ยเราเคยทำอะไรมาบ้างนะฮะมันมีหมดแหละนะฮะเนี่ยเขาก็มีเรื่องเล่ามากมายไม่ว่าจะเป็นในอรรถกถานิทานชาดกมันก็ตั้งเรื่องจริงนะนะที่มีพระใช่ไหมนะแต่ก่อนเป็นเนนนะว่าตอนหลังมาบวชเป็นท่านเจ้าคุณนะฮะนะแล้วก็ไปทำบุญบ้านโยมคุณนายนะเอ๊ะมีคนก็ว่าคุณนายนะเอาแม่เก็บไว้หลังบ้านเลอะเทอะแก่แล้วเลอะเลือนสร้างห้องเล็กๆเก็บไว้หลังบ้านนะพระรูปเนี้ยท่านรู้นะท่านก็บอกว่าน่ะพระอยู่ไหนก็บอกนี่ไงคะโต๊ะหมู่บูชาสวยงามพระอรหันต์น่ะอยู่ไหนคุณนายงงเลยเอ๊ะพระอรหันต์อะไรเจ้าคะอู้ทําบุญกับพระนี่ปราณีตบรรจงนะเอาพระอรหันต์น่ะแม่น่ะได้ข่าวว่าแม่ยังอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้โหเป็นเรื่องเล่าที่คลาสสิกมากนะนั่นน่ะพระอรหันต์ในบ้านนะอัตมายังอลหมุนอยู่เลยนู้นไปเอาแม่เก็บบางคนไม่อยากให้ใครเห็นแม่เนาะคนสูงวัยมันมีกลิ่นหนึ่งเขาเรียกกลิ่นแก่ มันแหมไม่อยากนะจริงๆนะเข้าบ้านมาเจอคนสูงวัยอันดับแรกนี่คนไหว้บ้านเราเลยนะต้องไว้หน้าบ้านนะไม่ไว้หลังบ้านไม่ได้โอ้บ้านนี้มีผู้เฒ่าอายุ80-90โอ้เลี้ยงยังไงเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไปเก็บไปหลังบ้านนะจริงท่านผู้ฟังนะเวลาจะหมดจะพูดเรื่องสำคัญไม่ได้พูดเลยพูดแต่เรื่องแม่อะมีอยู่ท่านหนึ่งยังไม่ติดต่อจุ๋มมาเลยนะคะชื่อคุณสุพันนีพันบุตรนะฮะที่อยู่คูสลอดน่ะนะตอนนี้จุ๋มยังไม่ได้ส่งของท่านนะเพราะว่ามันไม่มีเบอร์โทรท่านนะคะถ้าอย่างไงจุ๋มก็เลยว่าเอ๊ะเขาสั่งยังไงหรือเขาไม่ได้ฟังรายการเรานะคะหรือไม่ได้ฟังรายการเรานะสุพรรณีพันบุตรเนี่ยค่ะ62/6ตำบลคูสรอดอำเภอราชบัวหลวงจังหวัดอยุธยานะคะนะยังไงโทรหาหน่อยนะคะจะได้จัดส่งของให้นะโอนเอ้ยไม่ใช่คือโทรหน่อยนะแล้วก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะเพราะว่าส่งเยอะต้องขออภัยมากๆเลยนะมาบางคนก็มันเยอะมากอ่ะขนาดนี้ละกันจริงๆอ่ะมันครบแล้วคือผลิตภัณฑ์ของจุ๋มเนี่ยถ้าใครที่เคยใช้ของจุ๋มแล้วกินของจุ๋มหรือทุกอย่างเนี่ยมันแทบจะไม่เคยมีโปรหรอกนะเนี่ยน่าจะถือว่าน่าจะเป็นโปรแรกเลยนะหลายปีแล้วนะฮะไม่แทบจะไม่มีโปรเลยเพราะว่าสินค้าจุ๋มเนี่ยจุ๋มไม่ได้ตั้งราคาที่สูงแล้วแบบลดกันตลอด นะเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังจะรู้เลยบริบทอุ้ยถ้าเขาลดหรืออะไรเงี้ยอันนี้จุ๋มเห็นว่าอยากให้ทุกคนได้ทานตัวนี้บางคนบอกอุ้ยมันแพงนะกระปุก1,200แต่อย่าลืมนะกับ1 กระปุกมันทานได้2 เดือนเท่ากับเราดูแลสุขภาพเราเดือนละ600ซื้อหวยมากกว่านั้นอีกขนาดนั้นไม่พอจุ๋มยังทำเป็นชุดเล็ก30 เม็ดแบ่งใส่ซองให้อีกนะอยากให้ท่านได้จุ๋มก็เลยคิดว่าร้านค้ามีแต่ว่าก็ไม่ได้มีทุกร้านนะกระดูกอ่อนปลาฉลามส่วนมากเขาก็จะเน้นดวงตากันนะคะนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเอ้ากระดูกอ่อนปลาฉลาม
0: จ้ะ
2: หมายอะไรครับ
0: อะไรนะ
2: เดี๋ยวไปลูกมังกร
0: จะพูดว่าอะไรเวลาจะหมดแล้ว
2: กระดูกอ่อนปลาฉลาม
0: จะซื้อเหรอคะ
2: ครับ
0: ตอนนี้มันมีโปรโมชั่น2 แถม 1เนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยฟังจุ๋มก่อนเขาโปรมันจนเขาหมดไปแล้วนะอันนี้จ่อให้เพราะว่ามีคนสนใจเยอะมีบางคนไม่เคยทานเลยจริงๆจุ๋มจะบอกวิธีทานด้วยทานวันละ1 ซอฟต์เจลพอนะคะมื้อเช้าก็ได้กลางวันก็ได้ใครที่ได้ไปเนี่ยเวลาเปิดกระปุกเนี่ยเม็ดมันอาจจะติดกันหน่อยสักพักเดี๋ยวมันจะคลายเองเพราะว่าตอนที่ให้บอยผลิตเนี่ยจุ๋มบอกเขาว่าปกติไอ้ที่ทำเป็นซอฟต์เจลเนี่ยเขาจะหุ้มได้เพื่อสารสงเคราะห์อะที่ไม่ใช่ธรรมชาติอะอันนั้นมันจะไม่ติดกันแต่อันเนี้ยไอ้เปลือกที่หุ้มไอ้ตัวซอฟต์เจลอะสกัดมาจากข้าวเหนียวนึกออกไหมฮะใช้ข้าวเหนียวทำเป็นเหมือนเจสตินหุบหุ้มอ่ะมันจะติดกันนิดนึงแต่พอท่านแกะอากาศเข้ามันก็จะคลายไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นนะฮะบางคนซื้อไปกินคนเดียว6 เดือนหมดเอาวางไว้อุณหภูมิปกติแต่อย่าไปตากแดดร้อนไม่จำเป็นต้องถึงกับใส่จุ๋มก็วางไว้เนี่ยผมก็วางไว้โต๊ะกินข้าวหน้าห้องอาหารจุ๋มอ่ะเนี่ยเต็มไปลูกกี่กระปุกนะบางคนไม่เคยกินเลยก็จะบอกนะฮะนะลองทานดูมันก็ไม่ได้ดูแลแค่กระดูกละเส้นเลือดหัวใจคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์มันมีโอเมก้าทีแล้วสารสกัดเยอะจริงๆมีเรื่องคุยต้องเยอะแต่คุยเรื่องแม่เนาะเวลาก็จะหมดเดี๋ยวทุ่งนี้จะมาพูดต่อแล้วเมื่อวานก็มีคนสั่งเพิ่มเติมที่จุ๋มให้มาต่อเนี่ยก็จะยกยอดไปส่งวันพฤหัสนะคะนะแล้วถ้าคนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจุ๋มจะโทรกลับนะจริงๆโปรเนี้ย มันมีมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะจุ๋มให้วันแม่นะอ่ะเวลาหมดเวลา

0: 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหาร

0: ผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575ผู
1: ้การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงนะฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนาน
5: ๆมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
6: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
7: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
8: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อก

0: คือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
1: ์มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อ

0: ที่แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเฉียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: อะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา200-300นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์นึงก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้าหรือร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0812901691 0812901691
0: ขอบคุณมากๆนะยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผัก

0: านเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์โลกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนี่ยทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฝากลุงช้าง
6: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัชซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัชเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุวสป.1449จังหวัดชุมพรเนี่ยสถานีวิทยุคนเมืองลพบุรี FM 90.75 ครับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ 91.75 ครับสส1กรุงเทพ AM 657ครับวันนี้วันแม่รู้อยู่แล้วไม่ต้องบอก นึกแล้วเชียว ไม่ต้องบอกหรอกวันแม่แต่ที่จะมาบอกคือเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยแวะเติมน้ำมันหรือเปล่าถ้าแวะเติมแล้วจะใจตนกตกกระใจทำไมอ่ะขึ้นราคาลิตรละ85สตังค์ครับคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.นะไม่ใช่กกน.นะกบน.คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแจ้งผลการประชุมเมื่อวานนี้โดยที่ประชุมมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดครับลิตรละ85สตังค์ดังนั้นก็ส่งผลให้มีราคาน้ำมันเบนซินราคา45บาท83สตังค์แก๊สโซฮอล์ครับ95แก๊สโซฮอล์95ราคา36บาท84สตังค์ครับ E20 31บาท84สตังค์ครับ E85 ครับ 27.75 ครับแก๊สโซฮอล์91 36.47 ครับส่วนดีเซล B7 ก็37บาท54สตังค์ B20 32บาท54สตังค์เนี่ยยังไม่รวมภาษีบำรุงพื้นที่ต่างๆนะอันนี้ราคาในกทม.เมืองที่คนตกท่อนะจ๊ะแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดมันก็จะต้องแตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยวมันละวันแม่นี่เล่นราคาเล่นขึ้นน้ำมันเราซะแล้วปะโถดีนะวันนี้เราไม่มีโปรแกรมไปไหนไม่ได้เดินทางไปไหนรอจะไปอย่างเดียวรอจะไปโน่นจะไปป่าโมกเจ้าหมูยังไม่สั่งการนะวันนี้คงไม่วันนี้เปิดร้านหรือเปล่าไม่รู้วันแม่แต่มีลูกแต่ละคนนี่เขาเรียกว่าสุดยอดทั้งนั้นเลยนะคนโตเป็นนักบินตอนนี้เป็นผู้บริหารในกองทัพอากาศแล้วรอจ่อในพลนะเนี่ยแล้วก็คนที่สองก็ทำงานเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลป่าโมกเนี่ยคนเล็กน้องสุนะฮะเป็นจบเภสัชกรมาจะไปทำงานมาให้ไปทำงานแล้วอาม่าแม่ไม่ให้ไปทำงานอยู่ช่วยแม่ก่อนเนี่ยเลยหมอสุธาทินีก็เลยต้องอยู่ที่ร้านใครมีลูกสาวลูกชายนะฮะมากราบมาขอพรมาพาข้าวพาแม่ไปกินข้าวกินปลาอะไรเงี้ยนะผมว่าเป็นเรื่องดีนะจริงๆใครอยู่ลพบุรีนะฮะเดี๋ยวไปที่ร้านครัวยายด้วงได้นะครับครัวยายด้วงเนี่ยเดี๋ยวลุงช้างก็ไปเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอากาแฟเอาสมุนไพรไทยทิพโอสดไปเสิร์ฟไปเขาหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าร้านจิตราหมอยาจะเปิดหรือเปล่าต้องเอาสมุนไพรไปเปลี่ยนกับเขาเพราะว่าของมันหมดอายุนะครับไปก็สั่งเยอะแล้วไม่ได้แบ่งให้ขายไม่เหมือนร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทแล้วก็สั่งทีละ500กระปุกนะครับเสร็จแล้วก็แบ่งร้านนู้นร้านนี้ร้านหมอไส้ทองร้านโพทองโอสดร้านรวมยาทรบกสตาคลีจีวันจันช่องแขกก็กระจายไปทั่วหมดเป็นสัจกรคมสันอะไรเงี้ยนะแกก็เรียกว่าได้ลูกค้าหลายแต่หลายคนก็เลยหมดเร็วไม่หมดอายุเดี๋ยวจิตราหมอยาเดี๋ยวลุงช้างจะเอาไปส่งให้นะครับวันนี้มีเพลงที่จบไปเนี่ยนะ
น้องแพรพรรณลายหนึ่งเดียวคือแม่ส่งมอบให้แม่ทุกคนเลยนะโดยคุณแม่มนิษฐ์ขันทับน้ำส่งมอบให้นะฮะคุณแม่มนิษฐ์ขันทับน้ำบอกให้ทุกท่านที่เป็นแม่แล้วก็เป็นลูกด้วยนะครับพี่ปั้นครับพี่สาวแสนสวยจากอุดัยเจริญนู่นควรกาหลงจังหวัดสตูลฟังทางคลื่นตำรวจภูธรภาค9อยากจะฟังเพลงค่าน้ำนมครับได้เลยครับค่าน้ำนมแล้วมีเพลงอะไรกะสาวสวยจากมหาสรบ้านหมี่อยากจะฟังเพลงร้องเพลงให้พ่อฟังพี่ชายจากช่องสันติกาพัฒนานิคมอยากจะฟังเพลงสามรักแล้วก็พี่สาวจากท้ายตลาดอยากจะฟังเพลงรักจากดวงใจเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่บรรเทาอาการปวดเมื่อยมา20กว่าปีพี่น้องรู้จักกันดีใช้ดีแล้วบอกต่อนั่นเองจ้า

คนเป็นแม่นี่เนาะสุดแสนจะนะเหนื่อยผู้เสียสละตัวจริงเนี่ยช่วงระยะเวลาตั้งท้อง9เดือนเนี่ยบางคนก็เกิน9ก็มีนะเออบางคนเกิน9เดือนก็มีเป็นไงทรมานอยากกินนู่นกินนี่อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินผมเข้าใจเลยนะชอบกินนู่นกินนี่แต่ไม่ได้กินอะไรสักอย่างครับมันเหนื่อยเป็นแม่ไหนจะต้องตั้งท้อง9เดือนไหนจะต้องอดอยากปากแห้งไหนจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองหรือนึกถึงคนในท้องอีกนะอันนี้พูดไปก็เท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะเป็นงั้นไปฟังกันต่อเลยครับเนี่ยพี่สาวจากคนก็หลงป้าต่ายได้รับวิทยุหรือยังป้าต่ายสั่งซื้อวิทยุเนาะป้าต่ายแล้วก็สั่งซื้อไทยแคลพัดด้วยขออภัยโปรมิกออยด้วยแล้วก็วิทยุด้วยนะวิทยุจริงๆไม่อยากจะขายแล้วครับเพราะว่ามันแพงคุณผู้ฟังหาซื้อที่แถวบ้านท่านก็ได้นะครับบางคนบอกไม่เอาอ่ะอย่าซื้อลุงช้างนี่แหละเอาก็ได้ไม่ว่ากันนะน้องยุ้ยปฐมวันเข้ามูลคดีครับร้องเพลงให้พ่อฟังนะโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพัดเสริมกระดูกเสริมข้อเสริมข้อต่อของท่านนะด้วยไทยแคลพัดนะฮะกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมมันปวดนะเนาะวันนี้ต้องบำรุงและฟื้นฟูด้วยไทยแคลพัดครับ

่ายังไม่ได้รับเลยเนาะทั้งโปรมิกออยทั้งวิทยุนะครับดูสินั่นทำไมไม่ถึงสักทีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเข้ม 100% ห้ามพกปืนออกจากบ้านฝ่าฝืนติดคุกครับอย่างที่ทำเนียบยังมีหนาวเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสุ่มตรวจผู้ติดตามคนใกล้ชิดแล้วก็โจรบุกเข้าบ้านยิงโจรในบ้านตายหรือบาดเจ็บคนยิงเป็นไงคนยิงผิดครับเอกฎหมายข้อไหนเนาะเขาบอกกฎหมายไม่มีอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี้ใช้อำนาจของการเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศเลยยิงโจรในบ้านก็ผิดส่วนตัวผมไม่สะดุ้งอยู่แล้วเพราะผมรู้ว่าเมียก็มีปืนบอกต้องระวังตัวเองแนนปัดทำบุญประเทศเผยทำความดีเข้าไว้ดูนะบ้านเราเนาะขนาดโจรเข้าบ้านมานี่เห็นโจรเข้าบ้านมานั่งคุกเข่ายกมือไหว้สวัสดีครับอยากได้อะไรเชิญครับดีไหมหรือไม่งั้นเราต้องหันมาซื้อธนูครับซื้อธนูซื้อหน้าไม้แล้วไม่ได้ใช้ปืนนี่ใช่ไหมหนังกระติกเดี๋ยวมันต้องมีพรบตามหลังมาแน่เชื่อผมสิไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้ความอาศัยอำนาจความเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมาตรการควบคุมอาวุธปืนตอนนี้รัฐบาลจะเร่งดำเนินการเรื่องอาวุธปืนโดยตนสั่งไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่นะแล้วก็สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการในเรื่องห้ามต่อใบอนุญาตทั้ง3ปอครับแต่แก่ป.3 ป.4 ป.12 ป.3 ก็คือขออนุญาตซื้อปืนป.4 ทะเบียนปืนป.12 พกพาปืนเนี่ยนะจนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นซึ่งต้องไปถามรายละเอียดเรื่องกฎหมายกับนายประกรณ์ผมว่านะพี่หนูนะปืนเนี่ยตอนนี้รับซื้อคือเลยเอาไปให้ทหารตำรวจคนมีปืนแต่ไม่อยากใช้เยอะอย่างผมเนี่ยอ่ะผมยอมรับว่าผมก็มีปืนแต่มันก็ไปเฝ้าบ้านอย่างเดียวแต่ตอนเนี้ยทำไมครับตอนนี้ยิงโจรในบ้านเราเองยังผิดเลยอันนั้นผมซื้อไว้ตั้งแต่ยังรับราชการอยู่พอเกษียณอายุเราไม่ได้ใช้แล้วไงใช้ก็ไม่ใช้จับก็ไม่จับเหิมเกลิมกันใหญ่แล้วทีเนี้ยพอโจรรูปหล่อทั้งหลายโจรนี่มีลดราคานะอย่างอื่นยังลดราคาบ้างโจรยัง500มันตั้งสมัยไหนแล้วเนาะไอ้500โจร500ประมาณนั้นน่ะนะอ่ะด้วยความปรารถนาดีจาก Promix Oil Promix Oil ครับเอาโทรหาลุงช้างครับ0812901691ไปฟังก้านแก้วสุพรรณร้องครับ3รักครับพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาจ้า

มีคุณผู้ฟังโทรกันมาคุยกันเยอะเลยนะฮะบอกวันนี้ลุงช้างไม่ต้องเปิดสปอร์ตเลยใช่ไหมไม่เปิดแล้วครับขอบคุณคุณพี่จากศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีเนาะบอกขอบคุณมากเลยแม่ของแถมเพียบเลยเมื่อวานนะปุ๋ยวิศส่งให้นะทีมงานกลับมาจะค่ำเลยเอาปุ๋ยวิศส่งให้แล้วกลับมาจะค่ำเลยนะขอบคุณมากครับนะแล้วก็ได้โปรมิกซ์ออยล์ไปดูแลเรื่องไต2กระปุกใช่ไหมแล้วก็ยาย่าบิง1กระปุกครับดูแลสายตาด้วยเยี่ยมยอดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยนี่เรื่องของคดีความที่คุณฉลองเรี่ยวแรงไปใช้อาวุธปืนยิงนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยขึ้นโรงพักไปกุญแจมือไม่ใส่และสูบบุหรี่เนี่ยพบตร.ยอมรับเลยท่านนายกโทรมาติงเลยการสูบบุหรี่แถลงข่าวไร้เครื่องพันธ์เขาเรียกว่าพันธนาการไม่ใช่เครื่องพัฒนาการนะเครื่องพัฒนาการไม่ใช่เพราะเครื่องพันธนาการก็คือกุญแจมือกันเนาะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ติงไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเอาก็ว่ากันไปมาถึงหน้าที่ของอุดมผอมเมฆเจริญร้องครับรักจากดวงใจพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีขอมาจ้าใครยังมีแม่อยู่ในรักแม่มากๆเถอะยายแม่ไปอยู่สวรรค์แล้วเรายังมานั่งนึกถึงแม่อยู่เนี่ยแม่รู้อย่างนี้ทำให้กินเถอะละอยู่งี้พาแม่ไปนู่นไปนี่แล้วไม่ได้พาไปเลยเนี่ย

0: คุณผู้ฟังส่งรูปดอกมะลิมากันเยอะเลยขอบคุณมากครับดอกมะลิสวยๆปีนี้ไม่ต้องซื้อดอกมะลิแล้วครับส่งเป็นสติกเกอร์นี่แหละเป็นอะไรอ่ะเป็นลายไปนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าดอกมะลิตอนนี้วันนี้ณเวลานี้กิโลละเท่าไหร่ดอกมะลิราคากิโลละ 1,600 บาทนะครับวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบมาราคาดอกไม้สดในตลาดเทศบาลหลายๆที่แต่นี้เขายกตัวอย่างที่ศรีราชาชลบุรีร้านจำหน่ายดอกไม้สดหลายร้านมีการปรับราคาสูงอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงวันนี้นะครับของทุกปีซึ่งถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับพี่ต้องใบโทรมาแล้วนะฮะวันแม่แห่งชาติจะฟังเพลงอะไรนะเพลงสาวป่าซางโดยเฉพาะดอกมะลินะฮะดอกมะลิจะเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนในวันแม่และในช่วงวันแม่แห่งชาติของทุกปีจะทำให้ความต้องการดอกมะลิมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าในช่วงปกติส่งผลให้ราคาดอกมะลิเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวเลยนะครับปัจจุบันขึ้นเป็นลิตรละ 1,000 บาทก็ตกกิโลกรัมละ 1,600 บาทขณะที่ดอกดาวเรืองจากเดิมดอกละ6หลึงตอนนี้3บาท5บาทเลยเนี่ยเอาใครโทรมาเนาะนี่เนาะเอาออกหน้าไมค์ซะหน่อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: จ้าจากไหนล่ะจ้า
1: จากลุงบางคุณจ้าจ้า
0: อ๋อกำลังออกอากาศเลยว่าไงจ้า
1: แม่เพลงแม่ของพ่อไปพดน่ะ
0: โอแม่จ้าแม่เนี่ยนะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้ครับผม
1: ให้เป็นเพลงทุกคนเลยค่ะ
0: จ้า
1: พิเศษให้ประเช่นด้วย
0: โอ้น้าอ้อยอันนี้เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้ว
1: จ้า
0: แหนเดี๋ยวตีตาย อืมแม่ของไวยพจน์นะ
1: จ้า
0: ครับผมได้
1: จ้าคิดถึงทุกคนเลยค่ะ
0: ครับไลฟ์สดอยู่เนี่ยไม่เข้ามาดูเนี่ยผมไลฟ์สดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: เอาไล
0: ฟ์
1: เหร
0: อ
1: เออตามไม่เจอ
0: ปะโทเดี๋ยวตีตาย
1: ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณ
0: เปิดดังๆให้หมอแดงก็ฟังด้วย
1: จ้า
0: ครับผม
1: หมอแดงก็ฟังอยู่แล้ว
0: เหรอ
1: จ
0: ้
1: า
0: สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: หมอแดงอยู่บางขุดที่ไหนอ่ะสันบุรีดิสันขบุรีชัยนาทนะโอ้โหนี่เมื่อเช้าก่อนเข้ารายการผมไม่ได้รับสายหลายสายมากนะหลายสายมากเลยนะครับนะออยเราออยเปลี่ยนเบอร์ใหม่แม่เดี๋ยวตีตายเอาเบอร์ใหม่หรือเบอร์เก่าก็ยังอยู่แหละแต่ว่าเอาเบอร์ใหม่โทรมาให้ผมงองูสองตัวเล่นงั้นเนี่ยดอกกุหลาบดอกละ15บาทครับโอ้โหทำไมดอกไม้บ้านเราแพงดีจังเลยก็เลิกทำนาดีกว่ามั้งทำนาไอ้นู่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงใช่ไหมทำดอกไม้ได้ตังค์ดีวิแต่มันไม่ได้ทุกวันนู่นผู้ฟังอะช้าๆนานๆจะมาสักทีนึงอะเนาะไปฟังครับสุรพลสมบัติเจริญขับร้องสาป่าซางพี่ตังใบมอบให้เหมือนเดิมครับผมขออนุญาตไม่พูดชื่อคนรับนะ นะเพราะว่าแกมอบให้ทีนึง 3-4 ตำบลเนี่ยสาป่าซางครับเอาเล่นสิ

เยี่ยมยอดเลยนะออยเข้ามาทักทายหน้า Facebook แล้วนะ Facebook Live ลุงช้างใช้ชื่อว่าลุงช้างไทยทิพย์เข้ามาให้กำลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับนะพอเปิดเพลงที่ศิลปินใหม่ๆเขาเข้ามาก็จะมีคนเข้ามาดูเยอะแต่พอเป็นเพลงที่ทั่วๆไปแล้วก็หรือมีโฆษณาก็นะคนก็จะดูน้อยคนเบื่อโฆษณาจริงๆนะคนก็เบื่อโฆษณาเนาะเปิดปั๊บเนี่ยเปิดทีวีสังเกตดูตัวเองก็ได้เนี่ยกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยพอโฆษณาปุ๊บย้ายช่องปั๊บแหมเขากว่าจะทำสปอร์ตโฆษณามาได้เนี่ยใช้เงินเยอะนะใช้สมองคิดเยอะเลยไม่ทนฟังก็หน่อยดิสปอร์ตโฆษณาได้ประโยชน์นะออยเนาะเอาละครับดูเวลาไล่หลังมาเต็มทีเห็นทีจะต้องจอรลีไปก่อนนะวันนี้กราบเท้าคุณแม่บิดอนและมารดาขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจวันนี้นะวันนี้วันแม่หวังว่าคุณแม่จะได้รับเงินรับของดีๆจากลูกกันเนาะแล้วก็ควักตังค์แจกลูกแจกหลานๆเขานะแม่เนาะสุขสมหวังทุกท่านเลยนะครับคุณแม่กราบแม่ด้วยงานเพลงนี้ครับส่งท้ายของพ่อไวยพจน์แม่ที่น้าออยขอมาจากบางขุดสันบุรีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0811-290-1691
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสด
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดที่ขึ้นทางด่วนฟรีรวม3สายทาง63ด่านสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
15: สำนักงานกสทช.เผยการประชุมกสทช.ครั้งที่23ทับ2569ในวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมาต้องงดการประชุมตามระเบียบข้อบังคับเนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยเกิน30นาทีและองค์ประชุมไม่ครบโดยกสทช.มีกำหนดวันประชุมในเดือนสิงหาคมที่วางไว้ล่วงหน้าแล้วได้แก่วันที่11 13 19และ20สิงหาคม2569ครับโดยนายตรายรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าการประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระเร่งด่วนที่จำเป็นต้องพิจารณาจำนวน44วาระซึ่งบางวาระมีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายจากวาระที่เสนอบรรจุทั้งหมด99วาระซึ่งทางเลขาธิการกสทช.ได้จัดเตรียมการประชุมและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวยเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.พร้อมเดินหน้าจัดเตรียมการประชุมในรอบถัดไปเพื่อให้การพิจารณาวาระสำคัญต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
11: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปักเกร็ดจำนวน10ด่านเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติตั้งแต่เวลา 0:01 นาทีถึง 24:00 นจำนวน1วันเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติอีก1วันสำคัญของคนไทยวันที่ลูกๆจะได้ระลึกถึงพระคุณแม
16: ่แม่คือคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่สื่อถึงการเป็นผู้อบอุ้มถนอมเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เติบโตด้วยความรักความปรารถนาดีดังนั้นการกำหนดให้มีวันแม่แห่งชาติจึงเป็นการระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิดแต่เดิมในอดีตนั้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2486ประเทศไทยได้เคยกำหนดให้วันอื่นๆเป็นวันแม่แห่งชาติมีการจัดงานสลับกับหยุดชะงักไปด้วยภาวะต่างๆกระทั่งต่อมาในปีพุทธศักราช2519คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นตรงกับวันที่12สิงหาคมโดยได้ถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติดอกมะลิได้ถูกใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่และสำหรับในปีนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินับแต่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ธิตารีสายสว่างเรียบเรียง
11: สภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่ม
16: สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้

0: ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

0: ฮัลโหลค่ะคุณปุ้ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้าป้าจงรักเด้อจะสั่งยา
1: จ้ะ
0: มีไรวักมีไร
1: จ้ะ
0: เอาอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปเอานั่นตามมาคุณปุ้งเฮ้ยได้ผลเกินคาดเลยแต่ข้าวเยอะจากไม่เคยได้เลย
1: อุ้ย
0: ก้าวไล่คนอื่นเขาได้กันแก่สามเกียนสี่เกียนป้าได้ต้องเจ็ดเกียนเจ็ดเกียนห้าสิบถังเกือบได้ไล่ละได้ละ80ถัง
1: แล้วรอบนี้ที่ตามที่ผมบอกก็จะได้ไล่ละเกียน
0: สาธุแม่เลยขอให้ไล่จริงๆเถอะ
1: เขาไม่ได้กันอย่างนี้นะคะถ้าใช้วัคซีนไล่ตลอด
0: ใช่บอกใช้ดีมากไปยังบอกลูกสาวบอกว่าเนี่ยลองใช้บอกหนูมีเบอร์ป้าหนูมีเบอร์ลูกสาวของตาน่ะนั่นแหละเดี๋ยวคุณพงษ์จะส่งมาวันไหนก็บอกป้าป้าจะได้เตรียมตังค์ไว้เด้อ
1: ป้าชื
0: ่อจงรักคงสมบูรณ์
1: จ้ะวัน
0: จ้ะ
1: วันศุกร์ค่ะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะจ้ะ
1: วันเสาร์ที่950ขอบคุณค่ะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะจ้ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะลูก
2: กินแล้วดีมากเลยจ้ะพอกินแล้วก็ระบบการหายใจอ่ะก็ดีขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยปกติเนี่ยไม่อยากให้ตอนเย็นเลยพอตอนเย็นเนี่ยจะบ่นหายใจไม่ออกแล้วเหมือนว่าก็แย่แล้วเนาะเพราะว่าพ่ออ่ะเหมือนเข้าห้อง ICU มา2รอบแล้วแอกแอตอนแรกก็เหมือนกินยาโรงพยาบาลก็เหมือนแบบมาเนี่ยพอตกเย็นก็แน่นหายใจไม่ออกแต่พอกินยาคุณปุ้มไปมาประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยอาการก็ดีขึ้นพอตอนนี้ก็เหมือนมีแรงช่วยฝากบ้านนิดๆหน่อยๆแต่เราก็ไม่อยากให้ทำหรอกเพราะว่าเหนื่อยเวลาทำอะไรแล้วก็เหนื่อยเหมือนว่าแกเป็นโรคที่ว่าหัวใจเต้นผิดปกติไงพอนั้นเสร็จมันก็จะทำให้แน่นแล้วก็เหนื่อยอ่ะจ้ะก็81พ่อ81แล้วจ้ะก็เหมือนนอกก็คุณภาพดีอ่ะคุณปุ้มแบบรู้สึกแบบดีจริงนะก็กินคู่กับโรงพยาบาลเนี่ยคือแบบเหมือนกินไปสักประมาณอาทิตย์นึง2อาทิตย์เนี่ยคือพอเริ่มจะหมดกระปุกเนี่ยคือเห็นผลเลยไงอาการก็แบบดีขึ้นเนาะจากแบบตอนแรกไม่อยากให้ตอนเย็นเลยพอตอนเย็นนี่แบบทรมานทั้งคนเป็นคนแบบเฝ้าเลยเนาะจ้า
1: ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวปุ้มส่งให้อาจารย์จ
2: ัน
1: ทร์สวัสดีค่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
4: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาด
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691 16
9: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพรร้อย
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกทม.จับมือจิสด้า